0: ถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับ Cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับ Cash for Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Cash for Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Cash for Cash ที่ App Go บัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
0: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: THAI Passport เปิดให้คนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนได้แล้วสมัครผ่าน de.aipass.net ใช้บัญชี Google Microsoft Apple พร้อมยืนยันตัวตนผ่านทางรัฐหรือไทยดีคุณอิทคณินบุญประเสริฐรายงานค่ะ
4: สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้ประชาชนอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่19สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์ de.ipass.net ก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่31สิงหาคม2569ดำเนินการชำระค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้งานจริงโดยภาครัฐจะชำระค่าบริการเฉพาะผู้ใช้งานระดับ Novator ที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขของโครงการในอัตรา 24.70 สตางค์ต่อคนต่อเดือนทั้งนี้โครงการ THAI Passport ตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการมุ่งเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นและผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI สามารถเข้าถึงเครื่องมือและพัฒนาทักษะได้อย่างเป็นลำดับแม้ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาก่อนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษาการทำงานและการประกอบธุรกิจโดยแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมมากกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวอาทิ GTP 5.6 Gemini 3.0 Pro Grok 4.3 Sona Deep ResearchGPT Image 2สำหรับประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.ipass.net ใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีและสามารถเข้าใช้งานโมเดล AI ภายในแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนี้เป็นต้นไปอิทธิรินบุญประเสริฐรายงานครับ
3: และมาติดตามผลกีฬาต่างประเทศกับคุณสุรเชษฐ์ โชติกุลค่ะ
5: สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ามีคำสั่งปลดเควินลามูประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการองค์กรลูกหนังโลกออกจากตำแหน่งอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วหลังรับตำแหน่งได้เพียง2ปีซึ่งจากการเปิดฟ้าผ่าครั้งนี้เกิดขึ้นไม่ถึง3สัปดาห์หลังจากที่เจ้าตัวออกมาวิจารณ์จานิอินฟานติโนประธานฟีฟ่าอย่างรุนแรงเกี่ยวกับโปรเจกต์สุดอื้อฉาวอย่างฟีฟ่าฟอร์เวิร์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ทั้งนี้แถลงการจากโฆษกของฟีฟ่าระบุเพียงสั้นๆว่าความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างฟีฟ่าและเควินลามูได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งฟีฟ่าขอขอบคุณสำหรับการทำงานตลอด2ปีของลามูและขออวยพรให้โชคดีในอนาคตหลังจากนี้ต่อไปผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2ทีมชาติศึกไทยเปิดราชมังคลากีฬาสถานพ่ายทีมชาติสิงคโปร์1-2รวมผลสนับทีมชาติศึกไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างทีมชาติเวียดนามหรือมาเลเซียผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกน็อกเอาท์นัดแรกเลฟกี้โซเฟียเสมอ AEK Athens 0-0 ดินาโมซาเกร็บเสมอไวกิ้ง2-2และเฟเนเบเช่เสมอโอลิมปิกดียง1-1สุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: ความสำเร็จไม่สามารถสร้างได้ในวันเดียวเราต้องฝึกฝนและทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วสิ่งที่หวังก็จะบรรลุผลร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ

กองทัพภาคที่1ส่งมอบบ้าน5หลังถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจีนบุรี96ชั่วโมง4วันเฝ้าระวังฝนตกหนักมากบางพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนตกหนักหลายพื้นที่ระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมสะสมภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครฝนร้อยละ60ของพื้นที่ขอให้ติดตามข่าวจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรมการทหารช่างค่ายพานุรังสีปิดหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิดสร้างองค์ความรู้ทักษะให้กำลังพลในการจัดการกับทุ่นระเบิดในสนามรบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในแนวชายแดนหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือบูรณาการภาครัฐเอกชนประชาชนจิตอาสาร่วมปลูกฟื้นฟูสภาพป่าอย่างมีส่วนร่วมคนสร้างป่าป่าสร้างชีวิตร่วมบำรุงรักษาป่าไม้ในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการทำลายที่แก่งกระจานเพชรบุรีนายกรัฐมนตรีหารือแคนว่าดัน Creative Economy เปิดพื้นที่ให้กับครีเอเตอร์ไทยในการออกแบบส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสู่ตลาดโลกชวนธุรกิจออสเตรเลียลงทุนไทยเชื่อมต่อสู่ตลาดอาเซียนเปิดประตูตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ร้องเร่งเป็นอิสระจากทหารสหรัฐอเมริกาหลังทรัมป์สั่งลดระดับการซ้อมรบร่วมประเทศสเปนแผ่นดินไหวรุนแรง 4.9 แมกนิจูดทางภาคใต้บาดเจ็บ3รายโรงแรมรวมทั้งพระราชวังอันอัมบราสั่งอพยพคนอย่างเร่งด่วนพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: ครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญทรงบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในขณะนี้ด้วยครับ
1: ค่ะก็ทักทายกันก่อนเลยนะคะสำหรับคุณนิตยาบางกรวยค่ะคุณนิ่มจันทสิงห์นะคะคุณโอ๊ตไฮโลคุณสุรศักดิ์ค่ะที่เข้ามาพูดคุยกันในเช้าวันนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะที่มาทักทายกันนะคะ
0: ใช่ครับก็มาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับบางท่านก็อยู่โซนภาคเหนือนะฮะคุณสุจิตเนี่ยอยู่ที่พะเยานะฮะแล้วก็มีคุณนิ่มเนี่ยจากอุดรธานีคุณสวัสดิ์ชาดานี่จากอุบลราชธานีเลยนะฮะ
1: โหมาไกล
0: ใช่ครับเช้าวันนี้เราเริ่มต้นรายการด้วยบทเพลงพยาบาลทหารบก
1: เราเหมือนหยกที่เจียรัน
0: เนี่ยนะฮะ
1: จำได้แต่ไม่ได้จบจากโรงพยาบาลนะแต่จำได้
0: ใช่ครับซึ่งคุณดวงกมลเองก็มาจากตรงนี้นะ
1: ค
0: ือโรงพยาบาลทหารบก
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็คอยตอบคอมเมนต์ให้กับคุณผู้ชมที่รับชมผ่านแฟนเพจFacebook Army Radio ด้วยนะครับเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายเรื่องของการดูแลผู้บาดเจ็บนะครับในส่วนของทหารเขาเรียกว่าหน่วยหรือเหล่าเสนารักษ์นะครับอนุรักษ์กำลังรบนะครับในยามที่เกิดสงครามหรือเกิดเหตุปะทะอะไรต่างๆขึ้นมาก็ต้องอาศัยพี่ๆน้องๆทหารที่เป็นเหล่าแพทย์นี่แหละนะครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณกองบัญชาการกองกำลังสุรนารีอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครับโดยมีพลโทวีรยุทธรักษินแม่ทัพภาคที่2ตลอดจนกำลังพลและข้าราชการในพื้นที่ร่วมเฝ้ารับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงนะครับในการนี้ก็ได้เสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ทหารกองกำลังสุรนารีซึ่งจัดแสดงประวัติความเป็นมาของหน่วยและการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงภายในและการป้องกันประเทศที่ดำเนินมาอย่างยาวนานครับ
1: ค่ะในโอกาสนี้นะคะได้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลและครอบครัวทหารที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงติดตามชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์บริเวณชายแดนมาโดยตลอดและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
0: ครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วนะครับการพระราชทานสิ่งของต่างๆก็ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจแก่ครอบครัวของกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนนะครับนับเนื่องตั้งแต่วันที่29มีนาคม2569จนถึงปัจจุบันนี้นะครับรวมทั้งสิ้น47ครอบครัวในจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดนครพนมจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมุกดาหารจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดสกลนครและจังหวัดนครราชสีมารวมไปถึงจังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูจังหวัดขอนแก่นอุดรธานีหนองคายแล้วก็สถานีตำรวจภูธรตำแหน่งชายแดน18แห่งในจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจนะคะกับครอบครัวของกำลังพลรวมไปถึงตัวกำลังพลด้วยนะคะ
0: ครับ
1: เราไปติดตามอาการของทหารที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะนั่นก็คือจ่าโจ้หรือจ่าสิบเอกชาญรงค์วงศ์ชนะสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมนะคะได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณใกล้ช่องอันมาอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภายหลังเกิดเหตุนะคะทางหน่วยเสนารักษ์เนี่ยได้เข้าช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลน้ำยืนเพื่อให้การรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์ได้ดำเนินการห้ามเลือดแล้วก็ตกแต่งบาดแผลก่อนที่จะมีการประสานส่งต่อผู้ป่วยทางอากาศยานโดยทีมสกายด็อกเตอร์กองทัพภาคที่2ค่ะจากโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธินมายังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์เพื่อเข้ารับการรักษาโดยทีมแพทย์เฉพาะทางค่ะ
0: ครับจ่าสิบเอกชาญรงค์หรือว่าจ่าโจ้เนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บหลายตำแหน่งด้วยกันนะครับเช่นที่บริเวณขาขวาขาดบริเวณข้อเท้าเลยครับมีแผลฉีกขาดบริเวณต้นขาซ้ายด้านหลังด้วยแล้วก็มีการบาดเจ็บบริเวณมือขวาโดยแพทย์เนี่ยวินิจฉัยพบว่าขาขวาเนี่ยขาดบริเวณข้อเท้าเลยนะบริเวณไหปลาร้าขวาก็หัก มีแผลฉีกขาดบริเวณต้นขาซ้ายรวมถึงกระดูกนิ้วกลางแล้วก็นิ้วก้อยด้านมือขวานก็หักไปด้วย
1: ค่ะ
0: โอ้โหนะครับเมื่อถึงโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ก็ได้ประเมินอาการโดยทีมแพทย์นะครับแล้วก็วางแผนในการรักษาก่อนดำเนินการผ่าตัดประกอบด้วยการตัดขาขวาบริเวณใต้เข่านะฮะการตกแต่งบาดแผลบริเวณต้นขาซ้ายการผ่าตัดดามลวดบริเวณนิ้วกลางแล้วก็นิ้วก้อยมือขวาโดยทีมศัลยแพทย์นำโดยพันเอกสุรังวิทยาวงศรุจิผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์พร้อมด้วยพันเอกก้องเกียรติอิงคนันท์แล้วก็ร้อยเอกหญิงสุภาวรรณบุญยนันท์ศัลยแพทย์ผลการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีครับภายหลังการผ่าตัดจ่าสิบเอกชา

0: รรพสิทธิประสงค์ค่ะทั้งนี้ทางโรงพยาบาลค่ายเองนะคะก็จะมีการติดตามอาการของจ่าสิบเอกชานรงค์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ให้การรักษาอย่างต่อเนื่องโดยกองทัพบกพร้อมให้การสนับสนุนด้านการรักษาแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ค่ะ
1: กลับให้กำลังใจครอบครัววงชนะด้วยนะครับครอบคร
0: ั
1: วของจ่าโจ้นะครับหวังว่าคงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการรักษาในครั้งนี้รวมถึงเรื่องของการเยียวยาต่างๆนะครับทางกองทัพบกก็ดูแลอย่างเต็มที่ครับมาดู63ปีวิทยาลัยพยาบาลทหารบกครับโอ้โหเนี่ยก็เป็นอีกวาระหนึ่งนะครับที
0: ่
1: ขอร่วมแสดงความยินดีนะครับกับบุคลากรของทางวิทยาลัยพยาบาลทหารบกนะครับก็ถือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพบกหรือว่าทีมแพทย์ทหารซึ่งก็มีภารกิจสำคัญหลายประการนะครับประการหนึ่งก็คือการอนุรักษ์กำลังรบครับปฏิบัติงานเคียงคู่กับทหารไทยมาโดยตลอดแพทย์พยาบาลทหารเสนารักษ์นอกจากจะเรียนทางด้านการแพทย์เรียนทางด้านการพยาบาลมาแล้วเนี่ยนะครับก็ยังต้องเรียนด้านการทหารด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: รับการฝึกทางทหารมาเพื่อในเวลาที่ต้องปฏิบัติงานในสนามจะต้องมีความเข้มแข็งอดทนปฏิบัติตนให้เหมือนทหารคนหนึ่งไม่ใช่หมอคนหนึ่งนะทหารคนหนึ่งด้วย
0: ทหารคนหนึ่ง
1: นะครับสามารถปฏิบัติงานในการรักษาชีวิตของกำลังรบได้โดยไม่ขัดขวางการปฏิบัติการทางทหารไม่เป็นภาระกับทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในสนามด้วยครับ
0: ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์ของวิทยาลัยพยาบาลทหารบกนะคะที่เป็นนักพยาบาลด้วยแล้วก็เป็นทหารด้วยนะคะซึ่งเช้าวันนี้ค่ะที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะคะสถาบันการศึกษาแห่งเดียวของกองทัพบกที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้กับกองทัพบกจะจัดงานวันสถาปนาครบรอบ63ปีค่ะโดยจัดให้มีพิธีสวนสนามนะคะ Smart Army Nurse นะคะโดยนักเรียนพยาบาลทหารบกและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลจะมีการวิ่งสวนสนามด้วยค่ะซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็งก็บอกเลยนะคะว่าเป็นเสน่ห์อย่างนึงเลยนะคะของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนั่นเองค่ะโดยจะมีทางด้านของพลโทเกรียงชัยประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานด้วยค่ะ
1: ครับไม่ปกติเขาจะเดินสวนสนามนี่วิ่งเลยเหรอ
0: วิ่งสวนสนาม
1: โอ้โห
0: เคยเห็นอยู่นะ
1: ครั้
0: งนึงอาจารย์ทีอาจารย์สุธีคะสมัยที่แบบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนสมัยปีน่าจะปี57ถ้าจะจำไม่ผิดนะคะ
1: โอ้แสดงถึงความเข้มแข็งนะ
0: ใช่ค่ะแต่เป็นของทหารพราน
1: ครับก็จะไปแข่งไฮร็อกอะไรด้วยป่ะ
0: ยังแต่ถ้าใครเห็นภาพไลฟ์สดเนี่ยจะเห็นหน้าตาของน้องๆนะคะนักเรียนพยาบาลเนี่ยจะมีแบบหน้าตาแบบน่ารักด้วยเขาดูหน้าตาหวานนะคะแต่จริงๆเข้มแข็งมาก
1: เข้มแข็งมาก
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากจะมีพิธีสวนสนามดังกล่าวแล้วนะครับก็มีพิธีมอบรางวัลคนดีสีวอพบกันด้วยนะครับมีเวทีเสวนาในเรื่อง Proud to Army Nurse นะครับซึ่งพลตรีหญิงสว่างจิตกาญจนโกมลผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนำทีมพยาบาลทหารบกที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโรงพยาบาลอนันทมหิดลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าร่วมถ่ายทอดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติกองทัพบกและประชาชนในบทบาทต่างๆด้วยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความภูมิใจพราวนะเป็นความภูมิใจของชาวพยาบาลทหารบกเลย
0: ใช่เลยค่ะแล้วก็ไปติดตามกันเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลทหารผ่านศึกกันบ้างนะคะที่จังหวัดน่านนะคะก็ทางด้านโรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่านค่ะลงพื้นที่เยี่ยมบ้านทหารผ่านศึกนะคะดูแลวีรบุรุษทหารผ่านศึกและครอบครัวในพื้นที่ห่างไกลค่ะโดยได้ให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นกับทหารผ่านศึกครอบครัวรวมถึงประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านแล้วก็มีการเดินเท้าเยี่ยมบ้านทหารผ่านศึกพิการทุพพลภาพ3รายในพื้นที่อำเภอสันติสุขจังหวัดน่านค่ะก็ไปสอบถามความเป็นอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยเสริมสร้างกำลังใจยกระดับคุณภาพของผู้ที่เคยเสียสละเพื่อชาติจนต้องสูญเสียอวัยวะเป็นผู้พิการทุพพลภาพค่ะซึ่งไม่สะดวกในการเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลนั่นเองค่ะ
1: ครับในครั้งนี้ก็มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นประเมินสัญญาณชีพตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดตรวจคัดกรองโรคเรื้อรังแล้วก็ติดตามผลการรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายให้คำแนะนำแล้วก็บริการกายภาพบำบัดเบื้องต้นพร้อมประเมินแล้วก็มอบอุปกรณ์ช่วยเดินทางแล้วก็กายอุปกรณ์ที่จำเป็นนะครับแล้วก็สนับสนุนด้านยาด้านเวชภัณฑ์มอบสายยาสามัญประจำบ้านเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและชุดของอุปโภคบริโภคการดูแลเรื่องของสุขภาพจิตการสร้างกำลังใจการพูดคุยให้คำปรึกษาแก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวเพื่อสร้างรอยยิ้มและพลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปครับ
0: ค่ะทหารผ่านศึกทุกท่านนะคะคือผู้ที่เสียสละอย่างยิ่งใหญ่เพื่อความสงบสุขของประเทศชาติการดูแลสุขภาพคุณภาพชีวิตของพวกท่านจึงถือว่าเป็นภารกิจสำคัญค่ะที่ไม่เพียงแต่รักษาทางกายนะคะแต่เป็นการแสดงความขอบคุณและส่งต่อความห่วงใยจากกองทัพและสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ใครต้องรู้สึกถูกทิ้งไว้ข้างหลังค่ะ

0: ปลายเดือนนี้ก็จะมีการจัดงานด้วยนะครับที่โรงเรียนรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก27สิงหาคมนี
1: ้
0: นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ชาวอพส.นะครับได้ภาคภูมิใจนะครับในเกียรติประวัติในผลงานที่ผ่านมาครับไปดูทางภาคใต้ครับโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารได้ฝึกทักษะ CPR ให้กับเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับที่จังหวัดปัตตานีครับโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริหารโดยงานเวชกรรมป้องกันบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดปัตตานีส่วนหน้านะครับศูนย์ประสานการแพทย์ทหารบกจังหวัดชายแดนภาคใต้ชุดสันติสุขที่504ชุดควบคุมที่955และก็ชาวตำบลนาประดู่จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชมรมเส้นทางสู่การแพทย์จำนวน50คนที่โรงเรียนมูลนิธิอาซิสถานอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับ
1: ค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็มีการบรรยายและสาธิตในหัวข้อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือว่า CPR และการใช้เครื่อง AED ค่ะเพื่อให้น้องๆมีทักษะที่ถูกต้องสามารถช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็มุ่งพัฒนานักเรียนเนี่ยให้มีศักยภาพในการเป็นผู้ช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างมั่นใจนอกจากนี้นะคะทางทีมวิทยากรเนี่ยยังได้มีการแนะแนวเส้นทางการสมัครเข้ารับราชการทหารผ่านระบบออนไลน์แล้วก็ให้ข้อมูลโครงการเพชรในตมเพื่อเป็นเข็มทิศสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาต่อแล้วก็ประกอบอาชีพในอนาคตกองทัพบกพร้อมสนับสนุนและผลักดันเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จค่ะ
0: ครับไปดูเรื่องของการสกัดกั้นยาเสพติดในโซนภาคอีสานกันก็มีอยู่ทุกวันเหมือนกันเนี่ยนะครับ
1: ใช่เลยค่ะ
0: การสกัดกั้นยาเสพติดจากแนวชายแดนไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ชั้นในนั้นก็เป็นภารกิจสำคัญของกองกำลังป้องกันประเทศนะครับล่าสุดกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีโดยบก.ควบคุมที่1ของกรมทหารราบที่3ร่วมกับกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2101กองร้อยเฉพาะกิจทหารพราน2102กรมทหารพรานที่21ซึ่งก็มีหน่วยเฉพาะกิจเนี่ยนะครับแล้วก็หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่แถลงผลการตรวจยึดเฮโรอีนจำนวน60แท่งนะครับน้ำหนักรวม22กิโลกรัมครับมูลค่านั้นกว่า10ล้าน8แสนบาทนะครับโดยตรวจยึดได้บริเวณบ้านปากห้วยม่วงหมู่ที่2ตำบลนาเขอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมครับ
1: ค่ะซึ่งการดำเนินการนี้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจึงได้มีการจัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจในพื้นที่นะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยพบกลุ่มวัยรุ่นค่ะขับรถจักรยานยนต์วนเวียนบริเวณดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวเข้าตรวจสอบกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยก็ได้โยนวัตถุบางอย่างทิ้งและขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะก็มีการทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าตรวจสอบนะคะก็พบเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เฮโรอีนจำนวน60แท่งค่ะจะน้ำหนัก22กิโลกรัมนะคะซุกซ่อนอยู่ภายในกล่องดำเนินการตรวจยึดแล้วก็ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
0: ครับภาพที่เห็นหน้าจอเมื่อสักครู่นี้สภ.แม่อายเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นกองกำลังผาเมือง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับกองกำลังผาเมืองสกัดยาบ้า 200,000 เม็ดนะครับโดยหน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพนะครับบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่อายตั้งจุดตรวจจุดสกัดชั่วคราวนะครับบริเวณถนนหมายเลข3023บ้านแม่สลักตำบลแม่นาวางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม
1: ่
0: นะครับตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยยี่ห้อ Isuzu D-Max 4ประตูสีขาวเนี่ยนะครับลงทะเบียนจังหวัดเชียงรายเนี่ยทะเบียนนี้เนี่ยนะครับขับหลบหนีจุดตรวจนะครับคือวิ่งมาจากเชียงรายผ่านจุดที่แม่อายเชียงใหม
1: ่
0: เจ้าหน้าที่จึงไล่ติดตามไปจนถึงบริเวณทางเข้าวัดป่าภูมิฮิรันพระธาตุเจ้าจอมไทยบ้านวังไผ่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ก็พบรถยนต์คันดังกล่าวจอดหยุดอยู่จึงเข้าไปตรวจค้นครับ
1: ค่ะจากผลการตรวจค้นรถนะคะก็ไม่พบเจ้าของรถตรวจสอบภายในรถเนี่ยเป็นยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยสารค่ะเป็นกระสอบป่านสีขาวภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ประทับตาสัญลักษณ์ Y1 จำนวน 200,000 เม็ดโหเยอะมากเลยนะคะ
0: ค
1: แล้วก็ตรวจพบยาเสพติดให้โทษประเภท2ฟินดิบจำนวน3ก้อนค่ะน้ำหนักรวมประมาณ 4.8 กิโลกรัมนะคะก็มีการตรวจยึดแล้วก็ส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
0: ครับกระสอบนี่เจอกันทุกวันนะ
1: เจอทุกวัน
0: เจ้าของกระสอบนี่ไม่ค่อยจะเจอ
1: ไม่ค่อยเจอ
0: เออทิ้งกระสอบไปดูต่างหน้าตลอดเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยนะครับช่วงนี้เรื่องของสภาพอากาศเป็นอย่างไรนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนนะครับอิทธิพลของร่องมรสุมประเทศลาวอาจจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มจากฝนตกหนักและหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในห้วงวันที่18คือเมื่อวานนี
1: ้
0: ไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่38นะครับตรวจความพร้อมชุดบรรเทาสาธารณภัยจิตอาสาภัยพิบัติเตรียมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดน่าน ทางด้านกำลังพลยานพาหนะเครื่องมืออุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยพร้อมนะครับเพื่อให้ทุกหน่วยมีความพร้อมในการเคลื่อนย้ายกำลังแล้วก็ยุทโธปกรณ์เข้าปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์เมื่อได้รับการร้องขอหรือว่าเกิดเหตุภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38พร้อมเคียงข้างประชาชนเตรียมกำลังพลยุทโธปกรณ์เต็มขีดความสามารถเพื่อรับมือตามนโยบายของกองทัพบกครับ
1: ค่ะเช่นเดียวกันกับกองกำลังผ่าเมืองนะคะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32กองบังคับการควบคุมกองกำลังผ่าเมืองเองก็มีการตรวจสภาพความพร้อมชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยจำนวน8ชุดปฏิบัติการได้แก่กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่32จำนวน2ชุดปฏิบัติการที่ฐานบ้านใหม่ชายแดนนะคะที่อำเภอสองแควจังหวัดน่านกองร้อยทหารพรานที่3208จำนวน2ชุดปฏิบัติการค่ะที่ฐานบ้านห้วยสะแตงหมู่2ตำบลงอบอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านกองร้อยทหารพรานที่3202จำนวน2ชุดปฏิบัติการที่ฐานบ้านห้วยโกดนะคะอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านกองร้อยทหารพรานที่3205 2ชุดปฏิบัติการที่ฐานบ้านใหม่ชายแดนอำเภอสองแควจังหวัดน่านค่ะโดยดำเนินการตรวจความพร้อมของกำลังพลยานพาหนะยุทโธปกรณ์อุปกรณ์นะคะแล้วก็เครื่องมือต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนค่ะ
0: ครับขอบคุณทุกๆหน่วยนะครับรวมไปถึงกองพันมณฑลทหารบกที่33ด้วยนะครับก็เตรียมพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนก็อยู่ในช่วงของการที่ต้องเฝ้าระวังนะครับอย่าลืมเรื่องของระบบฟืนระบบไฟในบ้านด้วย
1: ใช่เลยค่ะ
0: นะครับเกิดเหตุขึ้นมาจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเอ๊ะวันนี้คุณณัฐาจันทรังสีตั้งแต่เมื่อวานหรือมั้งที่ไปงานอะไรนะ
1: คีตาวัฒนศิลป์ค่ะ
0: ครับ
1: ที่โรงเรียนหอวัง
0: บรรเลงศิลป์เพื่อ
1: บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดิน
0: บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
1: ปีนี้ปีที่5ค่ะ
0: เห็นว่าวันนี้จะมีรอบชิงชนะเลิศนะฮะ
1: จะมีรอบชิงชนะเลิศค่ะที่จะจัดขึ้นที่เซ็นทรัลศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าค่ะแจ้งวัฒนะ
0: ในช่วงบ่ายวันนี
1: ้บ่ายวันนี้มีไฮไลท์นะ
0: นะครับประชาชนนะฮะท่านที่จะไปช้อปที่เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
1: แวะไปให้กำลังใจน้องๆได
0: ้ให้กำลังใจได้เลยนะครับที่ชั้น5นะฮะ
1: ชั้น5ค่ะ
0: ซึ่งวันนี้ท่านเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบกพลโทกิตติวัฒน์แจ่มจีรารักษ์ก็ได้ไปต้อนรับน้องๆนะฮะที่อาคารตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
1: ตั้งแต่เมื่อวานท่านเดินทางไป
0: ที
1: ่
0: โรงเรียนหอวังใช่ไหม
1: ที่โรงเรียนหอวังค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้ก็ไปที่ห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับ คุณณัฐาจันทรังสีก็ไปร่วมกิจกรรมกับน้องๆเมื่อวานนี้วันนี้ก็คงจะได้ไปลุ้นนะครับว่าทีมไหนจะได้รับรางวัลเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับวันนี้ก็ไปให้กำลังใจกันได้นะครับเนี่ยเยาวชนไทยหัวใจรักดนตรีรักชาติรักแผ่นดินแล้วก็รักสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยนะฮะเอาละครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอยากไปดูรายละเอียดนะครับว่าทีมไหนเป็นทีมชนะเลิศเข้าไปดูที่เพจคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามทุกท่านทุกคนนะครับอาจจะอ่านคอมเมนต์ได้ไม่ทั่วถึงก็ขอขอบคุณด้วยนะฮะ
1: ใช่เลยค่ะก็ขอบคุณทุกท่านเวลาหมดเวลาน
0: ี่คือกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: ค่ะดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ความเหนื่อยในวันนี้อาจเป็นความภูมิใจในวันหน้า
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: เร่งรีบตองนี
6: ้แก้สอนบัวหลวง
5: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็น
6: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสุก
5: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
6: อมแล้วชื่นใจ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟั

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรรมาธิการการกฎหมายนัดนายกรัฐมนตรีชี้แจงปมทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นและยังตามต่อคดีหัวสวกลุ่มสวสำรองรวมตัวทวงถามความคืบหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
5: วันนี้กลุ่มสวสำรองรวมตัวกันเดินทางเรียกร้องในคดีหัวสวและติดตามความคืบหน้าทางคดีต่อ2หน่วยงานหลักเพื่อกระตุ้นและเร่งรัดให้สำนักงานกกต.ดำเนินการส่งสำนวนคดีหัวสวไปยังศาลฎีกาทั้ง229คนพร้อมทั้งจะเดินทางไปทวงถามความคืบหน้าคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยขณะที่เวลา 9:30 นพรรคประชาชนประชุมครม.เงาที่รัฐสภาในประเด็นการประเมินผลงานเศรษฐกิจของรัฐบาลจาก GDP ไตรมาส2และข้อเสนอการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตยานยนต์จากพรรคประชาชนด้านกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรนัดประชุมวันนี้เชิญนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงปมทุจริตการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นยังไงก็ตามนายกรัฐมนตรีขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการเวลา 9:00 นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายประดอนปิศานันทกุลเป็นประธานประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่เวลา 10:00 นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการฟื้นฟูเมืองหลังวิกฤตน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่และบริเวณโดยรอบที่ทำเนียบรัฐบาลตรวจสวัสดิ์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่9สิงหาคม2569นครย่างกุ้งมีผู้ป่วยอุจจาระร่วงรุนแรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสะสมประมาณ500รายผู้ป่วยส่วนใหญ่กระจุกตัวในเขตใจกลางย่างกุ้งซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีร้านอาหารและแผงจำหน่ายอาหารริมทางหนาแน่นล่าสุดจำนวนผู้ป่วยรับใหม่มีแนวโน้มลดลงแต่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งนี้กรมควบคุมโรคประเมินความเสี่ยงต่อประชาชนทั่วไปในประเทศไทยยังอยู่ในระดับต่ำโดยกระทรวงสาธารณสุขได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ประเมินความเสี่ยงและประสานข้อมูลกับเมียนมาองค์การอนามัยโลกและเครือข่ายระหว่างประเทศเพิ่มการเฝ้าระวังและคัดกรองอาการณช่องทางเข้าออกประเทศทั้งนี้หากไม่มีความจำเป็นควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่พบผู้ป่วยจำนวนมากหากจำเป็นต้องเดินทางอาจพิจารณารับวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคและควรดื่มเฉพาะน้ำบรรจุขวดที่ปิดสนิทหรือน้ำต้มสุกหลีกเลี่ยงน้ำแข็งที่ไม่ทราบแหล่งผลิตเลือกรับประทานอาหารปรุงสุกใหม
6: ่อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: พระอาทิตย์ยังขึ้นใหม่ได้ทุกวันชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันเช่นกัน
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาร
4: หมดเวลาไป
5: 14นาทีหลัง8โมงเช้าต้อนรับเข้าสู่แฉข่าวเช้า
4: First Classนะคะวันนี้เป็น first class แบบที่กัปตันลา
5: ครับ
4: นะคะ
5: ผู้โดยสารก็ลาเหมือนกัน
4: แล้วก็แอร์โฮสเตสก็ลา
5: ครับผมผู้โดยสารลาป่วยนะผู้โดยสาร
4: อ๋อผู้เขาเป็นแอร์
5: เขาเป็นแอร์นะ
4: เป็นแอร์ลาป่วยนะคะแต่ว่าผู้โดยสารก็อยู่ด้วยกันก่อนเนาะเราจะเดินทางไปด้วยกันจนถึง10โมงเช้านะคะอัปเดตข่าวเช้านี้เดี๋ยวพี่ดาตามมาวันนี้กับน้องเคเบิลแล้วก็น้องแนนด้วยนะคะน้องน้ำท่วมด้วย
5: ครับผม
4: อยู่ด้วยกันตรงนี
5: ้เบิ้ลแนนพิมพ์ไหมล่ะเคยไหมเคยยังนะเบิ้ลแนนพิมพ์เคยแล้วใช่ไหม
4: เคยปะเหมือนเคยครั้งหนึ่ง
5: เคยครั้งหนึ่งเบิ้ลแนนพิมพ์นะครับก็ไม่เอาอะไรเลยนะเบิ้ลแนนพิมพ์ไปจนถึงขั้นเบิ้ลแนนพิมพ์แล้วนะฮะ
4: นี่เมื่อเช้าน้องเป็นยังไงนะตรงมสวว่าไปสิ
5: เมื่อเช้านี้เนี่ยคือช่วงหลังๆอ่ะวีคที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเข้าสุขุมวิทจากฝั่งเลขขี้อ่ะจะเข้ามาทางฝั่งอโศกหรือทะลุซอย31 33 23อะไรพวกเนี้ยมันจะติดมากไม่แน่ใจว่าติดจากอะไรเพราะว่าปกติแล้วอ่ะมสวทั้งโรงเรียนแล้วก็มหาลัยนะครับเขาก็จะมีช่วงเวลาเข้าออกก็ประมาณนี้แหละ7โมงครึ่ง8โมงแต่เมื่อเช้าเนี้ยผมเจอกับขบวนรถบัสของน้องๆมสว แล้วก็เหมือนมีพี่รถนำกั้นทางอยู่ผมก็แบบโอ้ยพี่ครับผมขอไปหน่อยได้ไหม
4: ไม่ทันแล้ววันนี
5: ้แต่ว่าสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วก็มาทันเปิดใหม่พอดีนะครับ ผมใครที่อยู่ตรงไหนติดไม่ติดอัปเดตการจราจรมาได้ผ่านช่องทางแชทของเราหลากหลายช่องทางนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube TikTok นะหรือว่าแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินของเราเนี่ยก็ส่งเข้ามาได้นะคุณผู้ฟัง
4: ไม่ต้องห่วงเลยเราจะมีช่องทางให้คุณเนี่ยได้ติดต่อเรา อย่างแน่นอนเราจะเมคชัวร์ว่าเราจะได้คุยกันนะคะส่วนสภาพอากาศเช้านี้ PM 2.5 5.2 เป็นไงบ้างก็ถ้าจะเหลือง
5: อุ้ยกลับมาเลยกันล่ะ
4: จริงๆเห็นได้ด้วยตาเลยนะว่ามันอากาศมันไม่ฟ้าไม่ใสอ่ะ
5: อ
4: ะ
5: ไร
4: เออ
5: มันจะมีอยู่ช่วงแวบๆนึงสักประมาณเดือนที่แล้วที่แบบโอ้โห
4: เขียวเลยปะ
5: เขียว
4: เออ
5: ฟ้าใสอย่างเงี้ย
4: เออก็แต่ว่าจริงๆแล้วหน้าฝนก็ไม่ค่อยจะ

0: นะซึ่งทางน้ำท่วมนะครับก็ทำการวิเคราะห์ออกมาว่าสายที่แปะอยู่ที่ตัวดีเจมะตูมเนี่ยทั้งที่เขาไม่ได้เขียนแคปชั่นหรือไม่ได้เขียนอะไรนะครับก็วิเคราะห์ออกมาว่ามันคือการติดขั้วไฟฟ้าและสายวัดสัญญาณชีพจรนะครับรวมไปถึงตรวจคลื่นไฟฟ้า EKG แล้วก็ ECG ด้วย อยู่ที่บริเวณหน้าอกก็อาจจะแบบว่าเรื่องของการพักผ่อนน้อยนะผมว่านะแกคงเหมือนแบบ
1: อาจจะงานเยอะ
0: ใช่เพราะช่วงนี้แกทำงานโซเชียลวอลิเออร์ไงแล้วอีเวนต์อ้ําๆตลาดอ้ําๆของแกอีกนะฮะ
1: อ่ะพักผ่อนหายไวๆ
0: ใช่จ้ะ
1: พี่กูบอกว่าพี่พีเคน้อยใจเลยไม่มาน้อยใจอะไรอ่ะ
0: แล้วเราพูดถึงเขาทุกวันนะเราคุยถึงพี่พีเคทุกวันนะ
1: เป็นพี่ชายที่น่ารักเสมอนะคะ
0: ครับมีคนบอกว่าวีคนี้5วันไหมไม่ถึง5ครับ4ครับ
1: เคเบิลใช่ไหมน้องแทนวันไหนบ้าง
0: เดี๋ยววันศุกร์อีกวันนึงครับ
1: ก็คือตั้งแต่จันทร์มาถึงวันนี้แล้วก็วันศุกร์
0: แล้วก็ศุกร
1: ์อ๋อ
0: นะคือถ้าพรุ่งนี้เนี่ยมันมีแอคซิเดนท์อะไรเนี่ย
1: ก็เคเบิลอีกเหรอ
0: ถ้าผมอีก5เอาไป5วันนะ
1: ค่ะ
0: พี่พีเคยังอยู่นะครับยังไม่ลาออกนะส่งกำลังใจพี่มะตูมได้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็แอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับก็ทำให้พุทธพระราชศุกร์นี้แกก็อาจจะไม่ได้มาหายไวๆนะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: นะฮะ
1: อ่ะไปที่เรื่องของสาวคนหนึ่งนั้นว่าหลายคนน่าจะเห็นแล้วแหละจากในคลิปอะไรต่างๆนานานะคะก็คือใน TikTok นะคะชื่อว่าคุณรัพนอร์เขาก็เหมือนกับถ่ายภาพว่ะถ่ายภาพเป็นประตูห้องแล้วก็ลักษณะเหมือนมีคนเนี่ยพยายามที่จะเปิดประตูเข้ามาแล้วก็เอามือเนี่ยเอื้อมเข้ามาเพื่อจะเอาไอ้สายโซ่คล้องประตูออก
0: อุ๊ย
1: อ่ะเรามีคลิปด้วยนะคะเรื่องนี้มันเกิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่หาดใหญ่สงขลาเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อน
0: ดูคลิปก่อนเนี่ย
1: อ่ะก็จากภาพที่เห็นอย่างที่อธิบายไปนะคะว่าเหมือนมีคนเอามือเนี่ยพยายามเข้ามาที่จะเปิดประตูให้ได้เลยคือเรื่องราวมันเกิดช่วงประมาณ4:00 น.นะคะเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกว่าตอนนั้นกำลังหลับสนิทเลยแต่ว่าตกใจตื่นเพราะว่ามันได้ยินเสียงผิดปกติอยู่ตรงหน้าห้องก็เลยพยายามสังเกตเอาเฮ้ยเหมือนมีคนกำลังจะเปิดประตูเข้ามาด้วยความตกใจสลึมสลือแต่ว่าก็ยังมีสติอยู่ก็เลยรีบคว้าโทรศัพท์เนี่ยขึ้นมาอัดคลิปไว้เป็นหลักฐานนะคะหลังจากนั้นจริงๆอ่ะคนร้ายสามารถสะเดาะไอ้ตัวไอ้กลอนเนี่ยเข้ามาได้แต่โชคดีเดชาบุญที่เขามีไอ้ตัวกลอนโซ่คล้องประตูไว้อีกชั้นหนึ่งก็เลยทำให้ได้แค่เอามือเอื้อมเข้ามาแค่แบบในคลิปนะคะ
0: คือต้องอธิบายเผื่อว่าคนที่แบบขับรถแล้วไม่ได้เห็นภาพคือประตูอ่ะตัวลูกบิดอ่ะมันเป็นลูกบิดธรรมดาไม่ได้เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกอะไรก็คือลูกบิดธรรมดาเขาอ่ะสะเดาะลูกบิดอันเนี้ยได้แล้ว
1: คือมือเอื้อมเข้ามาข้างในแล้วแต่ว่าประตูเนี่ยมันยังเปิดได้ไม่สุดเพราะว่ามันจะมีไอ้กลอนโซ่คล้องอีกชั้นหนึ่งล็อกไว้อยู
0: ่
1: เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์นะคะคุณ A เจ้าของคลิปก็เลยรีบแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ของโรงแรมก็จริงๆคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้นะแล้วก็นำส่งตำรวจเดี๋ยวเตรียมแจ้งความดำเนินคดีนะคะทางโรงแรมก็ได้ทำการเสนอในการที่จะชดเชย
0: เปลี่ยนห้องเปลี่ยนโรงแรมให้เงินคืน
1: คือคุณ A เอางี้ไหมเดี๋ยวรอบหน้ามาพักที่นี
0: ่ตกใจมาก
1: เดี๋ยวมอบกีฟวอเชอร์ให้สิทธิ์เข้าพักฟรีในรอบถัดไปค่ะ
0: อ่
1: ะก็เป็นการดีลกับสถานการณ์ของโรงแรมไปนะคะซึ่งเจ้าของโพสเนี่ยเขาก็มีการฝากทิ้งท้ายเตือนว่าสำหรับใครที่จะต้องเดินทางไปเข้าพักโรงแรมคนเดียวก็จริงๆก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังอีกหรออันนี้ก็ระมัดระวังถึงขั้นสุดแล้วนะต้องเอาไอ้นี่ไหมเอาเก้าอี้ไปขัดประตูไว้ไหม
0: มีนะ
1: ถ้าผู้หญิงคนเดียวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เหมือนแบบเอาแก้วไปวางเอาขัดประตูคือเขาจะมีคนที่เดินทางคนเดียวบ่อยๆอ่ะ
1: เขาจะมีเทคนิคหรือเขาจะมีอุปกรณ์ไหมน้ำท่วม
0: ใช่มีอุปกรณ์ที่สอดกับใต้ประตูอ่ะมันจะเหมือนเป็นตัวล็อกเสียบเข้าไปใต้ประตูแล้วมันก็แบบ
1: เปิดไม่
0: ได
1: ้
0: เลยใช่
1: ซึ่งถามว่าถ้าเป็นเราอ่ะเราจะกล้ากลับไปพักโรงแรมนี้ไหมเธอ
0: ไม่อันนี้ก็ต้องสืบให้ได้รู้นะให้รู้ได้นะว่าคนที่จะเปิดเข้ามาถ้าเป็นคนของโรงแรม
1: อ
0: ันเนี้ยโรงแรมต้องรับผิดชอบมากกว่านี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นคนนอกท
1: ั่
0: วไปเป็นแขกทั่วไปอย่างเงี้ยโอเคโทษโรงแรมส่วนหนึ่งได้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็อาจจะต้องแบบคือมันทำอะไรไม่ได้อะแต่ว่าถ้าเป็นคนของโรงแรมเองอันเนี้ยคือโรงแรมต้องเต็มเลยต้องรับผิดชอบมากกว่าวอลเชอร์พักฟรีรอบหน้าด้วยซ้ำอ่ะ
1: แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนของโรงแรมหรือว่าจะเป็นแขกอ่ะคือในมุมเรานะเราก็จะรู้สึกฝังใจไปแล้วว่าเอ้ยสถานที่นี้มันเคยเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับเราอะไรเงี้ยแล้วคิดดูสมมติว่าคืนนั้น นอนโดยที่ไม่ได้ลงไอ้กอนโซ่คล้องเอาไว้มันจะเกิดอะไรขึ้น
0: เมื่อวานนี้

0: อัปเดตข่าวอะเนาะที่เป็นหอพักอะแล้วก็มีคนเข้ามาในห้องแล้วนะพี่แนนแล้วห้องอะคือโชคดีที่มีห้องนอนแยกแล้วเขาอะล็อกประตูห้องนอนอยู่แต่ว่าคนที่เข้ามาในห้องอะแก้ผ้า
1: ใช้ชีวิต
0: อยู่ในห้องเปิดน้ำกินแก้วน้ำแตก
2: แล้วคือเป็นใครคนที่เข้ามา
1: เป็นผู้ชาย
2: ไม่รู้จักกัน
0: ไม่รู้ใช่
2: หรอ
0: แล้วเขาก็เลยโทรบอกพี่ชายหรือว่าเป็นแบบเพื่อนที่อยู่ห้องใกล้ๆกันอ่ะบอกว่ามาช่วยหน่อยว่าตอนนี้ข้างนอกอ่ะไม่รู้ว่ามีใครซึ่งตอนนั้นเขาไม่รู้ด้วยว่าแก้ผ้าหรือไม่แก้ผ้าอยู่แต่รู้ว่ามันมีคนอยู่ข้างนอกอ่ะ
2: เออนะก็ยังโชคดีที่ล็อกประตูห้องนอนไว้อีกชั้นนึงไม่งั้นก็อาจจะเข้ามาขอนอนด้วย
0: น่ากลัวนะฮะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะอยู่คอนโดอยู่โรงแรมอยู่ห้องพักหรือว่าอยู่หอพักล็อกประตูถ้ามันมี2ชั้นก็ล็อกไปเลย2ชั้นถ้ามันมี3ชั้นก็ล็อกไปเลย3ชั้นเพื่อความปลอดภัยเพราะเราไม่รู้นะวันดีคืนดีอะไรมันจะเข้ามาแล้วก็ยิ่งคอนโดอ่ะผมเคยเห็นนะเห็นข่าวอันนึงนะปกติแล้วอ่ะคอนโดมันก็จะมีประตูกระจกระเบียงเพื่อที่ออกไปข้างนอกระเบียงใช่มั้ยผมเป็นคนนึงที่ไม่ค่อยล็อกระเบียงเพราะว่าโอเคเราอยู่ชั้นสูงอ่ะใครมันจะปีนมานึกออกมั้ย
2: บ้าแต่แกก็นำทุ่งล็อกบ้านนี่ฉันล็อกตลอดเลยนะ
0: เวลาเราออกไป
2: ซักผ้า
1: ล็อก
2: อ๋อล็อก
0: ผมอะเวลาออกไปซักผ้าด้วยความที่เราเอาสะดวกเราอะเปิดปิดบ่อยเดี๋ยวซักผ้าบ้างเดี๋ยวทำนู่นบ้างเดี๋ยวเอาออกนี่ออกไปตาก
2: ก็เลยไม่ได้ล็อก
0: ไม่ได้ล็อกแล้วบางทีก็ลืมล็อกแบบว่าซักผ้าเสร็จตากผ้าเสร็จปุ๊บก็ปิดไว้ก็ไม่ได้ล็อกแล้วเราก็คิดในใจว่าใครมันจะขึ้นมามันถ้ามันปีนขึ้นมาได้คือต้องมีแค่ปีเตอร์ปาร์เกอร์สไปเดอร์แมน
2: เช็ดกระจกไง
0: ประมาณนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเคยมีข่าวนะว่าคนจากข้างบนปีนลงมาข้างล่างแต่ไม่ใช่คนโดน
2: ห้อยตัวหรอ
0: ห้อยตัวลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นล็อกไว้ก่อน
2: ใช่
0: ก็ตอนนี้ก็ล็อกหมดเลย
2: ปลอดภัยไว้ก่อนนี่ขนาดล็อกมันในข่าวยังพยายามที่จะเข้ามาให้ได้เลย
0: น่ากลัวนะน่ากลัวนะ
2: ค่ะ
0: ครับผมมาต่อเนื่องกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันดีกว่าคุณผู้ฟังครับไม่รู้ว่าแกไปแค้นฝังหุ่นหรือว่าแค้นใจอะไรกันขนาดนั้นนะครับมีนักโทษคนหนึ่งครับเป็นอดีตนักโทษนะครับเพิ่งพ้นโทษมาพ้นโทษเสร็จแล้วสิ่งแรกอ่ะสมมุติคนที่ติดคุกมาหรือว่าทำผิดมาสิ่งแรกๆที่เขาจะทำอาจกลับไปหาครอบครัว
2: ไปกินอะไรที่อยากกินไปใช้ชีวิตให้มันสำเริงสำราญทำบ่งทำบุญ
0: พูดถึงทำบุญนี่เข้าวัด
2: เออทำอะไรทำบุญ
0: ไม่ทำบุญครับ ไม่ทำบุญนะฮะอดีตนักโทษคนนี้ครับออกจากคุกมาปุ๊บสิ่งแรกที่เขาทำนะครับ
2: ครับ
0: ไปที่วัด
2: เออ
0: ถอดกางเกงในของตัวเอง
2: เออ
0: แล้วก็เอาไปแขวนบนเศียรพระที่จะมีแหลมๆออกมาเป็นพระนอนนะ
2: เป็นนอนเป็นปางปรินิพพาน
0: ใช่เป็นปางนอนเสร็จแล้วกางเกงในไปแขวนคุณ
2: อีบ้าทำทำไมอ
0: ่
2: ะ
0: แขวนไม่พอฉี่ใส่พระด้วยนะฮะคือนักโทษอดีตนักโทษคนนี้เนี่ยอายุประมาณ 30-35 ปีฉายาเนี่ยชื่อว่านายเมย์นะฮะเพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาก่อเหตุสร้างความเสียหายภายในพระบรมธาตุรัตนเจดีย์ศรีสงขลาผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาได้ปีนขึ้นไปนะฮะบนฐานพระพุทธรูปปางปรินิพานนะแล้วก็เอาเกงในครับสวมทับบริเวณพระเกศมาลาพร้อมทั้งปัสสาวะลดตัวองค์พระด้วยนะครับสืบทราบว่าชนวนเกิดเหตุเนี่ยมาจาก2เดือนก่อนพระที่อยู่ในวัดเนี่ยเคยแจ้งความดำเนินคดีกับชายคนนี้
2: เพราะว่าทำไม
0: แอบเข้าไปนอนในเจดีย์แล้วก็ทำลายข้าวของรวมไปถึงหักยอดพระเกศแล้วก็เทอะไรเท
2: โกรธอัฐิ
0: โกรธอัฐินะฮะแล้วก็เทโกรธอัฐิกระจายทั่วเลยก็เลยแจ้งตำรวจนะครับตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาลักทรัพย์แล้วก็ดำเนินคดีในข้อหาทำให้เสียทรัพย์นะครับก็เลยติดคุกเนาะหลังจากติดคุกก็เลยแค้น2เดือนแค้นอยู่ในคุกไม่คิดอะไรเลยคิดว่าออกมาเนี่ยจะแก้แค้นยังไงให้สะสมที่สุดซึ่งพอออกมาจากคุกได้ครับก็ก่อเหตุดังกล่าวนะฮะ
2: คือชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆก็อยากให้คุณตำรวจช่วยมาดูแบบเป็นระยะเหมือนกันเพราะว่ามันก็ดูไม่น่าไว้ใจอ่ะมันดูไม่ปลอดภัยอ่ะก็ไม่รู้เขาสติโอเคป่ะนะคือนอกจากความแค้นแล้วอะคือหมายถึงว่าคนเรามันมีความแค้นมันก็น่าจะแบบระดับนึงอะ
0: มีเลเวล
2: แต่อันเนี้ยมันคือไปขั้นกว่าแล้วอะ
0: คิดได้ยังไงว่าจะทำแบบนี้อะนึกออกไหมนะฮะไอ้ก็อันนี้อาจจะโดนแจ้งข้อหาเพิ่มซ้ำนะก็เหมือนทำให้เสียทรัพย์แล้วแต่ว่าเรื่องของแบบความศรัทธาของชาวบ้านผมว่าชาวบ้านน่าจะโกรธนะอ่านึกออกว่าวันดีคืนดีวัดที่เข้าไปอยู่ทุกวันอย่างเงี้ย
2: เธอแล้วคนเข้าวัดไปเนาะเราก็เหมือนเข้าไปเราก็จะเป็นบรรยากาศของความร่มเย็นความสบายนี่เข้าไปก็แบบเป็นกลิ่นฉี่อย่างเงี้ย แกแบาปกรรมมาก
0: แล้วตู้เงินบริจาคแกก็ไม่ได้งัดไม่ได้อะไรนะ
1: ไม่
0: เอาอะไรเลย
2: ไม่มีเพราะว่าตำรวจบอกว่าถ้าเป็นคดีลักทรัพย์เนี่ยหลักฐานไม่เพียงพอก็เลยดำเนินคดีข้อหาทำให้เสียทรัพย์แทน
0: คือเจตนาคือไม่ได้มาเอาเงินไม่ได้มาขโมยไม่ได้อะไรเลย
2: คือต้องการจะมา
0: แก้แค้น
2: สร้างอาณาเขตอย่างเดียว
0: แค้นนี้ต้องชำระ
2: ชี
0: ้
2: เออ
0: แปลกๆเนาะ
2: ค่ะ
0: ชีวิตนี้นะฮะก็มีแต่อะไรแปลก
2: นักโทษที่พ้นคุกมามีการติดตามต่อไหมอ่ะคุณฟังถามมา
0: อันนี้ไม่ผมว่าน่าจะยากนะ
2: อาจจะแล้วแต่คดีไหมคะ
0: แต่มันจริงๆก็ควรมีหน่วยงานติดตามต่อไหม
2: เราว่าเขาต้องมีรายงานตัวกันอยู่แล้วถูกป่ะ
0: ใช่อย่างพิเศษยังต้องเป็นรายงานตัวเลยพิเศษต้องไปที่กรมคุมประพฤติต้องไปรายงานตัวทุกกี่เดือนไปตรวจปัสสาวะพิเศษยังต้องทำอยู่นะแสดงว่าเขาก็ต้องมีมาตรการของเขาแหละว่าออกจากคุกมาจะต้องไปรายงานตัวทุกกี่เดือนเพื่อเฝ้าระวังอะนะ
2: นี่ไงการติดตามกลุ่มที่รับการพักโทษหรือคุมประพฤติรายงานตัวต้องไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่ทุกเดือนตามกำหนดแล้วก็เงื่อนไขก็คือห้ามทำผิดซ้ำค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่านะคะเรื่องราวของกวดวิชาเตรียมทหารชื่อดังที่มีผู้ปกครองเนี่ยเขาไปร้องเรียนว่าลูกชายของเขาเนี่ยถูกบังคับให้ดูดกัญชาพร้อมกับให้ถ่ายภาพในลักษณะว่าชี้ไปที่ไอ้สิ่งที่เข้าข่ายผิดกฎหมายเนี่ยก่อนที่จะพาตัวเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนายเอนามสมมุติเนี่ยอายุ34ปีเขาเป็นผู้ปกครองเขาก็เล่าว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาเตรียมทหารชื่อดังที่จังหวัดอุดรบังคับให้ลูกชายของตัวเองเนี่ยดูดกัญชาแล้วก็บังคับให้ถ่ายภาพโดยชี้ไปยังสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดด้วย
0: อ
2: ันนี้คือฝั่งของนายเอผู้ปกครองเล่าเนาะฝั่งของนักเรียนอายุ15นะคะเล่าว่าวันเกิดเหตุเนี่ยเขาก็เดินไปเล่นกับเพื่อนที่ห้องพักอยู่ๆเนี่ยเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาพร้อมกับเพื่อนรวม3คนก็บุกเข้ามาในห้องแล้วก็กล่าวหาว่าตัวเองพวกน้องๆเนี่ยกำลังมั่วสุมดูดกัญชากันอยู่ทั้งที่ความจริงแล้วกัญชาเนี่ยเป็นของเด็กนักเรียนในโรงเรียนของเขาเองน้องก็รู้สึกตกใจกลัวแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกนะคะหลังจากกล่าวหาไม่พอเขาก็บังคับให้กลุ่มน้องๆเนี่ยชี้มือไปยังกัญชาแล้วก็ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน
0: เหมือนแบบเหมือนเวลาตำรวจเจอ
2: ของกลาง
0: ของกลางแล้วชี้นี่อันนี้นะ
2: แล้วก็ลากตัวของพวกตนเนี่ยส่งให้ตำรวจเพื่อดำเนินคดีซึ่งน้องเขายืนยันหนักแน่นนะว่าเขาไม่ได้เป็นคนเสพกัญชาตามที่ถูกกล่าวหานะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยทางพนักงานสอบสวนก็ได้รับคำร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานแล้วเดี๋ยวจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะได้เรียกเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาเนี่ยมาสอบปากคำเพื่อทราบข้อเท็จจริงถ้าแน่นอนว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงตามที่เด็กๆกล่าวอ้างเนี่ยก็จะต้องมีการดำเนินขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
0: นะแต่เนี้ยถ้าสมมติไม่ได้เสพจริงๆอ่ะมันก็ตรวจไม่ยากป่ะตรวจจากตรวจ
2: แต่มันก็จะมีระยะเวลาแม้ว่ากี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงจะเจออะไรอย่างเงี้ย
0: ผมว่ากัญชาน่าจะเป็นหลักอาทิตย์นะ หลักวันหลักอาทิตย์นะครับ
2: แต่เขาทำทำไมอ่ะหมายถึงว่าเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาเนาะคือเขาทำไปเพื่ออะไรอาจจะเป็นไม่ชอบหน้าส่วนตัวอย่างเงี้ยหรอหรือแบบแก้แค้นหร
0: ออันนี้ก็ต้อง
1: สาเหตุอ่ะ
0: ซ
1: ึ่
0: ง
2: หรอ
1: ใช
0: ่
1: ซึ่งในตัวข่าวมันบอกว่ากัญชาอยู่ในห้อง
2: เ
1: ด็กเข้าไปเล่นแต่ตัวเด็กไม่ใช่เจ้าของกัญชา
2: อ๋อแล้วก็คือเนี่ยเจ้าของเรียนกวดวิชาก็คือบุกเข้ามาแล้วบังเอิญเห็นก็เลยคิดว่าเด็กกลุ่มนี้แหละเป็นคนดูดแต่จริงๆแล้วไม่ใช่
1: ใช่อันเนี้ยคือเรื่องราวแต่คือทำไมถึงตัวเจ้าของเงินกวดวิชาถึงมากล่าวหาเด็กว่าเป็นเจ้าของก็ต้องตามตัวหา
2: ทำไมไม่สืบสวนให้ดีก่อนว่าจริงๆแล้วใครเป็นคนเจ้าของกัญชากันแน
0: ่ก็เป็นการจัดการที่อาจจะแบบรวดเร็วแต่ว่าไม่ได้นึกถึงความถูกต้องนะครับผมนี่เขาบอกว่าวันนี้ข่าวเยอะมากเลยนะน้ำท่วมนะ
2: จริงเหรอ
0: แล้วนะ
2: ไม่เขาชื่นชมไงเขาบอกว่าแบบเราต้องเล่าข่าวให้สมกับที่น้องน้ำท่วมหาข่าวมา
0: น้ำท่วมบอกว่าวันพุธเนี่ยจะเตรียมข่าวมาประมาณ 40-50 ข่าวเพราะว่าวันพุธเนี่ยมันจะไปเร็วมาก
2: คือถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยน้ำท่วมก็คือมาพร้อมกับกองหนังสือพิ
0: ม
2: พ์ไทยรัฐเดลี่นิวแนวหน้าข่าวสดเนาะหูแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเราคงแบบว่าเปิดหน้าหนังสือพิมพ์กันวุ่นวายเนาะถ้าแบบเป็นเล่าข่าวแบบเนี้ย
0: ยุคแบบแอนะล็อกเงี้ยนะที่ไม่ได้มีพิมพ์ออกมา ผมก็น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าสมัยก่อนน่ะพี่สรยุทธ์อ่ะ
2: เขาก็ยังเปิดหนังสือพิมพ
0: ์ใช่พี่สรยุทธ์เอาหนังสือพิมพ์เอาหัวข่าว
2: แล้วมือคงแบบว่าดำไปหมดอ่ะ
0: พี่ด้าไม่มาหรอกมาคร
2: ับ มาเดี๋ยวมาค่ะพี่ด้าเดี๋ยวมา
0: โอเคเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารกันต่อฮะเช้าวันพุธจ้า
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
5: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: Is that good?
7: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
6: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าม
8: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: Is that good
7: ดี
6: น่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
3: ฮะอินอะไรนะ
2: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
0: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
1: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Leaf ธนาคาร
7: 25นาทีก่อน9โมงเช้าต้อนรับเข้าสู่แชร์ข่าวเช้า
3: First Class
8: วันนี้ First Class
7: First Class
8: ว
7: ัน
8: นี้ First Class หน้าตาพิเศษ
3: ก็เลยต้องบอกเวลาเป็นแบบจังหวะพี่พีเคด้วย
8: แล้วก็นี่ก็เหมือนพี่พีเคเข้าไปทุกทีละ
7: เหมือนทุกทีละ
8: เหมือนพี่พีเคตอนหนุ่ม
3: ๆแต่นี้ไม่เหมือนมาตูมนะคะ
8: ยัง
3: เนาะยัง
8: นี่ว่าไงคะคุณพีเคโอ้นี่คุณเป็นตัวดีนะคะ
7: ด
8: อนี่สดก่อนพูดคำว่าใหม่ก่อน
7: ใหม่อ่ะแมนยังไงเรื่องราวของนี่เหมือนไหมโยนข่าวนะมันเขาเป็นตัวโยนนะ
8: ไม่เขาต้องอ่านก่อน
7: อ่านก่อน
8: ว่ายังไงข่าวแล้วแมนว่ายังไง
3: เขาต้องอ่านหัวข้อข้างบนก่อนพาดข่าวอ่ะพาดหัว
7: สาววีนแตกอ้างจบปอโทจอดรถในที่ห้ามจอดสลิงแตกโวยใส่ตำรวจอ่ะแมนไหนเล่าให้ฟังซิมันเป็นยังไง
3: ยังไงล่ะพี่ดา
8: เอ้าโยนหรอโยนหรอแทนแทนเดี๋ยวฉันอ่านเล่าให้ฟังก็ได
3: ้
8: เรื่องของเรื่องคือตำรวจงงมากนะคะคืออันเนี้ยเราอ่ะได้เห็นคลิปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเขาอ่ะประหลอดแตกเขาเรียกอะไรสลิงแตกตอนไหนยังไง
3: หลุดหลุด
8: ไปมีคลิปป่ะ
7: มี
8: อ่ะงั้นไปดูคลิปก่อนไปดูคลิปก่อนค่ะ
9: ทำไมคุณไม่ทำตามคำสั่งผมเลยอ่ะ
8: เพราะว่ามีธุระไปค่ะตอนกินข้าวอยู
9: ่ไม่ได้เสียภาพด้วยเนี่ย
8: ก็เพราะว่า
9: คุ
8: ณข
9: ับ
8: ออกมาเม
9: ื่อ
8: กี้ตอนที่ข้าวแล้วก็เอาสิทธิ์อะไรก็เอาเลย
9: ไปโรงพัก
8: ไปไป
9: คุณเป็นอะไรเนี่ย
8: คุณเป็นป่วยมาไม่มาไงคุณเป็นอะไรไปแข่งไงคุณไม่เก่งไงมือไม่มาไงไอ้บ้านอะไรไปไปขอโทษมาขอโทษ
9: เดี๋ยวคุณลงจากรถก่อนเย็นเย็น
8: ไม่ต้อง
9: เ
8: อาไป
9: คุณเป็นอะไรเน
8: ี่ยเอาเลย
9: คือเมื่อกี้ผม
8: จะได้เอาเลยไม่เอาทำไมผมจะได้เลยเอาแต่เด็ก
9: คุณฟัง
8: ดี
9: คุณต้องทำหมดสติอารมณ์ก่อน
8: เดี๋ยวเขาจะฆ่าตัวตายวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเล่าเพิ่มให้ฟังก็คือว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็มาจอดรถในที่ห้ามจอดแล้วตอนแรกเขาจะจอดกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจจราจรนะคะคุณพี่ตำรวจเขาก็บอกว่าเขียนใบสั่งเอาง่ายๆก็โดนเรียกถ้าตามคนปกติที่สงบสติอารมณ์ได้เราจะโมโหนิดนึงก็ได้อาจจะเกิดได้แต่เราก็จะต้องรับใบสั่งมาแล้วจบกัน
3: เพราะเราทำผิดไง
8: ถูกเพราะเราทำผิดถูกไห
3: ม
8: เสร็จแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ขับรถหนีก่อนตอนแรกคลิปเนี่ยมันจะเป็นคลิปที่คลิป2แล้วนะ
3: ค
8: ลิปแรกเนี่ยตำรวจน่ะบอกเขาเรียกว่าจะออกใบสั่งผู้หญิงคนนี้ขับรถหนีตำรวจก็เลยต้องขับรถตามพอขับรถตามเนี่ยก็ไปเทียบรถเขาแล้วก็บอกว่าจอดครับผู้หญิงคนนี้ก็เลยลดกระจกมาแล้วด่าตำรวจเลยว่าจะอะไรกันนะขนาดเนี่ยจอดรถกินข้าวจอดแป๊บเดียวมันบอกแล้วไงว่าจอดแป๊บเดียว
7: เหมือนนะเนี่ย
8: เหมือนป่ะ
7: ใครไปเนี่ย
8: ชีวิตฉันไม่มีอะไรดีแล้วฉันจบปริญญาโทนั่นได้เงินเดือนเป็นแสนฉันจบปริญญาโทได้เงินเดือนเป็นแสนชีวิตฉันไม่เหลืออะไรแล้วตำรวจคุณเป็นอะไรใจเย็นๆคุณเป็นอะไรเสร็จแล้วบอกเนี่ยรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นเอาไปเลยนะบัตรใบขับขี่เอาไปเลยนะถ้าชื่อเนี้ยถ้าวันหนึ่งฉันตุยมาเป็นพระคุณเลยนี่โทษตำรวจเอง
3: คือแสดงสมจริงแบบยิ่งกว่าละคร AI อีกอันเนี้ย
7: ใช่เราไหม
3: เข้าถึงซิกเนเจอร์เลเยอร์
7: คัสต
8: อมฉันดูคลิปอยู่สองรอบ
7: เหมือนเลยนะ
8: เหมือนมาก
7: นะ
8: ฉันดูคลิปอยู่สองรอบเสร็จแล้วอ่ะตำรวจบอกคุณเป็นอะไรเอาอย่างนี้คุณเล่าให้ผมฟังไหมเกิดอะไรขึ้นกับคุณ
7: คนไทยด้วยก
8: ันใจเย็นเริ่มแบบใส่ใ ใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นชื่อไม่จะไม่มีอะไรเลยไปเลยนะไกลเลยนะขับรถตามไปเลยกลับไปที่บ้านแล้วคุณว่าบ้านฉันเป็นยังไง
3: ให้ไปดูที่บ้านเลย
8: ให้ไปดูที่บ้านว่ะให้ไปดูที่บ้านตำรวจบอกว่าถ้างั้นคุณไปสอนอก่อนไหมไปสอบสถิติก็บอกแล้วไงมันเล็บเล็บขับรถเลยตามไปเลยตามไปที่บ้านเลยแล้วจะรู้ที่บ้านนี่จะเกิดอะไรขึ้นนี่อย่าง
7: น
8: ี
7: ้มีคนบอกว่าสรุปพี่ด้าทั้งนั้นเลยเนี่ยเหมือนมากเลยนะ
8: เหมือนมะเหมือนมะ
3: แต่ดูจากที่ดูในคลิปอะตอนแรกเหมือนก็ยังไม่ได้คืมยังไม่ได้สลิงแตกขนาดนี
8: ้ใช
3: ่ค่อยๆไต่ระดับแต่ว่ามันตกใจตรงที่คนคนหนึ่งอ่ะคือมันจะสามารถไปถึงขั้นนั้นได้เลยหรอ
8: คือคลิปแรกเนี่ยคลิปแรกเนี่ยจะเป็นคลิปของคนรีบซึ่งไออาการวีนตำรวจจราจรในการออกใบสั่งช้าเราก็เคยเห็นมีคนโวยวายแต่ก็ไม่เคยเห็นสลิงแตกขนาดนี
3: ้
8: แล้วก็มีการขับรถหนีขับรถหนีนี่คือถ้าเป็นต่างประเทศนี่คือยิงได้เลยนะเข้าใจป่ะถ้าเกิดตำรวจเรียกอ่ะถ้านี่ตำรวจจราจรเราถือว่าใจดีมากนะเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็เลยมีการเทียบรถแล้วก็ให้รถกระจกลงแล้วเขาก็จอดรถนี่คือที่มาสาเหตุเขาบอกว่าทำไมต้องออกใบสั่งเขาเอาง่ายๆเลยนะคีย์เวิร์ดสำคัญเลยทำไมต้องออกใบสั่งเขาเขาจอดรถแป๊บเดียว
3: แค่กินข้าว
8: แค่จอดรถกินข้าวแป๊บเดียวแต่คุณจอดในที่ห้ามจอดไหมมันก็ไม่ได้
7: นาทีมันก็10วิมันก็คือก็10วิก็ห้ามจอดอ่ะ
8: เหตุการณ์เกิดขึ้นย่านสุขุมวิทเอง
3: สุขุมวิท11ตอนแรก
8: ประมาณนั้น
3: ขับหนีไปถึงสุขุมวิท3
7: ไปไกลอยู่นะ
3: ซึ่งสุดท้ายเนี่ยคุณตำรวจก็เขียนใบสั่งนะฐานจอดรถในที่ห้ามจอดสั่งปรับไป400บาท
8: แต่เราอะรู้สึกว่าเลยป่ะไม่ควรให้เขาไปเว้ยถ้าฉันเป็นตำรวจอะฉันรู้สึกว่าอารมณ์เขาว่าไม่เหมาะกับการขับรถแล้ว
3: ก็จริง
8: เข้าใจป่ะแล้วถ้าเกิดวันนึงแบบโมโหฉันเคยเจอนะเธอตรงเนี้ยแยกอโศกอะมีรถตู้คันนึงอะไม่รู้แบบสติอะไรยังไงอะขับรถกวาดหมดเลย
3: เหมือนตอนนั้นที่ทาวอินทาวไงพี่ด้าที่มีรถเบนซ์ขับชนน่ะที่เพิ่งทะเลาะกับเมียมา
8: ฉันแบบรถฉันน่ะก็ต้องแบบชิดซ้ายเลยยังจำได้เลยว่า
7: เฮ้ย
8: จะพยายามชนทุกคันแล้วทุกคันก็แบบเบี่ยงให้อ่ะด้วยสภาวะสติอารมณ์เขาคนขับรถตอนนั้นน่ะ
7: เ
8: กิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีคนแบบเนี้ยในความรู้สึกเรารู้สึกว่าถ้าเขาไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้อ่ะเรื่องของการจราจรความปลอดภัยอ่ะจริงๆผู้หญิงคนนี้ไม่ควรที่จะขับรถต่อ
7: หรือว่าเวลาเราสอบใบขับขี่อ่ะเขามีทดสอบสภาพจิตใจว่าไม่ได้มี
8: ไม่มี
3: ไม่มีมีแค่สมรรถภาพแบบความเร็วความสีเสออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคุณตำรวจก็กลัวเหมือนกัน
8: นะก็สังเกตคุณตำรวจอ่ะไม่ได้มีช่องว่างก็ผู้หญิงคนนี้ไม่เว้นช่องว่างให้คุณตำรวจพูดเลย
3: แรปแรป
8: ไม่เว้นเลยจงคุณตำรวจอย่างนี้ตลอดเลย
3: แต่เขาคงมีเรื่องเครียดมากจริงๆเนาะหมายถึงว่าฟังจากที่เขาพูด
8: น่าจะ
3: มันอาจจะเหมือนแบบว่าเจอหลายๆเรื่องมาแล้วแล้วก็มาเจอเรื่องนี้อีกก็เลยไม่ไหวแล้วว
8: ันนั้นอาจจะแบบไม่ใช่วันของเขาอาจจะมีเรื่องอะไรมาของที่บ้านจอดรถกินข้าวแป๊บนึงแล้วดันตำรวจเรียกมาเลยปี๊ดอย่างนี้หรอแต่ก็มันก็แปลกนะ
3: จริง
8: มันก็แปลกนะในคลิปอะค่ะตำรวจเนี่ยชื่อ10ตำรวจเอกอิทธิเดชนะคะ อยู่สน.ลุมพินีเขาบอกว่าช่วงเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นประมาณ2ทุ่มขณะที่เขาปฏิบัติงานอยู่เนี่ยตรงสุขุมวิท11นะคะรถตรงนั้นน่ะรถมันจอแจมันห้ามจอดอยู่แล้วแต่ว่ารถคันนี้จอดห้ามแล้วไม่ฟังก็เลยต้องออกใบสั่งแบบพยายามบอกให้ออกใบสั่งเร็วๆสุดท้ายก็เลยเปรียบเทียบปรับไป400บาทนะคะซึ่งเราว่าเหตุการณ์เนี้ยผู้หญิงคนเนี้ยถ้าเกิดมาดูเหตุการณ์เนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงคะอันเนี้ยถามต่ออยากรู้ว่าหลังจากสงบสติอารมณ์แล้วอะ
7: ถามผมทำไมไม่รู้ผมไม่ร
3: ู้แต่ขอถามอีกมุมหนึ่งได้ไหม
7: ออ
3: สมมุตินะสมมุติว่าเป็นเราที่เป็นคนที่อยู่ในคลิปเนี้ยการที่เหมือนแบบคุณตำรวจอัดคลิปมาลงอะโอเคอาจจะเบอร์หน้าเบอร์อะไรอะแต่คนที่รู้จักเราอะเขาอาจจะจำเสียงเราได้เงี้ย
8: เออแต่อันนี้เขาเร่งเสียง
3: แต่ถ้ารู้จักกันสมมติเป็นพี่ด้าอย่างเงี้ยหนูก็ฟังออกนะ
8: เอามาเกี้ยเหมือนฉันป่ะ
3: ใช่ไหมล่ะ
8: ไม่ใช่อะ
7: เอาแล้ววันนั้นเราไปทำไมสุขุมวิทอันนั้นแถวบ้านนั่นเน
8: ี่ยอ่ะฉันอยู่สามก้าวไม่ค่อยผ่านไปย่านนั้นรถมันติดไม่ค่อยไปไม่ค่อยไ
7: ป
8: แล้วไม่ใช่ฉันด้วยเพราะว่าฉันไม่ได้ขับรถสักพักแล้วให้คนขับรถขับ
7: เ
8: ออแกเดี๋ยวนี้ขับพอแบบนานๆจะขับรถเองอ่ะคนขับรถมันน่ากลัวเนาะบนช่วงเนี้ยเน
3: า
8: ะ
3: น่ากลัว
8: เนาะขับรถกันอ่ะแบบไม่ค่อยยอมใครอ่ะฉันก็เลยไม่ยอม
7: ยอมเถอะยอม
3: เล
7: ยเถอะ
3: เออแล้วก็แปลกนะสมมติว่าเราไม่ได้ขับรถเนี่ยเราอาจจะเป็นคนใจเย็นได้
8: ใช
3: ่แต่วันที่เราไปนั่งหลังพวงมาลัยแล้วอ่ะก็บางทีรู้สึกเหมือนกันว่าจะขึ้นง่ายกว่าการเป็น
8: ค่ะ
3: เป็นปกติอ่ะ
7: จริง คือ
3: ทำไมวะ
7: ไม่ว่าเราจะอารมณ์เย็นแค่ไหนเป็นคนที่ใจเย็นแค่ไหนเวลาขับรถมันก็จะมีนิดนึงที่มันจะบวกอารมณ์เพิ่มขึ้นมาทั้งที่เราก็ทำของเราปกตินะแต่ว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์แบบอ่ะโดนปาดไปซ้ายมาขวาฉลับนู่นนี่ออกมาเดี๋ยวนี่เข้าไป
3: มันจะขึ้นอ่ะ
8: แล้วถ้าเคยโมโหตำรวจจราจรมั้ยเคยมั้ย
7: ไม่เคยนะผม
3: ไม่ค่อยนะ
8: แต่ฉันน่ะเคยแบบเรารู้สึกว่าบางทีอ่ะเรียกจับโดยที่มันแปลก
7: ๆ
8: เข้าใจป่ะฉันก็จะเถียงแต่ก็ไม่ถึงขนาดนี้ไงก็จะเถียงแบบเถียงสไตล์ฉันน่ะเข้าใจป่ะคุณตำรวจอะไรอย่างเงี้ย
7: ไหนมันตรงไหนมันผิด
8: ยังไงคุณตำรวจอธิบาย
7: จะได้รอบหน้าจะได้ไม่ผิดอีกอย่างเงี้ย
8: คุณเป็นพิธีกรนี่เดี๋ยวผมจะต้องอธิบายนี่ตำรวจบอกแบบนี้จะได้เอาไปบอกประชาชนประชาชนว่าตรงเนี้ยมันห้ามเลี้ยวอ๋อค่ะค่ะแต่ตอนเนี้ยหนูรีบ
7: ทำไมพี่ดาไม่เปิดกระจกแล้ว What อย่าใส่ตำรวจนะ What is me to be
8: I suppose to understand I wasOh my god อย่างเงี้ยหรอต้องให้บุโกะอันนั้นต้องให้บุโกะเขา
3: แต่ว่าจริงๆแล้วคนที่เหมือนว่าเป็นครอบครัวหรือคนใกล้ชิดอ่ะก็ควรจับตาดูเขานะว
8: ่
3: าเขาน่าเป็นห่วงนะหรือว่าพาไปหาร
8: ู้สึกว่าสภาพจิตใจเขาว่
3: า
8: ไม่ปกติเพราะว่าอารมณ์เขาปรี๊ดแบบปรี๊ดขึ้นง่ายจนเกินไปอ่ะอันเนี้ยตัวผู้หญิงคนนี้เองอ่ะถ้าเห็นคลิปเนี้ยคุณก็ต้องไปพบจิตแพทย
3: ์
8: บางทีเราคลื่นสมองเนาะมันจูนแบบไม่ปกติหรือเปล่าหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยลองไปพบแพทย์ดีกว่า
3: ค่ะ
7: ครับผมเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงฮะเดี๋ยวกลับอัปเดตข่าวต่อจ้ะ
10: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ hey, Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารต้องเดอร์ลิฟ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40อะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
3: กลับมาแล้วค่ะ
4: 48นาทีหลัง8โมงเช้าหรือว่า12นาทีก่อน9โมงไม่เอาแฮงอ่ะไป
5: 48นาทีหลัง8โมงเช้าผิดนะ
3: อ
5: ่
3: ะพี่เคเบิ้ลจัดการ
5: เพราะมันเลย half มาแล้วนะ
3: เ
5: ลย half
3: แล้วอีกพี่พี่เคอายุเท่าไหร่นะ51อีก9ปีเขาเกษียณเถอะ
5: 9ปีเกษียณแล้วเหรอนะฮะ12นาทีก่อน9โมงเช้าต้อนรับเข้าสู่แฉข่าวเช้า
4: First Class
5: นี่ทำไมนับช่วงทำไมพูด
6: พูดแล้ว
5: โอเค
4: พี่เคไปไหนนะ
5: ไม่รู้เหมือนกัน
3: ไม่รู้
4: อ๋อหรอโอเค
3: เหมือนเขาไม่สบายป่ะ
6: ใช่ครับผม
5: ว่าทำไมช่วงนี้คนป่วยเยอะจังเลยนะ
3: ใช่
4: เยอะ
3: น
4: ี่
3: ก็ไม่สบาย
4: เพิ่งหายจากโควิดมามันกลับมาแล้วนะ
3: จริงหรอ
4: น้องเป็นประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่แล้ว
3: แล้วอยู่คนเดียว
4: อยู่อ้าวอยู่คนเดียวสิแม่เป็นโควิดจะอยู่กับใครล่ะจ๊ะ
5: จะไปอยู่กับเขาไม่ล่ะเขาเป็นโคว
3: ิดอ่ะไม่แล้วอาการมันเป็นไง
4: อาการมันเริ่มเจ็บคอก่อนซึ่งเราอ่ะก็จะไม่คิดแล้วว่าเป็นโควิดเพราะว่ามันหายไปนานแล้ว
3: เออไม่ทันคิด
4: คิดว่านอนน้อยจนกระทั่งเหมือนแบบเป็นเริ่มเป็นไข้ไม่สบายอ่อมแล้วก็คือพี่แม่บ้านเขามาทำความสะอาดห้องแล้วปกติต้องเมาส์กันไงวันนั้นบอกว่าเออวันนี้ขอไม่เมาส์นะเพราะว่าไม่ไหวแล้วน้องตรวจยังน้องตรวจโควิดยังก็เลยลองตรวจดูใช่เลย
3: แล้วแม่บ้านทำไง
4: ก็ไม่ทำไงแต่ไม่ติดไม่ติดวันนั้นเพื่อนที่ไปกินข้าวด้วยกันก็ไม่ติด
3: เออเหมือนเดี๋ยวนี้คนมีภูมิคุ้มกันแล้วไงเราแต่รู้สึกว่าหลายๆคนอ่ะเริ่มมีภูมิคุ้มกัน
4: นี่ว่าจะติดก็ต่อเมื่อเราอ่ะภูมิตกแบบนอนน้อยพักผ่อนน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นไข้เจ็บคอเนี่ยเป็นแล้วก็อ๋อเอฟเฟกต์นึงก็คือหายใจแล้วเหนื่
3: อ
4: ย
3: ก็
4: เหนื่อยแบบ
3: เอฟเฟกต์มัน
4: หายขีดเดียวแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่เป็นอาทิตย์อ่ะ
5: แบบเดินขึ้นบันได
4: เดินไปฉี่ยังเหนื่อยอ
5: ่ะ
4: ใช่
3: แต่อาการมันไม่หนักเหมือนตอนสมัยนู้นที่คนกลัวกันแล้วเน
4: า
3: ะ
4: แต่ว่าของแนนอ่ะก็ใกล้ๆกับตอนเป็นรอบแรกก็เป็นประมาณนี
3: ้ตอนที่พี่เป็นโควิดรอบแรกอ่ะพี่ไม่มีอาการเลยเว้ยแบบจริงๆถ้าเกิดว่าถ้าลูกอ่ะไม่เป็นอ่ะแล้วคือพอฉันตรวจฉันก็ขึ้น2ขีดใช่ไหมพอติดมาจากลูกอีกทีนึงจริงๆฉันจะไม่รู้เลยว่าฉันเป็นแค่แบบเหมือนคนเป็นไข้หวัดปกติเป็นแบบเหมือนมีน้ำมูกเจ็บคอแค่นั้นแต่ว่าหายใจอะไรแบบปกติอ่ะแล้วตอนที่ฉันเป็นอ่ะเจสันไม่ย้ายออกนอกบ้านฉันก็เลยให้ขังให้เจสันอยู่ในห้องนอนคนปกติเนาะแต่คนเป็นโควิดอยู่ทั่วบ้านได้เลย
4: ก็ถูกก็ทำถูกแล้วเพราะว่าคนป่วยต้องใช้พื้นที่ในการฟื้นฟูตัวเอง
5: ไม่งั้นมันซึมเศร้านะ
4: เนี่ยแนวทางที
3: ่เขาไม่ยอมออกไงฉันจะต้องตามหลัก
4: ก็เขาติดไหม
3: ไม่ติดว่ะ
4: เออแต่
3: ไม่ติด
4: บางทีก็รู้สึกว่าแอบเป็นดวงเหมือนกันนะบางทีก็คนก็ติดง่ายมากคนก็แบบอยู่ด้วยกันไม่ติดเลย
5: เนี่ยวันช่วงนั้นน่ะที่มันระบาดนะนั่งอยู่ในห้องเดียวกันอย่างเงี้ยก็ยังไม่ติดกันเลยอ่ะ
3: เออมันแล้วแต่
5: แล้วแต่ดวงแหละ
4: ค่ะแต่ว่าเรื่องต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องราวของดวงนะคะเป็นเรื่องราวของการทำผิดกฎหมายเพราะว่าสำนักงานเขตบางรักเนี่ยเขาได้รับร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่ามันมีการลักลอบติดตั้งโถปัสสาวะชั่วคราวแบบ DIY แบบเก๋ ที่ทำจากแกลลอนน้ำพลาสติกคุณผู้ฟังนึกภาพตามแกลลอนน้ำพลาสติกอันใหญ่เนาะแล้วก็เอามากรีด
3: อย่างนี้เขาเรียกไซส์2ลิตร
4: ไซส์ลิตรเออ
3: ไซส์2ลิตรไซส์2ลิตร
4: แล้วก็เอามากรีดให้มันเป็นช่องสำหรับการที่จะใส่อวัยวะลงไปได้
3: ไซส์5ลิตรน่ะน้ำขวดใหญ่อ
4: ่
3: ะ
4: แล้วตรงก้นเนี่ยก็มีกรวยแล้วก็ต่อท่อนะคะต่อท่อปล่อยฉี่เน
3: ี่
4: ย
3: แล้วกรวยเนี่ยเป็นกรวยที่เราเหมือนเอาไว้กรอกน้ำอ่ะ
4: ใช่ต่อท่อลงไปไหนก็ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาไปเลย
3: อันนี้ไม่เลิศละ
4: เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบก็เจอว่าเอ้ยมันมีการทำความผิดจริงๆก็เลยสั่งให้รื้อถอนโถอันนี้ออกทันทีเลยนะคะแล้วก็กำชับว่าห้ามเอากลับมาติดตั้งอีกโดยเด็ดขาด
3: แล้วใครใช้อ่ะ
4: ก็คือให้คนแถวนั้นใช้แล้วก็เหมือนมีการเก็บค่าบริการด้วยนะ
3: อ๋อทำเป็นห้องน้ำ
4: ใช
3: ่ห้องน้ำเคลื่อนที่ห้องน้ำ DIY
4: ม
3: ีเก็บค่าบริการด้วย
4: มีเก็บค่าบริการด้วย
3: อ๋อ
4: นะคะ
3: ตรงนั้นมันคือเหมือนท่าเรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วยังไงยืนฉี่โดยที่ไม่มีอะไรบังหรอวะ
4: ใช่สิ
5: ก็คือยืนใส่
4: หรือเอามือบังพอไหม
3: มันจะเป็นแบบเหมือนห้องน้ำผู้ชายอะเน
4: า
3: ะ อ่ะแต่ถ้ามันทนไม่ไหวแล้วจะฉี่มั้ย
5: ผู้หญิงมั้ยจะเป็นผู้หญิง
3: ไม่ได้
5: คือถาม
3: ไม่ได้ยืนข้อ
5: ถามมาได้ห้องน้ำผู้ชายมั้ย
4: เออ
3: มาแล้วถ้าเกิดเธอปวดมากๆเธอไหวมั้ยอย่างเงี้ย
5: โอ้โหผมก็ไม่กล้านะถึงแม้ว่าผมจะคือป่วยไม่ใช่ปวดมากๆไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเมาแล้วเจออาจจะอาจจะใช้บริการอันนี้ถ้าเป็นกลางคืนเมาแล้วเจอ
4: ถ้ามีท่านไม่ลงพื้นที่เนี่ยอาจจะมีการทำห้องน้ำหญิง
5: คือเป็นอาจจะเป็นเง
4: ยตะแคงวางเออ
3: เป็นเหมือนส้มแบบที่จีนอะเนาะให้มันเป็นร่องๆเนาะแต่ว่าเป็นแกลลอนอย่างนี
4: ้
3: แล้วก็อันนั้นอาจจะมีผ้าปิดหน่
4: อ
3: ยเพราะเป็นแบบห้องน้ำ DIY
5: แต่ต้องสควอตนะเวลานั่งต้องแบบมีการสควอตนิดนึงนะเรียนเกรงกล้ามเนื้อต้นขานิดนึงอ่ะ
4: คือไอ้ลำพังอ่ะ DIY แบบเนี้ยก็ว่าน่าเกลียดแล้วนะแต่ไปเก็บค่าบริการอีกอ่ะ
3: คือโอเคถ้าเกิดว่าอีกไปเค้าเรียกตรงนั้นน่ะคนแถวนั้นน่ะด้วยความที่อยู่ท่าเรืออาจจะแบบหาห้องน้ำลำบากสร้างกันเองอีกเรื่องนึงนี่เก็บค่าบริการ
4: เก็บตังค์อีกอ่ะ
3: มันควรจะทำห้องน้ำดีๆมั้ยถ้าเก็บตังค์อ่ะ
5: แล้วผมว่านะกลิ่นน่าจะแรงมาก
4: ถ้าเก็บตังค์แล้วจะเก็บเท่าไหร่วะ
5: 5 บาทโอ้ย5 บาท
3: แพงนะ5บาทแพงไปห้องน้ำไม่ได้คุณภาพเลย
5: เออ
4: หรือแบบมีแพ็คเกจไหมฉี่10ครั้งแถม1ครั้งอะไรอย่างเงี้ย
5: มีแบบสแตมป์เก็บสะสมใน LINE OA อย่างเงี้ยเหร
4: อ
5: นะแต่ผมบอกเลยนะคือประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่หาห้องน้ำเข้าอ่ะไม่ยากนะ
3: ง่าย
5: มากนะถ้าเทียบกับเวลาเราไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นไปอะไรอย่างเง
3: ี้ย
5: ย
3: าก
5: ห้องน้ำสาธารณะ
3: เกาหล
5: ี
3: ก็ยาก
5: เออแต่ประเทศไทยอ่ะคุณป้าคุณน้าคุณอาไม่ไหวแล้วครับป้าขอเข้าห้องน้ำหน่อย
3: เขายังให้เลย
5: มีอยู่ครั้งหนึ่งขับรถไปต่างจังหวัดอะแล้วแบบไปเจอปั๊มแล้วก็ปั๊มมันปั๊มล้างแล้วอะเลี้ยวเข้าไปแล้วอะแต่ว่ามันมีแบบเหมือนเป็นเพิงแล้วบอกพี่ผมขอเข้าห้องน้ำหน่อยก็เขาให้เข้าอย่างเง
3: ี้
5: ยคือประเทศไทยอะคือไปฉี่ในที่ที่มันดีๆเหอะนะ
3: ถ้าปวดมา50ก็ยอมจ่ายวินนี่บอกก็จริง
4: พี่กวงเขาเสนอนะเผื่อว่าเป็นแบบไอเดียบอกว่าถ้ากลัวโป๊ก็เอาผ้าปิดหน้าเราไปเลยครึ่งบน คนจะได้ไม่เห็นหน้า
3: คนไม่เห็นหน้าเรา
4: อ
3: ่ะไอเดียดีพี่กวง
4: ซึ่งผ้านี้ก็มีให้เช่าอีก
5: อีก5 บาทนะ นี่เขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์อุปสงค์อุปทานนะคุณต้องการไหมผมมีนะ
4: เออ
3: ลดว่ะ
5: หมดเวลาแล้วจ้า
3: อ้าวหมดแล้วหรอ
5: หมดแล้วจ้า
3: ทำงานแป๊บเดียวเองอ่ะ
5: กว่าคุณพี่จะมาแป๊บนึงนะคุณพี่มาเกือบ40แล้ว
4: ก็ไม่น่าพูด
3: ไม่ใช่เดี๋ยววันนี้ตอนแรกจะลาแต่ประเด็น
5: อ
3: ่ะลากันหมดเลยก็เลยต้องมาเดี๋ยวจะไปหาหมอ
4: โอเคชั่วโมงนี้นะคะขอบคุณ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าค่ะ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลีฟธานาคาค่ะ
5: ครับผมเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าจ้า
6: แชร์ข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
12: กรอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
13: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
14: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
15: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
16: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนา
17: เคี้ยวมัน
9: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
18: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองRookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเพลิงลุกไหม้ชุมชนบ้านไม้ซอยรัชดาภิเษก7บ้าน5หลังถูกไฟเผาวอดและมีคำสั่งปิดสนามยิงปืนย่านบางบัวทอง30วันหลังชายวัย36ปีใช้ปืนยิงตัวเองเสียชีวิตสักครู่มาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เมื่อเวลา 1:53 นาทีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนซอยรัชดาภิเษก7ถนนรัชดาภิเษกแขวงและเขตดินแดงกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงห้วยขวางหน่วยกู้ภัยรุดเข้าระงับเหตุที่เกิดเหตุลักษณะเป็นชุมชนบ้านไม้2ชั้นปลูกติดกันหลายหลังรถน้ำดับเพลิงเข้าระงับเหตุยากลำบากเนื่องจากทางซอยแคบเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันลำเลียงอุปกรณ์ดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่ก่อนระดมใช้น้ำฉีดเร่งสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามใช้เวลาประมาณ30นาทีเพลิงสงบลงพบบ้านเรือนประชาชนถูกเพลิงไหม้เสียหาย5หลังคาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตตำรวจเร่งสอบสวนเพื่อสรุปสาเหตุเพลิงไหม้จากกรณีนายนวดลสิริสุขชัยถาวรอายุ36ปีป่วยซึมเศร้าใช้อาวุธปืนที่เช่าจากสนามยิงปืนก่อเหตุยิงตัวเองเสียชีวิตเหตุเกิดที่สนามยิงปืนย่านบางบัวทองถนนกาญจนาภิเษกตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีล่าสุดนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการในการเข้าใช้สนามยิงปืนใบอนุญาตในการขอเปิดเป็นสนามยิงปืนจากการตรวจสอบถูกต้องทั้งหมดส่วนผู้ก่อเหตุตำรวจได้ตรวจสอบไม่พบประวัติการรักษาแต่ทางญาติยืนยันว่าป่วยจิตเวชและไม่ติดใจในการเสียชีวิตสำหรับพ.ร.ก.เกี่ยวกับสนามยิงปืนที่จะออกคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ60วันทั้งสนามยิงปืนของรัฐและเอกชนจะมีการร่างระเบียบการใช้สนามมาตรการการใช้สนามและผู้ควบคุมการใช้สนามในเบื้องต้นสั่งให้ปิดเพื่อตรวจสอบสนามยิงปืนเป็นเวลา30วันและช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริค่ะ
4: ผู้นำสหรัฐยอมรับว่าขณะนี้สหรัฐไม่ได้กำลังเจรจาใดๆกับอิหร่านและยังไม่มีกำหนดการเจรจาด้วยแต่อ้างว่าช่องแคบฮอร์มุสเปิดแล้วแม้อิหร่านจะย้ำว่าสหรัฐต้องทำตามเงื่อนไขเพื่อเปิดช่องแคบก็ตามนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรยืนยันว่าประเทศของเขาให้การสนับสนุนยูเครน 100% รวมถึงการช่วยเหลือเรื่องโดรนและเทคโนโลยีหลังรัสเซียออกมาขู่ว่าอังกฤษจะต้องชดใช้และเผชิญผลที่ตามมาผู้นำเกาหลีใต้ออกมาผลักดันให้ประเทศเร่งโอนอำนาจในการควบคุมปฏิบัติการทางทหารในภาวะสงครามคืนจากสหรัฐหลังทรัมป์สั่งลดขนาดการซ้อมรบร่วมระหว่างสองประเทศลงศาลปากีสถานสั่งย้ายอดีตนายกรัฐมนตรีอิมรานข่านออกจากเรือนจำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลังพักและครอบครัวของเขาเรียกร้องให้มีการดูแลสุขภาพของเขามาอย่างต่อเนื่องสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
5: การให้อภัยคือการให้ที่บริสุทธิ
3: ์รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุทท.บ.FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ความกล้าคือพลังที่ผลักดันให้เราก้าวข้ามความกลัว
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่ The Lift ธนาคาร
2: 12นาทีหลัง9โมงเช้ากลับเข้าสู่ช้าข่าวเช้า
3: First Class
4: ฮะทำไมเงียบล่ะ
5: ทำไมเงียบล่ะคะ
4: มีคนบอกว่าอยากจะฟังแฉข่าวเช้า5ชั่วโมงเลยค่ะเมามันมากเลย
5: โอ้ยตาย
4: ก็เดี๋ยวเราติดต่อ AE ดู
6: เมื่อวานก็มีคนบอกว่าอยากฟัง5ชั่วโมง
4: ก็คือคนเดิมหรือเปล่า
5: คนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวเราไถ่ไถ่เดี๋ยวเราเซฟเก็บไว้ซิว่าคนเดิมไหม
4: พี่ด้าห้ามลาออกจากแฉข่าวเช้านะคะไม่งั้นหนูจะเห
7: จะเท
5: เปล่า
4: เหงามาก
5: จะเหงามาก
2: อย่าพิมพ์ตกนะพิมพ์ตกแล้วตกใจนะฮะ
5: จะเหก็เลยงงเลยจะเหคืออะไร
2: วันนี้มีเต้นป่ะครับ
5: เนื่องจากเคเบิลมันเหนื่อยง่าย
2: เอ้ยหรือว่า
5: แกฉันจะมาให้ฟัง
4: ยังไงล่ะ
5: เด็กกว่าพวกฉันใช่ไหมฉันก็อ่องเต้นน่ะเฮ้กูดี้อ่ะโอเคเฮ้กูดี้เพลงมันเร็วมันเร็วมันก็จะมันจะเหนื่อยโอเคเข้าใจแต่ Almond Breeze เพลงชิลมากนี่ค่ะหัวใจเต้นเร็วเลย
2: ฮาร์ทเรทขึ้นเลยอ่ะ
4: อ๋อน้องไอ้น้องเขาไม่แข็งแรง
2: หรือว่าเราทดสอบระบบหายใจหลังจากโควิดของดีเจแนนด้วยให้กูดี้กันหน่อยไหมลองไหม
5: ไหนมาลองเซ
2: ็ตดูที่ดีเจแนนจะยังหายใจได้อยู่ไหมอ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
5: ไม่ทดสอบเราต้องทุกอันเลยสามอันติดเลย
4: เดี๋ยว
2: ตอนนี้มีเฮ้กูดี้
4: เวลามันเหลือขนาดนั้นเลยเหรอ
2: เดลิฟธนาคารแล้วก็อัลมอนด์บีสเราทำให้คุณได้อ่ะขอทดสอบ
4: ด้วยกันดีด้วยกัน
5: ได้แต่แนะนำนะมาเด้อ

0: ทำไม
1: บอกกัน
0: มายังไม่จบยังไม่จบเปิดไม่ได้ยินเสียงวันนี้โอเคเธอกลับมาปกติแล้ว
2: โอเค
0: ปลอดเธอได
1: ้โอเคโอเคโอ้ยโอ้ย
0: เหนื่อยใช่ไหมอาบน้ำ
1: อาบน้ำเดินลิฟต์
0: อาบน้ำเดินลิฟต์หน่อยไหม
1: เดินลิฟต์ต่อมา

0: โอเค
1: โอเค
0: ไปไหนไปไหน
1: เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมหัวใจเต้นเร็วไหม
2: ไม่เลย
1: เห็นไหมตัดบนช่าบนหอก
0: นี่เดี๋ยวผมพิคัทเลยผมขึ้นเป็น105เนี่ย
1: โ
0: อ้ขนาดแบบโยกๆเบาๆแล้ว105เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวอ่านเนี่ย104 105
1: จริงว่ะ
0: เนี่ย
1: เฮ้ยแต่อันนี้ประมาณ220ละ
2: เหนื่อยนะ
0: นะจัดนอนหลับกันแล้วนะคุณผู้ฟังชาวแฉนะเพราะว่าเห็นได้เต้น3เพลงรวดน่าจะนอนหลับกันแล้วนะ
1: โอ้ยพี่ออกแพ้แล้วใช่บอกเลยวันนี้แนนทำได้ดีมากแนนทำได้ดีให้แนน10 10 10ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: โอเค
0: อ่ะอัปเดต 10X กันต่อเลยแนนมาหยอกหยอกหยอกหยอก
1: 10X อันดับ3นะคะแฮชแท็กหลิงหลิง most beautiful 2026นะคะก็คือหลิงหลิงควงนะคะได้ผลโหวตจาก Netizen Choice Magazine มากถึง22ล้านโหวต
2: โอ้โ
1: หอันดับ1ไปเลยสำหรับผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกประจำปี2026แต่สวยจริง
0: ครับผม
1: ก็

0: เก่งฮาริสนะครับปีนี้27ปีเต็มแล้วแฟนๆก็เข้าไปอวยพรทั้งในคีย์เวิร์ดแล้วก็ในแฮชแท็กนี้ได้เลยนะ
1: หล่อมากเลยเก่ง
0: นะฮะก็เป็นอีกปีทองนะจริงๆอะเก่งอะมาตั้งแต่วิมานหนามผมว่าเห็นเก่งที่แบบ
2: ต่อเน
0: ื่
2: องมาเลย
1: ใช่ต่อเนื่องมาเลย
2: แล้วก็มาเนี่ยกับน้ำปิงเข็มจีราต้องรอดอีก
1: จำได้ว่าตอนวิมานหนามอะเหมือนมดดำอะเป็นคนบอกเองบอกว่าคนเนี้ยต้องดัง
2: ใช่
1: นางจิ้มนะนางจิ้มบอกว่าคนเนี้ยดัง
2: แต่เขาเล่นดีมากเลยนะตอนนั้นวิมานหนามอะแบบตอนนั้นคือเป็นหน้าใหม่เลยคือแบบว่าหลายคนยังไม่รู้จักเลยว่าเก่งฮาริคือใคร
0: เหมือนก่อนหน้านั้นเล่นซีรีส์ดูมันดีมาเรื่องนึงหรือว่าเพิ่งเข้ามาเนี่ยแหละ
1: แล้วดูเลยตอนเนี้ยหล่อแบบ
2: หล่อ
1: มาก
0: นะฮะ27ขวบแฮปปี้เบิร์ธเดย
2: ์แฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะ
0: นะฮะ
2: อ่ะเมื่อกี้พูดถึงหลิงหลิงคองที่คว้าตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกไปแล้วนะคะก็ต้องพูดถึงน้องออมด้วยน้องออมกรณภัทรเมื่อกี้หลิงหลิงคองเขาคว้าเสียงโหวตไป22ล้านเสียงแต่ว่าสำหรับออมเนี่ยคว้าไปได้11ล้านเสียงคว้าอันดับ4ของโลกนะคะแล้วก็อันดับ2ในหมวดนักแสดงหญิงไทยสำหรับรางวัล
1: ทำไมเหนื่อยอ่ะ
0: เขาบอกว่าข้างๆดีเจแนนมีงูเห่าอยู่หรือเปล่าฮะทำไมได้ยินเสียงฟ้อฟ้อตลอดเวลาเดี๋ยวอ่านให้หายใจไปก่อน
1: หายใจไปก่อนแนน
0: คือได้อันดับ4ของโลกนะแล้วก็อันดับ2ในหมู่ของหมวดนักแสดงไทยนะครับนอกจากนี้ยังมีซุปตาติดอันดับท็อป20ของโลกในปีนี้มากถึง5คนเลยนะฮะสำหรับคนไทยด้วยกันนะครับซึ่งนิตยสารนิติเซนชอยส์นะครับก็จัดแคมเปญใหญ่ผ่านหลากหลายช่องทางนะครับทั้งการขึ้นภาพของหลิงหลิงคองบนป้ายบิลบอร์ดใจกลางไทม์สแควร์นะฮะในนิวยอร์กนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มีการแห่ฉลองด้วยขบวนรถในเมืองใหญ่ทั่วๆหลากหลายประเทศด้วยนะครับผมรวมไปถึงมีการเขียนบทความถึงหลิงหลิงด้วยนะแต่ต้องยอมรับนะหลิงหลิงก็สวยจริงนะ
1: สวยจริง
0: นะฮะส
1: ่
0: วนออมก็ไม่แพ้กันนะครับมาในอันดับที่2ของหมวดหมู่นักแสดงหญิงไทยด้วยนะฮะ
1: ค่ะ
0: นะหลิงออมนี่กำลังแบบเป็นปร้างเลยอ่ะ
2: มามากอ่ะ
0: นะฮะหายใจหายคอหายเหนื่อยแล้วนะดิเจนันนะขอโทษทีนะเมื่อกี้ไม่น่าเลยนะ3เพลงต่อเนื่องอ่ะนะฮะ
2: เออก็ดีดีคาร์ดิโอ
1: แบบว่าคนที่เขาเข้าติดอันดับอ่ะ
2: แล้วเรื่องของคนไทยเข้ากี่คนอ่ะน้ำท่วมพอทราบไหมคะคุณน้ำท่วม
3: อันนี้คือ10อันดับแต่หลังจาก
1: 10มันไม่รู้แล้วเพราะว่าตอนแรกเขาสรุปมา
0: เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีซูเปอร์สตาร์ติดท็อป20ของโลกมากถึง5คนก็ถ้าไม่รวมหลิงหลิงกับออมเนี่ยก็เหลือ3คน
2: ซึ่งมีพี่ด้าอยู่ในนั้นปะ
1: ใช่แน่นอนพี่ทราบค่ะ
2: ทำไมหนูไม่ทราบเรื่องนี้เลยอะคะพี่ทราบอยู่คนเดียว
1: หนูต้องติดตามอัปเดตข่าวบ้าง
2: โอเค
1: เข้าใจไหม
2: โทษทีนะไปที่อันนี้ดีกว่านะคะ
1: ดาราจีนเหรอ
2: หรือเกาหลี
1: เป่ยลู่เป่ยลู
0: ่เป่ยลู่น่าจะจีนแหละ
2: จีน
1: สวยคนนี้ก็สวยมีใครอีกบ้างดูสินี่ใครอ่ะ
2: ซูบคู
0: อะไรที่เราไม่เก่งแล้วไม่ต้องพยายาม
1: อันนี้ออมออม
2: อันดับ4ไง
0: ไปเรื่อย
1: เดี๋ยวขอดูแป๊บนึงเธออย่ารีบไปอย่าร
0: ี
1: บ
0: ไ
1: ป
2: ยักษ์เมอร์คุณยักษ์เมอร์
1: ยักษ์เซลคนนี้ก็สวยใคร
2: ศิลา
1: หุยเรียกซัดศิลาไหม
0: นึกถึงละครช่องวันเลยหัวใจศิลานึกถึงพี่ต่อธนภพเลยเนี่ยศิลาหรือเปล่า S I L A เนี่ยศิลานะนึกถึงพี่ต่อธนภพขึ้นมาเลยนะ
1: อันดับหนึ่งหลิงคอง
2: แต่เนี้ยชอบฝ่ายหลิงคองตรงแก้มอ่ะ
1: ก็เวลามีงานอีเวนต์ฉันทำฝ่ายหลิงคองตลอดฝ
2: ่
1: ายงานอีเวนต์ถ้ามีงานอีเวนต์ฉันมีฝ่ายตรงนี
2: ้
1: บางทีช่างแต่งหน้าก็ทำฝ่ายให้เยอะไปม
2: ี
1: ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยม
2: ัน
1: กลายเป็นเรียงอย่างเงี้ยสักพักนึงเหงื่อออกอีออกบอกมึงฝ่ายมึงอ่ะเยิ้มแล้วนะ
2: ฝ่ายอีเวนต์แต่ว่าวงการแต้มฝ่ายเนี่ยคือไปไกลมากนะน้องเจนทรงเจนซีกิตตินเพอร์เซสค
1: ือ
2: คนอื่นก็แต้มฝ่ายตรงหน้าตรงอะไรกิตตินคือแต้มข้างในขอบตาล่าง
1: มันดูดีไง
2: ข้างในตรงนี้เลยตรงแนวขนตา
1: ใช่ทำได้
2: ใช่
0: แล้วมันเห็นไ
1: หมเห็น
2: เหมือนเป็นฝ่ายที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับเราเลยข้างในตา
1: ใช่
2: ขอบตาล่าง
1: เนี่ยเวลามีงานอีเวนต์พี่ก็จะแต้มฝ่ายตรงนี้นิดนึงตึ้งไปนิดนึงแล้วก็ตรงนี้อีกนิดนึงนี่มันจะแบบมีความแบ๊วงาน่ารัก
0: ธรรมชาติ
1: ฝ่ายงานอีเวนต
2: ์ฝ่ายอีเวนต
0: ์เติมกระเติมอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: แต่คือคิดเหมือนกันนะว่าสมมุติผ่านไปอีก10ปี
1: อ
2: ่ะคนที่เป็นเด็กเจนต่อไป

0: เขาจะขำไหมกับไอเนี่ยดอลลี่อายเราอะ
1: น่าจะขำ เหมือนที่สมัยก่อนเราสโมกี้สโมเขาเรียกสโมกี้อายตอนนั้นเราก็ว่าแล้วปากป่วยๆอะ
0: ปากต้องเป็นแบบ
1: ปากนูดมากใช้ลิปสติกสีคินดาเซ็กซี่อ่ะแบบซีดๆอ่ะแล้วพอย้อนกลับไปแกวันนั้นอ่ะฉันได้เริ่มกลับมาจากสิงคโปร์มั้งแล้วก็ให้แบบมันมีไอ้เรื่องหนัง30กำลังเจ๋วที่ฉันเล่นกับอัมใช่ป่ะแล้วตอนนั้นเทรนอ่ะเป็นตาสมูกี้อายแล้วปากซีดอ่ะย้อนกลับมาดูตลกตัวเองเหมือนกันเนาะการแต่งหน้าเออมันแปลกๆดี
0: แล้วผมสมัยนั้นก็คือต้องมันจะมียุคนึงที่ชอบตัดแบบซอยๆอ
1: ่
0: ะ
1: ลักไซ
0: ต้องชิคขับอ
1: ่
0: ะ
1: ลักไซ
2: เป็นเลเยอร
0: ์แบบพอเชอร์มาน
1: ถูกต้อง
0: ก็เดี๋ยวดูเทนแต่งหน้าสิบปีนะ
1: ก็แต้มไปเยอะไปป่ะนี่ไง
3: ตรงไหนตรงไหนอ๋อ
1: ว่าตรงไหนอันนี้ตามดวง
0: ฟิลโง่เฮง
1: ตามดวงถ้าเราแต้มหมดนี้เลยก็เก๋นะ
2: เยอะไปนิดนึง
1: ว่าของฉันก็แต้มตามนี้เลยตรงสันจมูกก็มีเวลางานอีเวนต์นี่ไง
0: ก็แล้วแต่สะดวกแล้วแต่ความมั่นใจเลย
1: แล้วก็มีตรงนี้นิดนึง
0: ถ้ามั่นใจก็จะแต้มเป็นลายโพกดอทอะไรทางหน้าเลยก็ไม่มีใครว่า
1: เป็นเจมิ่งเลยเหรอเจมิ่งใช้สีแดงของเราเป็นแต้มเลยสีดำมาเรื่องนี้ก็ต่อดีกว่า
0: ค่ะ
1: นะคะดิสนีย์เนี่ยเขาเตรียมไลน์อัพD23 เกิดขึ้นนะคะคืออะไรมันเป็น The Ultimate Disney Fan Event จัดขึ้นที่เมืองอนาฮามที่แคลิฟอร์เนียนะคะคือแฟนๆดิสนีย์จากทั่วโลกเดี๋ยวเขาจะมาเดินทางมาร่วมงานกันนะคะซึ่งไฮไลท์ของงานนี้มันคือ Disney Entertainment Showcase มีนักแสดงพ่วงกับแล้วก็ทีมที่ทำหนังต่างๆของดิสนีย์เนี่ยมาร่วมโปรเจกต์นี้เยอะมากนะคะฝั่งดิสนีย์เขาเปิดตัวหลายเรื่องเลยสำหรับ D23 นะคะอย่าง Lilo and Stitch เนี่ยภาค2ภาคต่อเป็นไลฟ์แอคชั่นกลับมาเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเขาจะมาโชว์ไฮไลท์กันที่งานนี้ด้วย The Blue Movie นะคะ Ice Ageแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยค่ะทุกคน
2: ครับผม
1: แล้วก็อย่างดิสนีย์เขาจะมีฝั่งพิซซ่าเนาะ
2: ครับ
1: ฝั่งพิซซ่าเนี่ยมันก็จะเป็นพวก Incredible 3 Coco 2 Ghost Market อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ Marvel เนี่ยใครเป็นแฟนๆ Marvel นะคะปีนี้เตรียมเลยกับ Vision Quest แล้วก็ Avenger Doomsday แล้วก็ X-Men
2: ครับผมโอ้หลากหลายเรื่องที่เขาเปิดไลน์อัพออกมาน่าดู
1: เล
2: ย
1: น่าดูหมดเลยในปีนี
0: ้ฝั่ง Star Wars ก็มีนะ
1: ใช่เรารู้สึกว่าดิสนีย์ครั้งเนี้ยหลังๆอ่ะไม่ค่อยขบถเท่าไหร่แล้วมีอยู่ช่วงนึงดิสนีย์ชอบขบถคือแบบนิยายเนี่ยเขาก็สมมติคาแรคเตอร์ของตัวละครอ่ะสมมติว่าอย่างสโนไวท์อ่ะผิวขาวดังหิมะอ่ะแต่บางทีเอาสโนไวท์ที่แบบขบถออกมาให้เป็นแบบนึกออกป่ะบางทีรายได้อ่ะรายได้มันก็อาจจะแบบลดน้อยผิดคาดนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยหลังๆเริ่มทำตัวละครให้ตรงกับตามบทประพันธ์และตามคาแรคเตอร์แล้ว
0: ฝั่ง Star Wars มี Ahsoka Season 2นะคะมี Star Wars Starfighter แล้วก็ฝั่ง Walt Disney Animation Studio มี Zootopia 3อันนี้อยู่ในขั้นตอนการผลิตมี Clay นะคะมี Disney Hex แล้วก็ Frozen 3ด้วยฝั่ง Disney Plus แล้วก็คอนเทนต์อื่นๆนะมี Percy Jackson and the Olympian Season 3นะคะมี National Geographic ที่เปิดตัวซีรีส์สารคดี Lion ติดตามฝูงสิงโตแล้วก็ลูกสิงโตถ่ายนานกว่า4ปีเลย
2: แล้วเราต้องนั่งดู4ปีป่ะ
0: ก็ได
1: ้เขาย่อมา
2: ปกติสารคดีมันจะไม่ค่อยตัดไง
0: ก็ได้ก็ดูประมาณ78รอบ
1: สารคดีอ่ะมันดีตรงอย่างนึงนะถ้าแกอยากถ้าแกง่วงอ่ะเปิดสารคดีหลับเลย
0: กล่อม
2: แล้วเสียงเขาจะแบบว่าตอนนี้เรากำลังติดตามกลุ่มลูกสิงโตดูสิครับมันนุ่มๆอย่างเงี้ย
1: เฮ้ยแต่บางสารคดีอ่ะมันดีนะเขาให้กดได้ว่าคุณจะไปทางไหนแบบหมายความว่าเป็นสารคดีแบบเลือก A หรือ B สมมติถ้าเลือก A มันจะไปอีกทางนึงอะอย่างเงี้ยสนุกเป็นสารคดีแบบเนี้ยสนุก
2: เหมือนแบ็คกริลใช่ไหมที่เขาบอกว่าให้เลือกกิน A หรือเลือกกิน B เราเลือกกิน A
1: อะไรอย่างนั้นนะประมาณนั้นนะซึ่งงาน D23 2026นี้นะคะก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวแบบคอนเทนต์ครบทั้งจักรวาลเลยของดิสนีย์นะคะภาพยนตร์ซีรีส์แล้วก็แอนิเมชันเดี๋ยวติดตามกันได้นะคะ
2: ค่ะ
0: ไปกันที่ Summer Sonic กันบ้างนะคะเจนนี่ Blackpink ก็ขึ้นเป็นศิลปินหลักในฐานะเฮดไลน์ เฮดไลเนอร์งาน Summer Sonic 2026ที่โตเกียวในวันที่14สิงหาคมแล้วก็ที่โอซาก้า16สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ขึ้นแท่นแสดงร่วมกับศิลปินระดับโลกในเวลาครบรอบ25ปี
1: สวยมาก
0: หุ่นเหินอะไรเนาะการแสดงบนเวทีมัลเทนที่โตเกียวก็ปิดท้ายด้วยเพลงฮิตอย่างมันทราแล้วก็ Like Jenny นะคะแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยเพลงใหม่ที่เขายังไม่เคยปล่อยที่ไหนมาก่อนด้วยเจนนี่เขามีการแบบทักทายคุณผู้ชมนะคะในการสื่อสารเป็นภาษาญี่ปุ่นแนะนำเพลงด้วยตัวเองส่วนชุดเนี่ยก็อาจจะเป็นชุดแบบสตรีทแวร์นะคะ
1: ชุดนี้สวยเน
0: า
1: ะ
0: เสื้อบราสีขาวกางเกงยีนหลวมๆเครื่องประดับโซ่ก็หลายคนก็พูดถึงลุคด้วยอะไรด้วยนะคะ
1: เนาะ
0: อืม
1: นางมีความแบบเซ็กซี่อ่ะแต่ไม่ต้องโป้เลยเนาะแต่มีความเซ็กซี่อยู่ในตัว
2: ดื้อๆสนๆหน่อย
1: เออหน้ามองหน้ามอง
0: ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของตารางทัวร์เทศกาลดนตรีระดับโลก7แห่งในปีนี้นะคะควบคู่ไปกับกระแสเพลง Dracula ที่ได้ร่วมงานกับ Tame Impala นะคะติดท็อปเทรนด์ Billboard Hot 100นาน11สัปดาห์แล้วก็ครองอันดับ1บนชาร์ต Media Base Hot AC Radio ติดต่อกัน5สัปดาห์ด้วยซึ่ง EFM เราไม่ได้เปิดนะคะ
2: เปิดไม่ได้
1: น
2: ี่ก็ชิดบางอันนะ
1: เออ
2: นะฮะแล้วเขาบอกเหมือนกันเลยแบบว่ามีความดื้อนะคุณวินนี่บอกว่ามีความดื้อนะฮะเมื่อกี้เซเลบบาร์ดบอกว่าดิสนีย์ไม่สนใจแต่ว่ารอดูคุณยายวรนาถเท่านั้นเออนี่ก็น่าดูนะ
1: อันนี้น่าดูคุณยายวรนาถน่าดูมาก
2: นะเป็นเวอร์ชันของพี่ใหม่ดาวิกาเนาะใช่ไห
1: ม
2: พี่ใหม่เป็นคุณยาย
1: ใช่ใช่น่าดูเอ้ยพูดถึง Disney Plus อ่ะฉันกำลังดูซีรีส์อีกเรื่องนึงเป็นซีรีส์เกาหลีที่มันจะเป็นอะไรครอบที่เป็นตำรวจ
2: อ๋อเฟล็กครอบ
1: เฟล็กครอบป่ะ
2: เออเออก็ดูอยู
1: ่สนุกมากมันเป็นตำรวจที่บ้านรวยแล้วก็คือมีคดีก็จะต้องมาแก้ไขสถานการณ
2: ์ครับ
1: แต่เป็นแบบเงินแก้ปัญหาได้อ่ะเออเออสนุกสนุก
2: ใช่ใช่ซีซั่น2แล้วเน
1: า
2: ะใช่ไหม
1: มาแล้วใช่คือชอบตั้งแต่ซีซั่น1แล้วก็เนี่ยตอนนี้ซีซั่น2มาใหม่แล้วก็ดูไป4ตอนละ
2: ช่วงนี้ซีรีส์กับหนังอ่ะเข้าลงเยอะมากเลยอ่ะ
0: เ
2: ข้าลง
0: ยังไม่ได้ไปดู Spider-Man เลยอ่ะเคเบิลดูยัง
1: ดูแล้วดูแล้ว
0: สนุกวะ
1: สนุก
2: สนุกสนุกแล้วก็อีกเรื่องนึงสนุกเหมือนกันที่เป็นไดโนเสาร์แล้วออกมาหลังบ้านน่ะ
1: เรื่องอะไรอ่ะ
2: คือมันเป็นไดโนเสาร์ตื่นมาแอนแฮตเทเวย์เล่นนะตื่นมาวันหนึ่งพี่ด้าอยู่ๆไดโนเสาร์วิ่งมาอยู่หลังบ้านพี่ด้าอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเอาชีวิตรอดจากไดโนเสาร์ที่มัน
1: ชื่อเรื่องอะไรวะเออน่าไปดู
2: อะไรโอ๊กสตรีทสักอย่างนึงอ่ะเอ็นออฟโอ๊กสตรีทสักอย่าง
1: เด็กดูได้ไหมว่าจะชวนลูกไปดู
2: ได้อยู่ฮะ13เขาอนอ13
1: ได้อยู่ได้อ๋อเลข13เนาะโอเค
2: สนุกสนุกลองไปดูช่วงนี้หนังเข้าเยอะ
1: ใช่ๆแล้วก็เดี๋ยวนี้สนุกกับการไปดูที่โรงภาพยนตร์เดี๋ยวนี้มันแบบคือการดูโรงภาพยนตร์แล้วฉันชอบดูแบบที่มันเป็นแบบเสิร์ฟอาหารไปด้วยนะ
0: ในโรง
1: ที
0: ่
1: มีเล้าใช่ไหมมีเล้าไปด้วยเลยก็คือประหยัดอาหารไปทีเดียว
2: เนี่ยชื่อเรื่องว่า End of Oak Street
1: อ่ะอันนี้น่าดู
2: ใช่วันดีคืนดีอยู่ๆตื่นขึ้นมาแล้วก็มีไดโนเสาร์หลุดเข้ามาในหมู่บ้านของพี่ได้อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องใช้ชีวิตรอดให้ได้สนุก
1: ดูแบบต้องดู
2: ปล่อยจอยปล่อยสมองดีนะฮะเห็นไหมมีคุณผู้ฟังมีใครดูแล้วนะนี่ไงหลายคนส่งเข้ามา
1: เดี๋ยวไปดูดีกว่าอันนี้ชวนลูกดู
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สิบกันก็น่าจะมาอัปเดตหนังแหละว่ามีช่วงนี้มีอะไรน่าดูบ้าง
1: ค่ะ
0: แต่ก็สิบกันเขาต้องดูหนังเยอะมากเลยเนาะ
2: ดูหนังเยอะด้วย
1: ใช่
2: นะ
0: พี่แบงค์ไหม
2: ครับผมพี่แบงค์ครับพี่แบงค์ปริตินะครับล่าสุดเนี่ยประกาศคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งใหญ่นะครับ13มีนาคมปี2570นะครับพี่แบงค์ครับเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยก็ประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งสำคัญแล้วก็ระบุวันผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับ13มีนาคมปี70แล้วก็ทิ้งคำใบ้ถึงสถานที่จัดงานเอาไว้สั้นๆบอกว่ามีลักษณะกลมๆ
0: บ้านบอล
1: บ้านบอลบ้านบอล
0: ฮาร์เบอร์แลนด
1: ์ใช่ลักษณะกลมๆชัวชัว
0: ฮาร์เบอร์แลนด์แน
2: ่หรือว่าวงเวียนใหญ่ไงไหม
0: กลมๆ
1: อนุสาวรีย์ชัย
2: อนุสาวรีย์ชัย
1: ก็กลม
2: มีความกลมนะ
1: อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็กลมนะหรือวงเวียนตรงนั้นน่ะที่เป็นหุ่นยนต์น่ะ
2: ตรงเจริญรัฐเจริญกรุงอะไรแถวนั้นนะน่าสนใจนะอะไรกลมๆอีกนะ
1: ออคติมัสพราม
2: ออคติมัสพรามแถว
0: เจริญกรุงอะไรกลมๆอะ
2: อะไรกลมๆ
1: อ
2: ิน
1: ดอร์ไง
0: โคโลเซียมอ
1: ินดอร์กลมไหม
2: ไม่กลม
0: สนามมวยคุณผู้ฟังบอก
1: โคโลเซียม
0: มวยลมลุมพินี
1: โคโลเซียมกลมมีอะไรอีกบ้าง
2: สนามบอลก็ไม่กลมนะสนามบอลมันเป็นวงรีนะมันเป็นวงรีนะ
1: ที่เมืองทองกลมไหมตรงนั้นเรียกว่าอะไรนะไม่กลมหรอไม่กล
2: ม
1: สนามกีฬานี้มิดบุตร
2: มิดบุตรอาจจะได้อยู่ จะกลมๆได้อยู
1: ่
2: สนามหลวงไม่กลมนะสนามหลวงรีนะวัดธรรมกาย
1: อันนั้นกลม
2: กลมนะ
1: เฮ้ยเลิศอ่ะเห็นตะไคร้เลยนะ
0: แต่พี่แบงค์เขาอยู่วงการมานานมากเลยเนาะตั้งแต่เป็นแบบแบงค์คลาสแล้วก็เนี่ยมาเป็นแบบแบงค์ปีตีออกเดี่ยวอะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นอีกคอนเสิร์ตนึงที่เต็มอิ่ม
1: เขาก็มีแฟนคลับของเขาที่แบบติดตามมาตั้งแต่แบบ20ปีเลย
0: เออวัยรุ่นน่ะ
1: เอออ
0: ุ๊ยสมัยก่อนทรงผมพี่แบงค์ก็เป็นเล็บหลายๆคนเนาะที่แบบเซตตั้งๆเนี่ยเนาะ
1: ทุกคนต้องแบบผู้ชายเนาะส่วนใหญ่ทันไหมเธอทันไหม
2: ทันครับทันพี่แบงค์ครับ
1: เบิ้ลทันนะ
2: ทันพี่แบงค์
1: ทำผมทรงพี่แบงค์ไหม
2: มีอยู่ช่วงนึงทำโมฮอคนะตอนเด็กๆจะแบบปิดเทอมก็มันป.5 ป.6เงี้ย
0: เอาน้ำรูปเงี้ยหรออ
2: ่าน้ำรูป
0: เออ
2: แล้วก็ไปตัดให้เป็นโมฮอคแต่สุดท้ายก็ไม่รอดนะฮะ
0: 13อะไรนะคะมีนาใช่ไหมคะ
2: 70
0: 13มีนา70
2: ครับ
1: ค่ะ
2: เดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวต่อจ้ะ
0: ครับ
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้ กู๊ดดี้ บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารต้องเดอะลิฟ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goody บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
4: คุณผู้ฟังส่งเข้ามาบอกว่าชอบมากพี่แคชวงแบงค์แบงค์วงแคชนะครับมาบอกว่าไปนะแบงค์วงแคชนะไม่ใช่แคชวงแบงค์นะ
5: ดีเล่นๆไปก่อนเน
4: า
5: ะ
4: ขำไม่ขำเดี๋ยวว่ากัน
5: เดี๋ยวว่ากัน
4: นะคร
5: ับไปที่นี่บ้างดีกว่านะคะเพื่อนสาวดีเจดาวของเรานะคะที่ก็ใกล้แล้วเดี๋ยวเขาจะแต่งงานปลายปีนี้แล้วเขาก็ไปถ่ายพรีเวดดิ้งกับคุณแกงส้มที่ญี่ปุ่นแต่ว่ามันเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นเพราะว่าเจ้าตัวลืมแหวนมั่นไว้ที่บ้านก็นอยแล้วก็จิตตกนะคะแกงส้มเล่าว่าตอนแรกอ่ะไม่รู้ว่าดาวกำลังถ่ายคลิปแล้วก็เห็นสีหน้าของตัวเองในคลิปก็เลยรู้ว่าเฮ้ยช็อกจริงคือทั้งคู่ตั้งใจไปถ่ายพรีเวดดิ้งแต่ว่าดาวอ่ะลืมแหวนไว้ที่บ้านก่อนหน้านี้เจ้าตัวยังพูดอยู่เลยว่าเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่างแต่ว่าคิดไม่ออกสุดท้ายสิ่งที่ดิจิดาวลืมก็คือแหวนมั่นนะคะด้านดาวก็บอกว่าปกติเนี่ยไม่เคยลืมหรือว่าห่างจากแหวนเลยแต่วันนั้นด้วยความรีบเนี่ยมารู้ตัวอีกทีก็คือตอนเข้าห้องน้ำแล้วล้างมือก็สังเกตว่าเฮ้ยไม่มีแหวนอยู่ที่นิ้วก็เลยรีบสารภาพกับแกงส้มนะคะเมื่อถามว่ากลัวแกงส้มโกรธไหมดาวยอมรับว่าถ้าเป็นทริปเที่ยวทั่วไปก็คงไม่ซีเรียสแต่ว่าครั้งนี้มันเป็นทริปไปถ่ายพรีเวดดิ้งไง
6: ซึ่งจะต้องมีแหวน
5: แหวนมันก็สำคัญแต่ว่าจริงๆแล้วแกงส้มก็เข้าใจแล้วก็คอยปลอบใจช่วยกันหาทางแก้ปัญหานะคะก็วางแผนว่าโอเคหลังจากที่เดินทางถึงญี่ปุ่นทันทีเช่ารถแล้วเนี่ยจะไปเอาเลทเพื่อไปหาแหวนม็อกเนี่ยมาใช้ถ่ายแทนสำหรับคอนเซ็ปต์พรีเวดดิ้งนะคะก็แพลนไว้ว่าถ่ายประมาณ 2-3 เซตเน้นสตรีทภาพสแนปที่เก็บมูดความเป็นตัวเองไม่ได้เน้นโปรดักชันอะไรใหญ่โตระหว่างถ่ายก็มีอุปสรรคก็คือตอนนี้ญี่ปุ่นมันร้อนเนาะก็เลือกถ่ายในเกียวโตแล้วก็โอซาก้าช่วงหน้าร้อน คือถึงแม้จะเหนื่อยแต่ว่าแสงกับฟิลความญี่ปุ่นดาวนี่เขาก็แบบ
6: เขาสไตล์
5: เขาพูดภาษาญี่ปุ่นได้เนาะก็เป็นฟิลที่เขาชอบส่วนเลิกงานวิวาเนี่ยเตรียมจัดปลายปีนะคะดาวบอกว่าเตรียมเช็คอินเดือนธันวาไว้ได้เลยเดี๋ยววันเวลาสถานที่ดาวบอกว่าจะเป็นคำใบ้คือกลม
6: อันนั้นพี่แบงค์
4: พี่แบงค์กันพี่แบงค์
6: เราไม่ได้บอกคุณมาก
5: คุณมากรอให้แกอยู่
6: ฮาร์เบอร์แลนด์อีกแล้วไปฮาร์เบอร์แลนด์
4: กำลังฟังเพลินๆเลยว่าดาวก็ไม่มีกลมๆนะ
5: พี่ดาวบอกว่าเดี๋ยวเราจะประกาศและเชิญอีกครั้งนึงแต่ว่าย้ำว่างานเล็กๆเล็กแบบเล็กจริงๆคือพื้นที่ประมาณ 2x2 เมตร
4: โอ้ยเล็กไป
5: คือสาวๆยังต้องยืนขาเดียวอ่ะ
4: ให้ใหญ่กว่านั้นหน่อยใหญ่
6: เล็กไป
5: ก็เนี่ยแหละก็คือถึงแม้ว่าทริปพรีเวดดิ้งจะเต็มไปด้วยเรื่องลุ้นๆตั้งแต่วีซ่าไม่ผ่านลืมแหวนอากาศร้อนจัดแต่ว่าสุดท้ายทั้งคู่ก็จับมือกันผ่านอุปสรรคไปได้แล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวเข้าสู่ประตูวีวานะคะไปปีนี
4: ้
6: ใช่รอเลย
4: พรีเวดดิ้งก่อนเน
6: า
4: ะ
6: แต่ตอนย้อนกลับไปตอนงานแต่งงานฉันน่ะงานแต่งงานฉันน่ะเพื่อนไม่ต้องใส่ซองใดๆแต่ฉันน่ะให้เพื่อนจับฉลากได้เงินกลับบ้านด้วยนะแกงส้มได้ไปหมื่นหนึ่ง
4: อุ้ย
5: หรอง
6: านแต่งงานฉันแกงส้มได้รางวัลไปหมื่นหนึ่ง
5: นี่แต่งอีกทีได้ไหมอยากไป
4: ขอเพิ่มสัก 15,000 นะ
6: ไม่แต่ตอนนั้นงานฉันก็เล็กบ้างมีคน20คนเองอ่ะมีประมาณไม่เกิน30เพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงแบบโควิดพอดีอ่ะเลยจัดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นงานที่แบบไวบ์ดีมากเลยอ่ะกลายเป็นว่าหลังๆอ่ะชอบงานแต่งงานเล็กๆอ่ะ
4: เหมือนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้คุย
6: มันสนุก
4: จริงๆทุกคนนะ
6: อะไรประมาณเนี้ยเห็นไหมจัดใหม่ใช่ไหม
5: จัดใหม่หน่อย
6: ไปบอกดาวว่าถ้างานเล็กๆต้องทำแบบพี่ด้าแจกรางวัลไหม
5: จะไปเอาอะไรกันมันยังลืมแหวนไปพรีเวดดิ้งเลยจะไปเอาอะไรกับเพื่อน
4: เดี๋ยวรอดูงานแต่งพี่ดาวนะฮะแล้วก็รอดู
5: แล้วถ้าสมมติงานแต่งดาวลืมอะไรลืมชุดเจ้าสาว
6: พีทนะพีทนะก็คือ
5: สาวโก้
6: จองผิดปีเหรอ
4: เอาดีๆนะ
6: พอดีกอกไว้ผิดปี
4: ดูวันดูอะไรดีๆ
6: พอดีช่างบอกเอ้าไม่รีบกันคุณดาวไม่รีบ
5: ปี70เนี่ยคุณดาวธันวา70
4: ตายนะตายนะโอ้โหเดี๋ยวผมว่าเนี่ยหลังจากเหตุการณ์ญี่ปุ่นในพี่ดาวน่าต้องเช็คหลายๆอย่างเลยแหละมานั่งดู
6: ความดาวเดี๋ยวความดาว
4: พูดถึงเรื่องไฮล็อกซ์กันบ้างดีกว่า ย้อนกลับไปเมื่อวันอาทิตย์ศุกร์ตั้งแต่วันศุกร์และศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะฮะก็มีการแข่งขันไฮร็อกในประเทศไทยนะฮะดาราศิลปินหลายคนไปนะฮะรวมไปถึงเจนิสตาร์ด้วยล่าสุดเนี่ยก็ตัดสินใจลงไฮล็อกนะครับแต่หลังจากที่ลงไฮล็อกเสร็จแล้วเนี่ยเจนิสบอกว่าโอ้โหมันหนักมากแล้วมันเหนื่อยมากๆนะครับออกมาโพสต์คลิปแชร์อุทาหรณ์ใน TikTok ส่วนตัวนะครับบอกว่าใครที่ร่างกายไม่พร้อมหรือว่าวอร์มไม่ดีเนี่ยมันบาดเจ็บได้เลยนะแกดูสภาพชั้นจบที่คลินิกกายภาพนะครับก็เป็นคลิปที่เจนิสเนี่ยก็โอ้โหกำลังให้พี่ๆนักกายภาพเนี่ยรุมนะฮะในการนวดในการยืดเส้นรวมไปถึงมีการแบบกระตุ้นเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วก็มีการแบบกายภาพบำบัดนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่ออกกำลังกายหนักๆหรือว่าร่างกายไม่พร้อมจริงๆเนี่ย
6: นี่ว่าไฮล็อกซ์อะต้องซ้อมเป็นปีในความรู้สึกนะถ้าคนแบบออกกำลังกายเป็นศูนย์นะแล้วอยากจะเริ่มต้นไปไฮล็อกซ์อะน่ามองว่าต้องเป็นปีแต่ถ้าคนที่ออกกำลังกายประจำอยู่แล้วว่าอาจจะต้องประมาณแบบ 3-4 เดือนอะขั้นต่ำอะ
5: มันเหมือนมีแบบทั้งคาร์ดิโอด้วยแล้วก็มันมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะที่มันต้องใช้แรงต้านสลับกันอะ
6: สังเกตอะวิธีฐานแต่ละฐานเขาว่าของไฮล็อกซ์อะมันจะเน้นที่กล้ามเนื้อขาหลักๆเลยเพราะฉะนั้นน่ะต้องออกกำลังกายครบจริงๆอะแบบคือเคยคุยกับเพื่อนที่ไปแข่งไฮร็อกซ์น่ะก็อาทิตย์หนึ่งต้อง3วันนะในการซ้อมอะต้องอาทิตย์ละ3วัน
5: เราไม่ใช่เรื่องของแบบการซ้อมอย่างเดียวนั้นว่าตารางการกินหรือแม้กระทั่งการนอนทุกอย่างอะ
6: ต้องเป๊ะจริงเพราะว่าอดไม่ได้ด้วยอดอาหารก็ไม่ได้เพราะว่าแรงไม่มี
5: ปกติแค่เราวิ่งอย่างเงี้ยแล้วเราต้องหยุดกระทันหันอะบางทีมันยังรู้สึกแบบ
6: กล้ามเนื้อเน
5: า
6: ะ
5: หรือการหายใจอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันคือเหมือนแบบวิ่งไปด้วยแล้วก็ต้องหยุดเล่นฐานต่างๆสลับกันเนี้ย
6: คือถ้าเกิดซ้อมเพื่อไฮล็อกซ์อะจริงๆอะในแต่ละฟิตเนสอะเขาจะมีคลาสสำหรับไฮล็อกซ์โดยเฉพาะเลยซึ่งไฮล็อกซ์เขาจะไปเซ็นสัญญากับฟิตเนสทั่วโลกเลยนะเพราะถ้าเกิดคุณจะลงอะคุณต้องลงในการฝึกไฮล็อกซ์มันจะมีฟิตเนสที่เขามีให้ซ้อมแล้วคุณต้องซ้อมแบบนั้นจริงๆแล้วก็ต้องจับเวลาการวิ่งแล้วก็เข้าฐานต่างๆอะไรเงี้ยมันต้องเป๊ะมันต้องใช้เวลาขั้นต่ำมา3เดือนแต่ถ้าสมมติอย่างฉันเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายเลยอ่ะฉันมองว่าต้องเป็นปีกว่ากล้ามเนื้อมันจะชินกับการไปแข่งแบบอะไรอะสเลดพุทสเลดอะไรนะอะไรนั่นอะแบบหนักมากนะ
5: เคยวันแข่งไหม
4: ไม่แข่งครับ
5: ไม่เอา
6: โอ้ยเต้นเอามันบ
4: ีเฮกูดี้หัวใจยังขึ้นมา105เลย
6: เอามันบีนะเพลงชิวๆยังหัวใจเต้นเลยอะ
4: เอามันบีเมื่อกี้เอามันบีเนี่ยจะหัวใจขึ้นมานี่
5: แต่ของเราพี่พูดไปแข่งใช่ไหมเห็นอยู
6: ่อะพูดเขาออกกำลังกายประจำไง
5: อ
6: ันนี้ก็เหมาะกับเขา
5: แต่ดาราไปเยอะมากนะบางคนก็ซื้อตั๋วไปดูศิลปิน
6: แต่ฉันน่าอยากลองนะอยาก
5: แข่งไฮล็อกเหร
6: ออืมแต่ปีนึงนะขอเวลาซ้อมปีนึง
4: มองอย่างงี้ดิเจแนน
5: ไม่เป็นห่วงไง
6: ไม่แต่ฉันน่ะเป็นคนที่ออกกำลังกายแต่ว่าเป็นคนไม่ค่อยโพสต์แต่เป็นคนออกกำลังกายแต่ว่าปีที่ผ่านมาไม่ออกเลยมันจะแพชชั่นมันจะมาเป็นบางปี
5: มันจะมาเป็นพักๆ
6: ใช่
5: เข้าใจได้
4: อีก1คนเนี่ยที่ต้องชื่นชมอ่ะพี่แจ๊ดชนชื่นน่ะ
5: แจ๊ดสปุกนิ
4: กเขาเป็นคนที่ไม่ออกกำลังกายเลยเขาก็เคยมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขานั่งกินเบียร์ทุกวันแต่ว่าพอแบบจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าเออขอลองดูหน่อยสิมันจะเป็นยากขนาดไหน
6: แต่นี่รู้สึกว่าแบบแพชชั่นการออกกำลังกายเริ่มจะกลับมาแล้ว
4: มาแล้ว
6: ขอปีหนึ่ง
4: ตั้งแต่วันที่บอสนวัตชวนว่าดาด้ามาประกวด MUT นี่เขาเริ่มมีไฟในการ
5: หล่อมย่าจะลงจริงปะ
4: บอสนวัตชวน
5: เฮ้ยอย่ามาขำ
4: ชวนกับตัวเลยนะบอสนวัตมาแบบว่าดาด้า
6: จับแขนเลยจับแขนเลยให้ฉันลง MUT ให้ได้
5: จริงปะ
6: บอกตอบดีมีสิทธิ์ท็อปทูนะนี่ฉีดยาฉันไม่มีน้ำเกลือเลยยาล้วนเลย
4: ก็เลยมีกำลังใจเพิ่งเกิดนะ
5: เฮ้ยแต่ถ้าพี่ด้าลงมันก็เป็นปรากฏการณ์เหมือนกันนะรออ่านข่าวเลยนะ
6: มันว้าวเนาะแต่ตอนนี้ไม่ได้เธอลองคิดกล้องโคสอัพมาย
5: ังไง
6: ขากระเพื่อมอย่างเงี้ยมันเป็นแบบดิจิตอลฟุตพริ้นท์ไง
5: เธอใจอ่ะก็เนี่ยเดี๋ยวให้เวลาไง
6: ปีนึงนะ
5: เออ2570เนาะสถานที่กลมๆ
4: ไม่ใช่แล้วคนละเรื่อง
5: ออกแล้ว
4: แต่ว่าไฮล็อกซ์อ่ะคือถ้าคนเดียวไม่ไหวมันก็จะมีเป็นทีมนะ
6: ใช่อยากลงเป็นทีม
4: ทีม3คนทีม4คนทีม4คนอย่างเงี้ยแนนด้าอ๋องบุ๊กอย่างเงี้ย
6: ไม่ไหวอ่ะ
5: โอ้โห
6: ไม่เอาอ่ะไม่เหนื่อยแน่นอนอ่ะ
4: เหนื่อยแน่นอนต่างคนต่างเกียงนะ
6: เขาให้กี่ชั่วโมงวะแม็กซิมัมสุดอ่ะไฮล็อกซ์อ่ะ3หรอแล้วถ้าเกิดทำไม่ครบอ่ะก็โดนคัดออกใช่ป่ะ
4: ใช
6: ่ๆเออเราขอเพิ่มได้มั้ยเป็น5ชั่วโมง
5: เราขอออกเลยตั้งแต่แรก
6: คือแบบ
5: ไม่ต้องรอคัด
6: พักสัก30นาทีเลยอ่ะ
4: โอ้โหนานมัน
5: อ่ะเธอเดี๋ยวต้องเบรกก่อนแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาจะมีหนึ่งเรื่องราวที่อันเนี้ยต้องขอคำแนะนำจากพี่ด้าเลย
6: ยังไงคะ
5: เพราะว่าเป็นเรื่องราวของน้องคนหนึ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์ไลฟ์มา8ชั่วโมงแล้วยังขายไม่ได้สักออเดอร์อ่ะเดี๋ยวกลับมา
4: ครับผม
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอินโนบิกอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางอัลมอนด์บริสนมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thai Run Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
2: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดย Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ Almond Breeze ดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคาร
7: กลับมากับแชร์ข่าวเช้านะคะเมื่อกี้ที่เกริ่นไปว่ามีแม่ค้าออนไลน์ท่านหนึ่งนะคะก็ยิ้มทั้งน้ำตาเลยเพราะว่าพยายามไลฟ์ขายของมา8ชั่วโมงไม่มีออเดอร์เลย
8: สักออเดอร์เลย
7: น้องบอกความรู้สึกเหมือนจะยิ้มเหมือนจะขำแต่ที่จริงแล้วมันขำไม่ออกเลย
9: อ่ะเราคุยกับน้องหน่อยไหมให้น้องอธิบายหน่อยไหม
8: ในฐานะที่ฉันน่ะเป็นแบบสายแบบไลฟ์สดใน TikTok อยู่ทุกวันแรกๆอ่ะมันจะเป็นแบบนี้เว้ย
7: มันจะไม่มีคนดูคือเรื่องปกติเหรอพี่ดา
8: เธอตอนแรกเลยนะสมัยตอน TikTok มีฟีเจอร์ไลฟ์สดใหม่ๆฉันก็รู้สึกว่าอุ๊ยสนุกก็ลองแบบที่เขาเพิ่งเริ่มติดตะกร้าเมื่อก่อนแม่ทําแค่ทําคลิปติดตะกร้าใช่มั้ยแต่พอมีไลฟ์สดติดตะกร้าฉันก็ลองแกคนดูฉันนะแรกๆอ่ะคนดูประมาณแบบ8คน10คน
7: แล้วเป็นอย่างนั้นอยู่นานมั้ยคะ
8: และพิธีกรที่คนแบบเราทำทีวีใจมันแป้วเหมือนกันนะเข้าใจปะแต่ก็เป็นอย่างนั้นอะแต่พอเราขยันคือแพลตฟอร์ม TikTok มันมาจากความสม่ำเสมออะแต่พอเราไลฟ์ประจำอะมันก็เริ่มที่จะแบบส่งคนดูมาเรื่อยๆแต่เทคนิคอะทุกคนมันจะมีอะไรมากกว่านั้นนะมันไม่ใช่แค่วันนึงเปิดกล้องมาแล้วไลฟ
7: ์แล้วมันจะได้เลยไม่ใช่
8: มันมีเทคนิคกว่านั้น
7: ซึ่งน้องคนนี้เนี่ยเขาเคยเป็น
8: จำได้ว่าน้อง
7: ฝึกงานที่ EFM
8: ใช่ไหม
7: เราจำความสดใสของน้องเขาได้แล้วตอนนี้น้องอยู่ในสายของเราด้วย
8: เดี๋ยวคุยกันน้องกันสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะน้องครีม
9: พี่ดาต้องใส่หู
8: ฟังอ๋อใช่ใช
7: ่ค่ะ
9: ของ
7: ครีมลูกคิมได้ยินพี่แนนไหม
10: ได้ยินค่ะได้ยิน
7: ค่ะอยู่กับพี่แนนพี่ดาพี่เคเบิลนะลูกนะ
10: ค
7: ่
10: ะ
7: ค่ะเป็นยังไงบ้างไหนลองเล่าคร่าวๆซิวันนั้นที่เราอัดคลิปมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
8: เกิดเหตุการณ์ยังไงคะ
10: ก็วันนั้นก่อนเลยก็คือแบบว่าก่อนที่หนูจะลงคลิปหนูก็ไลฟ์นะคะปกติแต่ตอนหนูอยากทำชาเลนจ์ตัวเองก็เลยแบบเอ้ยลองไลฟ์ยาวๆพอไลฟ์ยาวๆเราก็รู้สึกว่าแบบเราตั้งใจเราก็เลยอยากแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยอยากได้ยอดเราตั้งใจที่แบบจะไลฟ์แต่พอแบบว่าเอ้ยผ่านไป8ชั่วโมงแล้วแบบยังไม่มีออเดอร์เลยแล้วคนดูก็อยู่แค่แบบว่า 1-2 คนเงี้ยค่ะมันก็เกิดอาการแบบว่าเฟลแล้วก็น้อยใจแล้วก็เลยแบบว่าอัดคลิปตัดพ้อลงไปแต่ก็ไม่คิดว่าคลิปแบบ
8: คลิปมันกลายเป็นไวรัลขึ้นมาไงคนให้กำลังใจเยอะ
7: แล้ววันนั้นสินค้าที่หนูขายมันเป็นประเภทไหนอะคะ
10: อ๋อตอนนั้นมีแบบว่าหนูเพิ่งเริ่มไลฟ์ TikTok ได้ตอนเมื่อปลายเดือนที่แล้วค่ะก็สินค้าจะเป็นแบบว่ามีพี่ๆเขาแนะนำว่าเดี๋ยวช่วงนี้เทรนออกกำลังกายมานะก็เลยแบบว่าเป็นสินค้าเกี่ยวกับแบบชุดออกกำลังกาย
8: อ๋ออ่ะเดี๋ยวอันนี้จะแนะนำ
7: โค้ช
8: คลินิกเป็นคลินิก
7: โค้ชดาดาสกายแคสเซิล
8: โค้ชดาดาไม่อันเนี้ยจะบอกว่าวิธีการเลือกสินค้าสำคัญมากนะในวงการ TikTok Shop การเลือกสินค้าแต่อย่างแรกอ่ะเราต้องวิเคราะห์กลุ่มคนติดตามเราก่อนว่ากลุ่มคนติดตามเราคือใครกลุ่ม follower อ่ะเราสามารถกดไปดูหลังบ้านได้ว่ากลุ่ม follower เราคือใครอายุเท่าไหร่เป็นคนต่างจังหวัดเป็นคนในเมืองรายละเอียดใน TikTok Shop อ่ะมันเขาระบบเขาทำดีมันดูได้เลยอันเนี้ยถ้าเกิดหนูถ้าเกิดน้องครีมเนาะน้องครีมอยากจะแบบลองดูอ่ะการไลฟ์8ชั่วโมงอ่ะถามว่าเมื่อ2ชั่วโมงผ่านไปแล้วอ่ะคนดูน้อยลงอ่ะ สามารถลงแล้วขึ้นใหม่ดีกว่า
7: ดีกว่าไลฟ์ยาวๆไปเลย
8: ใช่ดีกว่าไลฟ์ยาวๆไปเลยตะกร้าที่เลือกสินค้ามาก็สำคัญตะกร้านั้นเป็นตะกร้าที่สินค้าขายดีอยู่หรือเปล่าสำหรับคนมือใหม่ที่อยากจะเป็นแอฟฟิลิเอตอะที่การดึงตะกร้ามาไลฟ์ขายของอะอย่าเลือกสินค้าที่ขายยากไปต้องเป็นสินค้าที่ขายง่ายแล้วเป็นดูยอดขายจากตะกร้านั้นๆที่เราจะดึงมาสมมุติถ้าเป็นสินค้าที่เขามีขายเป็นแสนชิ้นแล้วอ่ะการที่เราดึงตะกร้านั้นมามันจะง่ายมากกับการขาย
7: เหมือนคนเขาให้ความสนใจสินค้าอยู่แล้ว
8: เราไม่ต้องอธิบายเยอะเขารู้จักสินค้านั้นอยู่แล้วอยู่แค่ว่าวันนั้นอ่ะโปรโมชั่นของแบรนด์นั้นอ่ะดีหรือเปล่ายิ่งโปรโมชั่นดีสินค้าเป็นที่รู้จักการดึงตะกร้ามายิ่งง่ายต่อการขายก็เลยแนะนำแบบอย่างน้องครีมเองใช่ปะเราก็ต้องดูว่าแบรนด์สินค้าออกกำลังกายนั้นอะเป็นแบรนด์ดังหรือเปล่าถ้าเป็นสินค้าตะกร้าใหม่เลยแล้วแบรนด์ก็ยังไม่ได้มีชื่อเสียงแล้วเราในฐานะเป็นแบบแอฟฟิลิเอตมือใหม่ยากมากในการขายขายไป10ชั่วโมงก็อาจจะยังไม่มียอดแต่อย่างแรกเลยใครที่อยากจะเริ่มเข้าสู่ในวงการ TikTok แอฟฟิลิเอตอ
7: ะ
8: ดูกลุ่ม follower ของคุณก่อนไม่ใช่แนะนำแค่ครีมอย่างเดียวนะแนะนำคนอื่นๆด้วยอ่ะกดเข้าไปดูก่อนว่ากลุ่ม follower เราคือใครมันจะมีประเภทสมมุติอย่างแนนสวยกลุ่ม follower เป็นผู้ชาย
7: เ
8: ธอมาขายเครื่องสำอางลิปสติกมีคนซื้อเธอไหม
7: ไม่มีเพราะว่าผู้ชายดูเราเป็นส่วนใหญ
8: ่เธอก็ต้องขายอะไรขายกลุ่มแกดเจ็ตที่ผู้ชายชอบที่ผู้ชายสามารถกดซื้อขายน้ำมันเครื่องก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะ
7: เข้าใจอ
8: ะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าบางคนเนี่ยจะเลือกแต่ความชอบของเราอะไม่ได้เราต้องเลือกกลุ่ม follower ก่อนว่าfollower เราอ่ะวิเคราะห์ว่าคนดูเราอ่ะที่ติดตามเราอ่ะเป็นใคร
7: เออๆอ่ะครีมหนูมีอะไรอยากถามโคดาด้ามั้ยคะ
10: ก็เนี่ยเราพี่ดาด้าแนะนำมาหมดแล้วค่ะก็แบบว่าจะเอาแบบที่พี่ดาด้าแนะนำไปปรับปรุงเรื่อยๆค
8: ่
10: ะ
8: ได้ลองดู
7: ครีมเป็นกำลังใจให้นะ
8: วันหลังมาไลฟ์กับพี่มั้ยพี่เริ่มเสียงแหบแล้วครีมมาไลฟ์กับพี่เอามั้ยล่ะ
7: เอามั้ยเอามั้ย
8: ดูด้วยการดีนะเอามั้ย
10: แต่คลิปแมสไปก็คือแบบว่าออเดอร์หนูก็พุ่งมากๆเลย
8: นี่เห็นไหม
7: ก็คือคิมบอกว่าก็ไม่ต้องไปไลฟ์กับพี่ย
8: า
7: แล้วค่ะ
8: ออเดอร์หนูพุ่งแล้ว
9: คือจริงๆที่โทรมาวันนี้ไม่ได้อยากจะโทรแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ได้ยอดแล้ว
7: ใช่ๆ
9: คือนัดไปแล้วแหละ
8: หนูออเดอร์หนูตอนนี้คนดูเยอะยังคนดูเยอะยัง
10: คนดูก็ตอนนี้ก็หลักร้อยค่ะ
8: อ้าว
7: เลิศมากเออขอให้ขายได้ดีๆแล้วก็เดี๋ยว
8: ไปหลังไม
7: ค์กับพี่ด้า
8: เดี๋ยวพี่ไปทำงานกับหนูละ
7: ค่ะครีมขอบคุณนะคะเฮงๆนะลูกเฮงๆค่ะสวัสดีค่ะพูดถึงว่าขายของโปรดีๆอะไรอย่างเงี้ยมีอีกหนึ่งรายการทางออนไลน์ของเราใช่หรือไม่คุณดาด้า
8: วันศุกร์นี้เจอกันนะคะแฉออนไลน์ไวกรีด
9: ครับ
8: 1 ทุ่มครึ่งเรายืนพื้นที่1 ทุ่มครึ่งไว้ก่อน
7: สรุป1 ทุ่มครึ่งนะอาทิตย์แล้วบอก2 ทุ่มครึ่ง
8: เรายืนพื้นที่2 ทุ่มครึ่งไว้ก็ได้อ่ะอ๋อเขานัดแต่งหน้า1 ทุ่มครึ่ง
9: มันเปลี่ยน
7: นะอันนั้นเวลาคุณอันนั้น1 ทุ่มครึ่งเวลาคุณแต่งหน้า
8: เวลามดดำอ่ะ2 ทุ่มครึ่งแต่บางทีอาจจะเลทนิดหน่อยอย่าว่ากันเอาความพร้
7: อม
8: แต่เรายืนพื้นที่ทุกๆวันศุกร์ไลฟ์สด2 ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปติดตามได้นะคะทาง A Time Official ใน TikTok ของเรา
9: ได้เลย
8: นะคะก็เมื่อวันศุกร์ก็ขอบคุณทุกคนเลยอ่ะฟีดแบคดีมาก
9: อุ๊ยอะไรอ
8: ่
9: ะ
8: อะไร
7: มีข่าวด่วนเข้ามานะคะอันนี้ยืนยันแล้วใช่ไหมคะ
11: มีไทยรัฐลงทีวีภูลง
8: วีหรอ
7: พี่เรย์แมคโดนัลนะคะมีข่าวรายงานอันนี้เอามาจากไทยรัฐออนไลน์ว่าพี่เรย์แมคโดนัลเสียชีวิตแล้ว
11: ตอน
8: 7 โมงเช้าเกิดอะไรขึ้นน่ะงั้นเดี๋ยวเราอัปเดตเหตุการณ์กันนะคะ
7: ค่ะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเขารอทางทีมแพทย์แล้วก็ครอบครัวชี้แจงอีกครั้งนึงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่เรย์ด้วยนะคะ
8: คุณเรย์แมคโดนัลด์อายุ49 ปี
7: โอ้ย
8: ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
7: ค่ะ
9: โอเคเดี๋ยวถ้ามีข่าวมาวันนี้แล้วเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้แชร์ข่าวเช้าเดี๋ยวเราอัปเดตให้คุณ
7: ฟัง
8: ใช่ค่ะ
7: วันนี้ขอบคุณด้วยนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าค่ะ Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25 แคลที่ยาย่าชอบนะคะและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่ The Leaf ธนาคารต้อง The Leaf ค่ะ
9: ครับผมวันนี้ลาไปตรงนี้นะ
7: ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
12: แฉข่าวเช้า
13: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
14: Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารต้องเดอลิฟ

ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรทิกสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมานะและบิ๊กดีจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า EFM Fandom Live
1: ตอนหลับมีผัดเอย่าสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
3: เล่นเกมไหม
1: ได้
4: ได้
5: เลยเกมของเราชื่อเกมว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเธอรู้ไหมฉันชอบพี่เธอจุดจุดจุดแล้วเธอรู้ไหมก่อนนอนฉันชอบที่ได้ยินเธอกระซิบข้างหูฉันว่ารักนะ
6: ร
5: ัก
6: นะ
1: โอเคเอาสลับเธอรู้ไหมฉันชอบที่เห็นเธอเต้นท่า
2: โดโดมันคือท่าซิกเนเจอร์พี่มีค่ะ
1: โดโดโดโดโดโดโดโด
2: เดี๋ยวมันจะเลยกล้องไง
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 นถึง 4:00 นที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
8: EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะหลายอำเภอจังหวัดน่านเจอน้ำป่าไหลหลากถนนหลายสายถูกตัดขาดสั่งเฝ้าระวังสถานการณ์จนถึง21สิงหาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
10: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวัยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
11: เก็บไปทนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
12: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
13: ์เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรส
14: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
15: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
13: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรส
14: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะไอ้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำเจ้าวรส
16: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: เทศบาลเมืองน่านออกประกาศเตือนประชาชนยกของขึ้นที่สูงและอพยพกลุ่มเปราะบางหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนืออำเภอปัวคุณธมรรัตน์ขันธวินาหูรายงานค่ะ
17: เทศบาลเมืองน่านออกประกาศเตือนภัยฉบับที่1เมื่อเวลา 7:00 นเนื่องด้วยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกว่า200มิลลิเมตรในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่ตะลิมเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือลำน้ำยาวตอนออกลำน้ำว้าเทศบาลเมืองน่านขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549และปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำท่วมเตรียมย้ายยานพาหนะไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ในบ้านที่เชื่อว่าปลอดภัยให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารและสื่อเครื่องมือสื่อสารให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันกรณีการไฟฟ้าอาจงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในบางพื้นที่ทมรัฐขันธวินหุรายงานค่ะ
9: และมีรายงานเพิ่มเติมว่าทางหลวงหมายเลข101สายปัวเชียงกลางรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ขณะที่เส้นทางปัวบ่อเกลือทางหลวงหมายเลข1256มีรายงานสะพานได้รับความเสียหายและถูกกระแสน้ำตัดขาดรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้เช่นกันสถานศึกษาในพื้นที่5แห่งประกาศหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรได้แก่โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาโรงเรียนดูพงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านป่องคำโรงเรียนบ้านปางช้างทั้งนี้จังหวัดน่านขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคม2569โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ลำน้ำและพื้นที่เชิงเขาควรเตรียมขนย้ายสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นไว้ในที่สูงพร้อมเตือนประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของโรคออทิสติกเป็นอย่างไรไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
4: คู่มือสุขภาพ
6: โรคออทิสติกหรือออทิซึมเป็นความผิดปกติของการพัฒนาเด็กรูปแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวโดยเด็กไม่สามารถพัฒนาทักษะสังคมทักษะทางภาษาและการสื่อความหมายให้เหมาะสมตามวัยมีลักษณะพฤติกรรมกิจกรรมและความสนใจเป็นแบบแผนซ้ำๆไม่ยืดหยุ่นปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่เล็กแสดงให้เห็นก่อนอายุ3ขวบเป็นโรคที่รู้จักกันมานานกว่า60ปีนักวิชาการพยายามศึกษารายละเอียดต่างๆของโรคแต่ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของโรคได้ทั้งนี้เด็กที่เป็นออทิสติกจะมีอาการแตกต่างกันออกไปหลากหลายรูปแบบ10คนก็10แบบ100คนก็100แบบแต่จะมีลักษณะร่วมที่คล้ายกันที่เรียกว่าออทิสติกคือเด็กจะอยู่ในโลกของตนเองมากสนใจในสิ่งแวดล้อมน้อยเรียกไม่หันไม่สบตาไม่สนใจใครโตตอบไม่เป็นเล่นไม่เหมาะสมจินตนาการไม่เป็นไม่พูดพูดไม่รู้เรื่องพูดเป็นภาษาต่างดาวทำอะไรซ้ำๆวนๆไม่มีแบบแผนไม่ยืดหยุ่นสนใจบางอย่างแบบหมกมุ่นไม่มีประโยชน์ในรายที่อยู่ในโลกของตนเองมากจะกระตุ้นตนเองเป็นระยะเช่นหมุนตัวโยกตัวเขย่งเท้าสะบัดมือเล่นมือเล่นเสียงเป็นต้นอาการผิดปกติจะเริ่มสังเกตได้ในช่วงขวบปีที่สองเด็กจะยังไม่พูดเป็นคำแต่จะพูดเป็นภาษาต่างดาวที่ไม่มีความหมายนับจากขวบปีที่สามเป็นต้นไปอาการจะชัดขึ้นและจะรุนแรงมากขึ้นถ้าไม่ได้เข้าสู่กระบวนการดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
9: และปิดท้ายที่ข่าวช็อกวงการบันเทิงพิธีกรและนักแสดงชื่อดังเรย์แมคโดนัลด์ได้จากไปอย่างสงบในวัย49ปีหลังรับแจ้งว่าเมื่อประมาณ7โมงเช้าเรย์แมคโดนัลด์ได้เสียชีวิตที่บ้านพักย่านพัฒนาการขณะนี้ครอบครัวและเพื่อนๆได้เดินทางมาที่บ้านเรย์แมคโดนัลด์แล้วส่วนรายละเอียดต้องรอทางทีมแพทย์และครอบครัวชี้แจงอีกครั้ง
18: ไม่เหวี่ยงไม่เคว้งไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
19: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: จงสร้างความสำเร็จของตัวเองโดยไม่รอคอยโชคชะตา
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
4: Number 14

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ

Time of the Week ของเรานะครับนี่คือเมื่อถูกค้นพบจาก Free Hand นะครับ 10:17 น.สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับ DJ Cable ครับต่อเนื่องจากแชร์ข่าวเช้าเลยนะครับเมื่อช่วงท้ายๆของแชร์ข่าวเช้าเมื่อกี้นี้น่าจะได้เห็นกันแล้วนะครับว่ามีการอัปเดตข่าวของพี่เวย์แมคโดนัลด์นะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ไล่ดูใน Facebook เนี่ยก็มีหลายสำนักข่าวได้ลงไว้นะครับก็ยืนยันแล้วนะครับว่าพี่เวย์แมคโดนัลด์นะครับเสียชีวิตเมื่อตอนสักช่วงประมาณ 7:00 น.ที่ผ่านมาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็คนใกล้ชิดของพี่เรย์แมคโดนัลด์ด้วยนะ

ุกที่ผิดเวลาคริสพิรวัตรนะครับรวมไปถึงกลิ่นฝนเติ้ลเฟิร์สวันแล้วก็เปิดมาด้วยเธอคือนางฟ้าในใจหนึ่งงานจากวงคลาชนะครับหนึ่งเรื่องราวดีๆจากไปรษณีย์ไทยมาบอกต่อคุณผู้ฟังกันหน่อยนะครับเผื่อใครที่กำลังจะส่งของไปต่างประเทศนะครับส่งไกลไปเปิดโลกกับไปรษณีย์ไทยครับให้ส่วนลดส่งต่างประเทศสูงถึง 14.4% นะครับฉลองก้าวสู่ปีที่144ปีของไปรษณีย์ไทยครับสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิก Post Family อยู่แล้วนะครับหรือว่าผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ก็สามารถใช้ส่วนลดได้เช่นกันครับเพียงแค่ใช้บริการ Courier Post Courier Post Plus DDP นะครับ EMS Vo หรือว่า E-Packet นะครับแล้วก็มียอดใช้บริการตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปสามารถรับส่วนลดได้ทันทีเลยนะครับ 14.4% รับส่วนลดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายน2569นะครับอย่ารอช้าคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะส่งสินค้าหรือว่าส่งความคิดถึงให้คนไกลสามารถส่งได้ที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้านคุณนะครับเพราะไปรษณีย์ไทยเราทุ่มเททุกการส่งอย่างใส่ใจและเคียงข้างคนไทยเสมอมาด้วยหัวใจที่เชื่อว่าพัสดุเป็นมากกว่าแค่กล่องนึงที่ผู้ส่งตั้งใจส่งให้ผู้รับไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: บางประสบการณ์เราไม่ต้องทำแล้วก็ล้มเองเราก็สามารถเรียนรู้ได้ผ่านคนที่ประสบความสำเร็จนะคุณผู้ฟังครับคุณมุกนะครับคุณมุกเนี่ยเป็นเจ้าของร้านเม้งปูดองเป็นทายาทรุ่นที่2นะครับก็ประสบความสำเร็จในสายของการเปิดร้านอาหารนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะเปิดร้านอาหารแล้วยังไม่รู้เรื่องของประสบการณ์บางอย่างที่ต้องเจอจริงๆหน้างานว่าการเปิดร้านอาหารมันต้องเจอกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นไปย้อนฟังคุณมุกย้อนหลังกันได้ใน YouTube A-Time ของเรานะครับใต้โต๊ะทำงานเทรนโปรแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันเรื่องงานแบบนี้กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทรนโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันพุธ
6: อยู่กลางสัปดาห์แต่ไม่เคยอยู่กลางใจเธอเลย
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
9: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
10: อว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
11: ขชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
12: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
13: กินน้องสปูน

0: ัง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมง
1: ใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
3: กินน้องสปูน
4: 1 2 3 4
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
3: าฮะคืนนี้นะครับคืนวันพุธเราเจอกันกับพุทโธพุทโธวันนี้ครบทีมเลยครับพี่เผือกพี่เติ้ลและก็พี่ต้นหอมกับทุกปัญหาที่รอคุณผู้ฟังอยู่ตรงนี้ที่เบอร์02-665-8373หรือว่าใครสะดวกจะส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ Facebook ของเราได้นะครับผ่านทาง EFM Station ใน Facebook นะครับและคืนนี้เจอกัน 15:00-17:00 กับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่ละมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน1เพลงใหม่แนะนำวันนี้นะครับขอเลือก1เพลงของพี่บิ๊กวิทมาแนะนำกันหน่อยนะครับซิงเกิลล่าสุดของเขา Your Candy นะครับเพลงนี้มีความหวานซ่อนเปรี้ยวหน่อยอยากจะเป็นลูกอมของเธอจังเลย Your Candy พี่บิ๊กวิทครับ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
5: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
6: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
7: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเชมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
8: มีชีสอีกไหม
9: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
10: ปลายโต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัดสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊ดกับลีด AC รีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไฟเสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ

0: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮีลใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิคฮอลล
1: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
0: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน

0: ายมิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: EFM Playlist of the Week
2: Champ of the Week
3: Number 1
4: เมื่อถูกค้นพบ Freehand

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการพร้อมต่อยอดหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: นายกรัฐมนตรีหารือกลุ่มเล็กกับทางการออสเตรเลียในประเด็นเศรษฐกิจการค้าการลงทุนตลอดจนอาชญากรรมออนไลน์บรรยากาศเป็นไปอย่างสร้างสรรค์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: เวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นออสเตรเลียที่เร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการซึ่งนายกรัฐมนตรีคือรัฐออสเตรเลียนายแอนโทนีอัลบาเนซีให้การต้อนรับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเข้าสู่พิธีอย่างเป็นทางการโดยมีการยิงสลุด19นัดจากนั้นตรวจแถวทหารกองเกียรติยศท่ามกลางการบรรเลงเพลงชาติไทยและเพลงชาติออสเตรเลียก่อนที่นายกรัฐมนตรีทั้ง2ฝ่ายจะนำคณะของแต่ละฝ่ายเข้าพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติและสง่างามสะท้อนถึงมิตรภาพอันใกล้ชิดและการให้ความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียทั้งนี้ภายหลังการเสร็จสิ้นทั้งสองฝ่ายได้มีการลงนามในสมุดเยี่ยมและถ่ายภาพร่วมกันและได้หารือข้อราชการกลุ่มเล็กโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสร้างสรรค์และเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับแนวทางต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้มีความแน่นแฟนและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นรวมไปถึงประเด็นที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญทั้งเรื่องเศรษฐกิจการลดอุปสรรคการอำนวยความสะดวกการค้าตลอดจนความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: นายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นกล่าวถึงกรณีที่มีการกล่าวพาดพิงว่าทางเทศบาลนครขอนแก่นได้มีการเรียกเก็บภาษีที่ดินจากนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่61945ซึ่งนายเฮียงได้บริจาคสร้างวัดป่าอดุลยารามว่าไม่เป็นความจริงยืนยันว่าเทศบาลไม่เคยส่งเอกสารหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินภาษีจากที่ดินดังกล่าวเนื่องจากที่ดินแปลงนั้นเป็นที่สาธารณะที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีทั้งนี้ตามเอกสารสิทธิ์โฉนดดังกล่าวที่มีชื่อของนายเฮียงพิมพ์ศรีเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนื้อที่ประมาณ21ไร่3งาน61ตารางวาซึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533ในการใช้ประโยชน์ระบุว่าเป็นวัดป่าอดุลยารามเป็นการใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาจึงไม่เข้าข่ายการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่แม้ต่อมาจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปีพ.ศ. 2562ทางเทศบาลก็ไม่ได้มีการเรียกเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดินแต่อย่างใดเนื่องจากที่ดินวัดเป็นที่สาธารณะที่ได้รับการยกเว้นแม้ว่าในโฉนดที่ดินจะยังเป็นชื่อของนายเฮียงก็ตามมณฑลทหารบกที่37จัดกิจกรรมมอบรอยยิ้มผ่าน2มือ1หัวใจสู่หยาดเหงื่อเพื่อประชาชนด้วยการเทปูนถนนคอนกรีตทางขึ้นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริติดตามในทหารมาแล้วกับคุณธมลรัตน์ขันธวินาหุค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37นำกำลังคนจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจจัดกิจกรรมมอบรอยยิ้มผ่าน2มือ1หัวใจสู่หยาดเหงื่อเพื่อประชาชนด้วยการซ่อมแซมและเทปูนถนนคอนกรีตทางขึ้นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซซึ่งมีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรขนาดกว้าง4เมตรและยังเป็นเส้นทางผ่านเข้าไปในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซโดยได้บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเชียงรายและประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางที่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ใช้สัญจรหลักทั้งการเดินทางไปประกอบอาชีพทำสวนทำไร่ทำนาและอื่นๆการดำเนินการครั้งนี้ก็จะช่วยให้เดินทางได้สะดวกขึ้นและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: งานอาจจะหนักแต่ใจเราต้องเบา
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

าฬิกาทรายโบกี้ไลออนนะครับ 11:13 ชั่วโมงที่2กับ DJ Cable เริ่มมีการบ้านเมนูอาหารส่งเข้ามาแล้วนะครับเริ่มต้นที่พี่กอฟฟี่ก่อนเลยบอกว่าวันนี้เป็นผัดซีอิ๊วไก่นะครับส่วนคุณเพชรบอกว่าวันนี้ขอไปทางอีสานนะครับส้มตำปูปลาไก่ย่างวิเชียรแล้วก็แกงหน่อไม้ใส่เห็ดแล้วก็ข้าวเหนียวด้วยแต่ว่าต้องเป็นร้านประจำนะเพราะรสมือเนี่ยไว้ใจได้อับจริงนะคุณผู้ฟังพูดถึงเมนูส้มตำหรือว่าเมนูอะไรที่มันต้องใช้รสมือของแม่ครัวนะครับบางทีร้านประจำก็จะเข้าใจเราเสมอนะรวมไปถึงคุณวาวานะครับบอกว่าส้มตำเหมือนกันแต่อันนี้เป็นตำไทยพริก2เม็ดแล้วก็มีน้ำตกหมูกับข้าวเหนียวด้วยเพิ่มเติมเมนูไหนส่งมาบอกกันหน่อยระหว่างที่มีเธอตรงนั้นก็จะได้เอา

มีนักเรียนไม่เตรียมการบ้านแล้วก็พร้อมจะมาล้อลอกกันบ้านนะครับคุณทานตะวันบอกว่าวันนี้ทานอะไรดีคะรอลอกเลยมีไทยช่วยไทยพลัสรออยู่วันนี้เนี่ยผมว่าผมจะไปทางส้มตำอาหารอีสานเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟัง2ท่านเนี่ยส่งมาเป็นอาหารอีสานน่าสนใจเหมือนกันคุณคิมลูน่าบอกว่าวันนี้เป็นข้าวมันไก่ไม่หนังนะครับแล้วก็มีคุณสุทาศินีนี่ส่งข้อความมาบอกว่าวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นพิเศษลูกชิ้นนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งเรื่องคุยกันหน่อยคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้อัปเดตข่าวแล้วก็เห็นเหมือนกันนะครับที่จังหวัดน่านตอนนี้นะครับน้ำท่วมค่อนข้างหนักเลยนะฮะส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกคนเลยนะ

พูดถึง1ซีรีส์ที่กำลังเข้มข้นเลยนะคุณผู้ฟังครับตอนนี้เดินทางมาถึง EP 3แล้วนะครับสำหรับแดงใบเล่ครับบางครั้งสิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปอาจจะไม่ใช่เพราะใครทำให้ผิดนะครับแต่เป็นเพราะความที่เราเริ่มรู้สึกว่าพื้นที่ของเรากำลังถูกใครบางคนเข้ามาแทนที่นะครับเมื่อแดงครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแก๊งมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างทุกคนก็เปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะปุ๊ที่เริ่มรู้สึกว่าแดงเนี่ยกำลังได้รับความไว้ใจจากเสี่ยทิวมากขึ้นทั้งที่ตัวเองเนี่ยอยู่เคียงข้างแก๊งแล้วก็เสี่ยทิวมานานกว่านะครับในแดงใบเล่ EP 3นี้ครับความสัมพันธ์ทุกคนนะครับกำลังจะเดินเข้าสู่จุดที่เข้มข้นขึ้นเมื่อคนหนึ่งกำลังได้พื้นที่เพิ่มขึ้นและอีกคนหนึ่งจะยอมเสียพื้นที่ของตัวเองไปง่ายๆหรือไม่นะครับติดตามความเข้มข้นเรื่องราวได้คืนนี้นะครับช่องวัน31ครับแล้วก็รับชมย้อนหลังแบบอันคัทได้ทางแอปวันดีที่เดียวนะครับใครอยากติดตามย้อนหลังแบบครบทุกตอนสมัครวันดีพรีเมียมรับชมแบบเต็มๆไม่มีโฆษณาคั่นได้เลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: ไม่อยากจะคิดภาพวันพรุ่งนี้ใน Fandom Life เลยคุณผู้ฟังสนุกแน่นอนนะฮะเพราะเขามาทั้งหมด6คนด้วยกันครับแก๊งเจลบอย2นะครับนิวไปพีเจเลออนพรีมแล้วก็ไม้นะครับตอนนี้ทีมงานของเราเนี่ยกำลังเครียดอยู่นะคุณผู้ฟังสำหรับการหาเกมไหมพวกเขาเล่นนะครับแต่รับรองได้เลยว่าพรุ่งนี้สนุกสนานแน่นอนใครที่เป็นแฟนคลับของเจลบอยรอติดตามกันได้พรุ่งนี้ครับ2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่ม EFM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
3: ผิวใสด้วยเดลิฟทริปเปิลแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินามายหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: กินน้องสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
2: กินน้องสปูน
4: 1 2 3 go
5: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: พุทธทพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
10: ทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่างานประจำมันทำให้เราเหนื่อยและไม่มีเวลาให้กับครอบครัวก็เลยมาซื้อโฮมสเตย์มือสองที่จังหวัดน่านมันเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่เนาะอะไรเงี้ยอยากได้กำลังใจมากๆเพื่อที่จะสู้ไปได้ถึงที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
11: เท่าที่เราดูมันก็ธรรมชาติดีนะจะแนะนำดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าอยากให้คนเมืองไปฟ้าต้องทำในสิ่งที่คนเมืองหวยหานั่นคือความสโลไลฟ์พอโฮมสเตย์เรารู้สึกว่ามันคือไลฟ์สไตล์ของการออกไปใช้ชีวิตเป็นแบบพื้นบ้านโลคอลจริงๆเช่นตอนเช้าตักบาตรเตรียมของให้ไปด้วยกันตอนเย็นทำกับข้าวร่วมกับเราแล้วถ่ายลงคอนเทนต์เลยค่ะอันนี้พี่แนะนำเนาะลองดูนะ
12: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
14: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
1: เขาถึงบอกไงคุณผู้ฟังว่าไปที่ไหนเนี่ยอย่าไปลบหลู่อย่าไปพูดจาอะไรที่มันทำให้สิ่งที่เรามองไม่เห็นจะต้องขุ่นเคืองใจนะครับเรื่องราวของวัยรุ่นภูวิลล่าคุณผู้ฟังคืนหลอนนอนภูวิลล่านะครับแก๊งวัยรุ่นรวมตัวกันไปเที่ยวเกาะแห่งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วแน่นอนพอมันไปหลายคนก็ต้องเลือกเป็นภูวิลล่าเนาะจะได้ทำกิจกรรมด้วยกันจะได้สนุกสนานด้วยกันทุกคนนะครับพอเลือกภูวิลล่าเสร็จแล้วเนี่ยหนึ่งในกลุ่มเพื่อนนะครับมีการลบหลู่สถานที่ด้วยวาจาคุณผู้ฟังยังไม่ทันจบคืนดีเลยคุณผู้ฟังครับผมเจอเลยนะครับเรื่องราวหลอนๆเกิดขึ้นในภูวิลล่าแห่งนี้เพราะว่ามีคนเนี่ยไปลบหลู่จนทำให้ถึงขั้นมีการสูญเสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับไปย้อนฟังเรื่องราวเรื่องนี้ได้จากคุณน้ำเมื่อคืนนี้ในอังคารคุมโปง X ผ่านทาง YouTube A Time ของเรานะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้อนรับภูมิแล้วก็เออร์วินแห่งวง Atlas นะครับรอติดตามเรื่องผีจากทั้งคู่ได้2ทุ่มถึง4ทุ่มวันอังคารกับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งปลาพันท้ายนอสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะครับ
2: อังคารคุมโปง
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ2เมนูเพิ่มเติมเข้ามาจากคุณชนิดานะครับส่งเข้ามาเป็นเกี๊ยวน้ำแล้วก็ชาไทยย่าหวานรวมไปถึงคุณทานตะวันบอกว่าได้เมนูเรียบร้อยแล้วเป็นหอยทอดนะครับทานข้าวให้อร่อยทุกคนพรุ่งนี้เจอกัน10 โมงถึงเที่ยงลาคุณผู้ฟังไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
2: ฮะอินอะไรนะ
1: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดี

is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์ EFM on tour พร้อม3 4
2: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกๆที่อยู่เต้นหน่อยขอกันขาโยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยก
3: ๆ EFM on tour
4: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพโยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
2: อโย
4: ร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะภรรยาเรย์แมคโดนัลด์ตรวจสอบวงจรปิดพบเรย์ฟุบลงบนโซฟาตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาก่อนเสียชีวิตขณะตำรวจยืนยันไม่มีโรคประจำตัวและร่องรอยการต่อสู้สักครู่มาติดตามค่ะ
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จากกรณีการเสียชีวิตของนายเรย์แมคโดนัลด์อายุ49ปีพิธีกรและนักแสดงชื่อดังลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์ภายในบริเวณบ้านพักเลขที่395หมู่บ้านเมืองทอง2โครงการ2ซอยพัฒนาการ61แยก23แขวงและเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครตำรวจสน.ประเวศพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและอาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยวบนพื้นชั้นล่างพบร่างนายเรย์แมคโดนัลด์สภาพนอนหงายหมดสติแพทย์กู้ชีพพยายามทำ CPR ปั๊มหัวใจแต่ไม่เป็นผลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากการสอบสวนนางสรินยาแมคโดนัลด์ภรรยาผู้เสียชีวิตให้การว่าช่วงเช้าเวลา 6:20 นตนเองตื่นเช้ามาพบว่านายเรสามีนอนหลับอยู่ที่ชั้น1ของบ้านบริเวณโซฟาหน้าทีวีจึงเข้าไปปลุกแต่ทางสามีไม่ตื่นและตัวแข็งมีรอยจ้ำๆจึงนำร่างลงมาบนพื้นจึงรีบโทรแจ้งแพทย์ศูนย์เอราวัณเข้าให้การช่วยเหลือแต่พบว่าเสียชีวิตแล้วก่อนที่ภรรยาตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเรฟุบลงไปบนโซฟาเมื่อเวลาเที่ยงคืน12นาทีจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ประเวศเข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นพนักงานสอบสวนตรวจสอบที่เกิดเหตุยังไม่มีร่องรอยการต่อสู้โดยญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตรวมถึงผู้เสียชีวิตไม่มีโรคประจำตัวจึงประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนร่างผู้เสียชีวิตส่งไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปรัฐบาลเชิญชวนผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้ถนนยื่นขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน69คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกได้จัดนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาช่วยผู้บริการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่16โดยได้มีการจัดหาแขนเทียมขาเทียมรถนั่งธรรมดารถนั่งไฟฟ้าเตียงนอนเครื่องผลิตออกซิเจนซึ่งมีการจัดสรรมาตั้งแต่ปี2552ให้ความช่วยเหลือผู้พิการจากการใช้รถใช้ถนนแล้วมากกว่า 21,000 รายอย่างไรก็ตามในปีงบประมาณ70นี้ได้มีการจัดสรรรายได้ดังกล่าวเพื่อมาช่วยเหลือผู้พิการต่อเนื่องซึ่งผู้ที่จะได้รับการช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่เคยได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนดังกล่าวหากเคยได้รับความช่วยเหลือแล้วต้องมีระยะเวลาเกิน3ปีหรือได้รับขาเทียมแขนเทียมแล้วเกิน2ปีขึ้นไปนับตั้งแต่วันปิดรับคำขออย่างไรก็ตามสามารถยื่นคำขอได้ตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายนนี้ในวันและเวลาราชการที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือสามารถยื่นผ่านทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบกได้อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: การมีเสรีภาพนั้นเป็นของที่ดีอย่างยิ่งแต่เมื่อจะใช้จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมีให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่9กรกฎาคม2514
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม

0: หมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือก Art Bo พาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบมือโปร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
3: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
2: ร่วมเอมพาธีโดย AI

0: BTS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับหนึ่งของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบในซองบลูม BLUUMโอไฮโยเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
1: ไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะแบบเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละ
3: เมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อน
2: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
3: โอ้จริงพอมันอยู่ตัวแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6 มิถุนายนพุทธศักราช2567

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมมุจริตฉิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
0: นะครับเราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโพธิ์ครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆในภาคกลางวันวันนี้นะครับก็เป็นเพลงมาร์ชพยาบาลทหารบกนะครับวันนี้ย้อนกลับไป19สิงหาคม2506นะครับเป็นวันที่วิทยาลัยพยาบาลทหารบกนะครับในสมัยนั้นก็ก่อตั้งขึ้นมาสำหรับพยาบาลทหารบกนะครับเป็นบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพบกหรือว่าทีมแพทย์ทหารซึ่งจะมีภารกิจสำคัญนะครับประการหนึ่งนั่นก็คือการอนุรักษ์กำลังรบนะครับปฏิบัติงานเคียงคู่กับทหารไทยมาโดยตลอดแพทย์พยาบาลทหารเสนารักษ์นะครับแล้วก็บุคคลเหล่านี้นะครับนอกจากจะเรียนทางด้านการแพทย์แล้วนะครับก็ยังจะต้องเรียนด้านการทหารด้วยนะครับก็คือจะต้องเข้ารับการฝึกทางทหารด้วยเพื่อว่าในเวลาที่ปฏิบัติงานในสนามเขาก็จะต้องมีความเข้มแข็งอดทนปฏิบัติตนให้ได้เหมือนทหารคนหนึ่งสามารถปฏิบัติงานในการรักษาชีวิตของกำลังรบได้นะครับโดยไม่ขัดขวางต่อการปฏิบัติงานทางทหารแล้วก็ไม่เป็นภาระนะครับกับทหารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในสนามด้วยครับ
1: ค่ะวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกนะคะสถาบันการศึกษาแห่งเดียวของกองทัพบกค่ะที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลที่มีมาตรฐานทางวิชาชีพและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานให้กับกองทัพบกโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางด้านของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเนี่ยได้มีการจัดงานวันสถาปนาครบรอบ63ปีภายในงานเนี่ยมีพิธีสวนสนาม Smart Army Nurse นะคะโดยนักเรียนพยาบาลทหารบกและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลมีวิ่งสวนสนามด้วยค่ะแสดงถึงความเข้มแข็งนะคะของนักเรียนพยาบาลทหารปกและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลโดยมีพลโทเกรียงชัยประสงค์สุการเจ้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นประธานค่ะ
0: นะครับนอกจากจะมีพิธีสวนสนามแล้วนะครับก็จะมีพิธีสงฆ์นะครับแล้วก็พิธีมอบรางวัลคนดีศรีวพบนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีเวทีเสวนานะครับเรื่องพราวทูอาร์มีเนอร์สนะครับหรือว่าภูมิใจที่ได้เป็นพยาบาลทหารบกซึ่งมีพลตรีหญิงสว่างจิตกาญจนกโกมลนะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้นำทีมพยาบาลทหารบกนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลค่ายสุรนารีโรงพยาบาลอนันทมิดลโรงพยาบาลพ่อมงกุฎเกล้านะครับได้ร่วมกันถ่ายทอดความภาคภูมิใจนะครับในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ชาติกองทัพบกแล้วก็ประชาชนในบทบาทต่างๆหลังจากที่มีการเสวนาจบนะครับก็จะมีท่านพลตรีหญิงไพรแคล้วปลอดทุกข์นะครับอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเนี่ยท่านกล่าวให้โอวาทด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเรียกว่าสารสัมพันธ์สิทธิพยาบาลกองทัพบกแล้วก็ร่วมรับประทานอาหารนะครับนี่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในภาคเช้าที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะสำหรับช่วงบ่ายวันนี้นะคะในช่วงเวลาประมาณสัก13นาฬิกาค่ะก็จะมีพิธีเปิดการประกวดรอบชิงชนะเลิศนะคะสำหรับโครงการคีตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินค่ะสำหรับปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่5แล้วนะคะโดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็จะเป็นการทดสอบระบบเสียงซักซ้อมพิธีปิดนะคะซึ่งกำหนดการคร่าวๆเนี่ยก็ในช่วงเวลา13นาฬิกาจะมีพิธีเปิดการประกวดรอบชิงชนะเลิศและต่อด้วยการประกวดรอบชิงชนะเลิศนะคะเสร็จแล้วจะมีการรวบรวมคะแนนค่ะในช่วงเวลาสักประมาณ 16:30 นาทีนะคะประธานก็จะเดินทางถึงแจ้งวัฒนะนะคะหอศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีและจะมีพิธีอัญเชิญถ้วยรางวัลชนะเลิศพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกาศผลการประกวดค่ะและมีพิธีมอบรางวัลนะคะปิดท้ายด้วยการบันทึกภาพร่วมกันก็ถือว่าสิ้นสุดนะคะเสร็จสิ้นกิจกรรมการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตาวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่เราฟังอยู่ในขณะนี้นะคะก็กำลังจะเดินทางไปที่เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะก็สามารถที่จะไปให้กำลังใจน้องๆกันได้ค่ะโดยมีน้องๆเนี่ยจาก5ทีมด้วยกันนะคะที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประกอบไปด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีค่ะเป็นตัวแทนจากพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ค่ะโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัยจังหวัดราชบุรีนะคะตัวแทนจากพื้นที่กองทัพภาคที่1โรงเรียนนครพนมวิทยาคมจังหวัดนครพนมซึ่งน้องเนี่ยเป็นตัวแทนจากพื้นที่กองทัพภาคที่2โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเป็นตัวแทนจากพื้นที่กองทัพภาคที่3และโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2จังหวัดสุราษฎร์ธานีตัวแทนจากพื้นที่กองทัพภาคที่4ก็ไปร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันได้นะคะ
0: นะครับก็คือหลังจากที่มีการจบการแข่งขันทั้ง5วงครับคุณนภพรจะมีการเรียกว่าโหวตนะครับสำหรับรางวัลป๊อปปูล่าโหวตด้วยนะครับก
1: ็
0: จะมีวิธีเรียกว่าคาทูตก็คือร่วมโหวตกันเลยนะครับแล้วก็จะได้ทีมที่เรียกว่าเป็นป๊อปปูล่านะครับเป็นที่ชื่นชม
1: พอนึกออกที่แบบเหมือนให้กดโหวต
0: ใช่นะครับ
1: ใช้ความเร็วของอินเทอร์เน็ตด้วยนะคะ
0: นะครับนอกจากจะมีผู้บัญชาระดับสูงของกองทัพบกแล้วนะครับก็จะมีผู้บริหารของบริษัทปตท.จำกัดและก็ผู้บริหารของกลุ่มเซ็นทรัลนะครับที่ไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ทีนี้มาดูในเรื่องของโรคติดต่อกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้นะครับทางนายพัฒนาพร้อมพัฒนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดงานรณรงค์รวมพลังภาคีสร้างนวัตกรรมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นเลิศด้านการป้องกันโรคติดต่อนำโดยแมลงพร้อมกับมอบรางวัลบุคคลและหน่วยงานต้นแบบนะครับที่ได้ดำเนินงานด้านโรคติดต่อนำโดยแมลงครับ
1: ค่ะทางด้านของนายพัฒนานะคะก็ได้กล่าวว่าโรคติดต่อนำโดยแมลงเนี่ยถือว่าเป็นภัยคุกคามทางสาธารณสุขที่สำคัญซึ่งจะต้องอาศัยการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการตอบสนองอย่างทันท่วงทีกระทรวงสาธารณสุขค่ะให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่โดยเฉพาะพลังของอสม.และอสส.รวมไปถึงความร่วมมือของชุมชนซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้การป้องกันและควบคุมโรคในชุมชนเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนนำไปสู่การเป็นชุมชนปลอดโรคอย่างแท้จริงค่ะโรคติดต่อนำโดยแมลงที่สำคัญ2โรคนะคะได้แก่ไข้มาลาเรียประเทศไทยเนี่ยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเร่งรัดกำจัดให้หมดไปค่ะโดยเฉพาะการดำเนินงานสนองพระราชดำริภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร นะคะเพื่อคุ้มครองสุขภาพของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ห่างไกลค่ะพื้นที่ชายและพื้นที่เสี่ยงสูงให้สามารถเข้าถึงการเฝ้าระวังโรคการตรวจวินิจฉัยและการรักษารวมไปถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมค่ะ
0: สำหรับโรคไข้เลือดออกนะครับกระทรวงสาธารณสุขได้มุ่งดำเนินงานตามยุทธศาสตร์นะครับก็คือลดป่วยลดตายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเน้นนะครับใน3พื้นที่สำคัญก็คือ1โรงเรียนปลอดไข้เลือดออกนะครับปัจจุบันนี้ก็ดำเนินการแล้วนะครับ356แห่งใน51จังหวัดเพื่อคุ้มครองเด็กวัยเรียนพื้นที่ที่2นะครับก็คือโรงงานปลอดไข้เลือดออกนะครับตอนนี้ก็เข้าร่วมแล้วนะครับ69แห่งใน29จังหวัดตั้งเป้าหมายนะครับจะขยายครอบคลุมโรงงานทั่วประเทศภายใน5ปีและพื้นที่ที่3นะครับก็คือโรงพยาบาลโดยจัดตั้งเดงกีสมาร์ทแคร์นะครับยกระดับการคัดกรองวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วนำร่องนะครับในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยง223แห่งและขยายนะครับให้ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศจำนวน780แห่งภายใน5ปีพร้อมทั้งพิจารณานะครับที่จะนำวัคซีนไข้เลือดออกนะครับมาใช้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็ลดการเสียชีวิตครับ
1: ค่ะทางด้านของนายแพทย์มนเทียนนะคะก็ได้กล่าวว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออกค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่5สิงหาคมนะคะก็พบผู้ป่วยสะสมเนี่ยจำนวน 18,534 รายด้วยกันซึ่งต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันถึง2เท่าอย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ป่วยสูงสุดเนี่ยยังคงเป็นน้องๆเด็กวัยเรียนค่ะนั่นก็คือในช่วงของอายุ10ถึง19ปีขณะที่ผู้ใหญ่เนี่ยเสียชีวิตส่วนใหญ่สะสมอยู่ที่28รายนะคะก็เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มวัยทำงานที่มีโรคประจำตัวซึ่งประชาชนก็สามารถทำให้ชุมชนที่อยู่เนี่ยปลอดจากโรคไข้เลือดออกกันได้นะคะรวมทั้งโรคไข้ปวดข้อยุงลายแล้วก็โรคติดเชื้อไวรัสซิก้าที่นำโดยยุงลายได้ค่ะก็มาร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ3เก็บป้องกัน3โรคได้แก่เก็บบ้านให้สะอาดไม่ให้ยุงลายเข้ามาเกาะพักเก็บภาชนะกักเก็บน้ำให้มิดชิดเพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่นะคะเก็บขยะ ภายในบริเวณบ้านให้เรียบร้อยไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายรวมทั้งป้องกันตนเองและบุคคลในครอบครัวไม่ให้ถูกยุงกัดนั่นเองค่ะ
0: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่นะครับก่อนที่จะมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับ
2: รู้หรือไม่ไฟป่าพลุไม่ได้จบลงพร้อมกับเปลวไฟที่เรามองเห็นเพราะใต้ผืนดินพลุยังสามารถมีไฟคุกรุ่นหรือซ่อนอยู่และพร้อมกลับมาปะทุได้อีกครั้งนี่คือเหตุผลที่กำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงตรึงกำลังในพื้นที่ป่าพลุควนเพลงอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ค่ะภารกิจไม่ได้มีแค่ดับไฟแต่ต้องค้นหาจุดความร้อนควบคุมไฟที่ยังคุกรุ่นและเฝ้าระวังไม่ให้ไฟกลับมาปะทุซ้ำเพราะฉะนั้นเห็นว่าไม่มีเปลวไฟไม่ได้แปลว่าไฟดับสนิทและนี่คือเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ยังคงต้องอยู่ในพื้นที่จนกว่าผืนพลุจะปลอดภัยจริงๆค่ะ
0: ครับกลับมาในช่วงนี้นะครับเราลงไปทางภาคใต้นะครับโดยเมื่อวานนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกนะครับแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ท่านได้เป็นประธานนะครับการประชุมหน่วยขึ้นตรงของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าประจำเดือนสิงหาคม2569เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและก็ทบทวนปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานต่างๆพร้อมกับนำบทเรียนนะครับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานประจำปี2570โดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมนะครับณห้องประชุมยะลารวมใจนะครับกองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับ
1: ค่ะโดยที่ประชุมนะคะได้มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจำนวน24หน่วยทางด้านการบังคับใช้กฎหมายการข่าวการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะขณะที่กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเน้นการป้องกันปราบปรามและอำนวยความยุติธรรมโดยนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในส่วนของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและคุณภาพชีวิตควบคู่การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนค่ะ
0: ทางด้านแม่ทัพภาคที่4นะครับท่านได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยนะครับดูแลเรื่องของสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลพร้อมปฏิบัติงานภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะด้านการข่าวนะครับก็ขอให้ยกระดับการข่าวเชิงรุกและเฝ้าระวังสิ่งบอกเหตุหากพบสัญญาณสำคัญนะครับก็ให้เร่งดำเนินการได้ทันทีไม่ต้องรอข้อมูลที่สมบูรณ์พร้อมตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันเหตุและสร้างพื้นที่ปลอดภัยมุ่งสันติสุขอย่างยั่งยืนนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ค่ะก็เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะมาต่อกันเรื่องของฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้กันบ้างค่ะล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะได้มีการพยากรณ์อากาศนะคะสำหรับวันนี้แจ้งเตือนว่าจะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคเหนือภาคอีสานฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70% ของพื้นที่ค่ะก็เป็นการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งมีฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยค่ะ
0: สำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนะครับก็มีคลื่นสูงนะครับ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับก็มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรก็ขอให้ชาวเรือนะครับที่อยู่บริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงนะครับการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กนะครับก็ควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ครับ
1: ค่ะแล้วก็ช่วงสายที่ผ่านมานะคะทางด้านของปภ.หรือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้แจ้งนะคะว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอปงและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมคลองหรือลำน้ำที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเซลล์บอดแคสต์นะคะแจ้งเตือนข้อความนะคะผ่านเซลบอดแคสต์ที่ได้มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอปงจังหวัดพะเยาทั้งนี้ค่ะสามารถที่จะแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะเพิ่มเพื่อนที่ LINE ID LINE @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: นะครับก็จากการที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้พยากรณ์ล่วงหน้าไปแล้วแล้วก็เกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือเหตุน้ำป่าไหลหลากนะครับอ
1: ัน
0: นี้เป็นในเรื่องของเทศบาลเมืองน่านนะครับก็ออกประกาศเตือนภัยฉบับที่1นะครับเรื่องฝนตกหนักแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากโดยเมื่อเช้านะครับก็คือประมาณ 7:00 น.นะครับเทศบาลเมืองน่านก็ออกประกาศเตือนภัยฉบับที่1นะครับความว่าเนื่องด้วยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกว่า200มม.นะครับในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนเหนือลำน้ำยาวฝั่งตะวันออกลำน้ำว่านะครับก็มีปริมาณสูงขึ้นเทศบาลเมืองน่านนะครับก็ขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมในปี2549และปี2567ให้เก็บข้าวของนะครับขึ้นสู่ที่สูงให้พ้นน้ำเตรียมย้ายยานพาหนะนะครับไปไว้ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางนะครับไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยด้วยครับ
1: ค่ะสำหรับท่านที่มีความประสงค์นะคะจะอยู่ในบ้านที่ท่านเชื่อว่าปลอดภัยค่ะก็ให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคนะคะและเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างอุปกรณ์การประกอบอาหารเครื่องมือสื่อสารให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันค่ะซึ่งการไฟฟ้าเนี่ยอาจจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนนั่นเองค่ะ
0: นะครับคุณผู้ฟังเมื่อได้รับการประกาศแจ้งเตือนนะครับหรือว่าคำสั่งให้อพยพจากพื้นที่สิ่งสำคัญนะครับก็คือการตั้งสติแล้วก็รีบปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างถูกต้องเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ขอแนะนำ5ขั้นตอนในการปฏิบัติตัวนะครับเมื่อได้รับคำสั่งให้เตรียมอพยพมีดังนี้นะครับประการที่1ตั้งสติและปฏิบัติตามประกาศอพยพทันทีอย่ารอให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงประการที่2ครับหยิบกระเป๋าฉุกเฉินที่เตรียมไว้นำของสำคัญติดตัวไปเท่าที่จำเป็นประการที่3ครับให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้พิการและก็ผู้ป่วยประการที่4นะครับตัดระบบไฟฟ้าและปิดวาล์วน้ำหลีกเลี่ยงการสัมผัสขณะที่ตัวเปียกหรือว่ายืนในน้ำและก็ประการที่5ครับเลือกใช้เส้นทางอพยพที่ปลอดภัยและไม่ย้อนกลับไปเก็บทรัพย์สินที่สำคัญนะครับก็คืออย่าลืมติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและไม่กลับเข้าพื้นที่นะครับจนกว่าจะได้รับการยืนยันว่าปลอดภัยทางนี้ก็เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินครับ
1: ค่ะในส่วนของกองทัพบกเองนะคะก็มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะล่าสุดนะคะในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2ก็คือที่จังหวัดนครพนมทางด้านของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ค่ะก็ได้มีการตรวจสภาพความพร้อมกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือประชาชนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งปัจจุบันนะคะในพื้นที่เนี่ยยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งทางหน่วยทหารเองก็พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: นะครับทางด้านหน่วยเฉพาะกิจสิงห์อำนาจนะครับกองกำลังนเรศวรโดยท่านรองผู้บังคับการนะครับก็ได้นำกำลังพลจิตอาสานะครับได้ร่วมกับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนสำนักงานปภ.จังหวัดแม่ฮ่องสอนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนและกรมทางหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ลงพื้นที่นะครับในการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยโดยได้ร่วมกันทำความสะอาดแล้วก็ขจัดดินโคลนบริเวณถนนและก็บ้านเรือนประชาชนเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นที่ถนนบริบาลเมืองสุขแล้วก็ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นะครับอันนี้ก็คือหน่วยทหารนะครับในพื้นที่ก็ร่วมกับภาคส่วนต่างๆได้ช่วยกันสำหรับในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินนะครับก็อยู่ภาคเหนืออยู่แล้วนะครับก็ไปติดตามการปฏิบัติงานนะครับของคุณหมอยี่หวาจิตอาสาใต้ร่มพระบรมีครับวันนี้นำเสนอในตอนด้วยรักและห่วงใยครับไปติดตามรับฟังแล้วก็รับชมกันเลยครับ
3: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะช่วงนี้ฝนตกทุกวันได้เวลาที่พวกเราจะต้องเดินทางขึ้นดอยไปเยี่ยมชาวบ้านกันอีกแล้วนะคะทราบข่าวจากชาวบ้านว่าช่วงนี้ถนนทางเข้าหมู่บ้านลื่นเละรถยนต์เข้าไม่ได้อีกแล้วค่ะทั้งที่ปีนี้ก่อนหน้าฝนทางอบต.แม่สองได้ช่วยเข้าไปเคลียร์พื้นที่ในหลายจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและช่วงที่มีดินสไลด์ลงมาปิดถนนทางขึ้นหมู่บ้านแต่พอฝนตกลงมาก็พบว่าที่ทำไปยังไม่ได้ผลค่ะคงต้องรอแก้ไขในครั้งต่อไปตอนนี้ที่หมู่บ้านบาเดยังมีคนป่วยนอนติดเตียงอยู่1รายคุณยายที่เป็นข้ออักเสบเรื้อรังค่ะตอนนี้พวกเราก็ตั้งใจที่จะไปเยี่ยมคุณยายด้วยนะคะเกือบ2เดือนแล้วที่ไม่ได้ขึ้นไปไม่รู้ว่าโครงการต่างๆที่เราทำกันไว้จะเป็นอย่างไรบ้างที่แน่ๆกิจกรรมในรอบนี้นอกจากเยี่ยมบ้านแล้วพวกเราจะช่วยกันพัฒนาบ่อปลาอีกด้วยค่ะบ่อปลาสามัคคี5ปีแล้วที่หลายชีวิตบนดอยแห่งนี้ใช้เป็นแหล่งอาหารและเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชาวบ้านผู้ที่สนใจและนำไปต่อยอดเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวค่ะ29-30 สิงหาคมนี้จะเก็บภาพน่ารักน่ารักของชาวบ้านและเด็กๆมาฝากกันนะคะรอบนี้มีขนมเปี๊ยะไปฝากชาวบ้านบ้านละ1กล่องและมีการเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกับชาวบ้านด้วยค่ะเด็กๆบนดอยจะมีโอกาสได้กินก๋วยเตี๋ยวก็ตอนที่พวกเราขึ้นมาเยี่ยมบ้านนี่เองค่ะบางทีใน1ปีได้กินแค่ครั้งเดียวขออนุญาตประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางนี้เลยนะคะท่านใดสนใจจะเดินทางขึ้นไปเยี่ยมเด็กๆและชาวบ้านบนดอยที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากในวันที่29-30 สิงหาคมนี้เชิญเลยนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยผ่าน Facebook ยี่หวาคีตาคิมหันค่ะเอาละค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วก่อนจากกันขอนำภาพจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปอสวมาฝากกันอีกสักรอบนะคะภาพน่ารักน่ารักของคุณหมอคุณพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุกคนเรียกได้ว่ายิ้มอิ่มใจกันเลยค่ะแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: ค่ะแล้วก็ต่อกันเลยนะคะสำหรับช่วงคนดียังมีอยู่ค่ะทุกวินาทีมีค่านะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกของเราค่ะก็ขอชื่นชมเรือโทหญิงกัลยาสุแก้วนะคะช่วย CPR ผู้ประสบอุบัติเหตุโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคมค่ะเวลาสักประมาณ 22:40 นาทีนะคะก็ได้เกิดอุบัติเหตุที่บริเวณถนนเทพรัตน์ขาเข้ากิโลเมตรที่7ค่ะที่ตำบลบางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและหมดสตินะคะขณะเกิดเหตุทางด้านของเรือโทหญิงกัลยาค่ะซึ่งสังกัดกรมแพทย์ทหารเรือนะคะได้ผ่านมาพบเหตุจึงเข้าประเมินอาการและให้การช่วยเหลือด้วยการทำ CPR ทันทีพร้อมกับประสานทีมกู้ชีพเข้าดำเนินการช่วยเหลือต่อก็ขอชื่นชมนะคะในความเสียสละและจิตสาธารณะที่นำความรู้ความสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินนี้ค่ะ
0: ครับในช่วงนี้นะครับมาดูข่าวสารของในส่วนของรัฐบาลกันบ้างนะครับวันนี้นะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับบอกว่าคณะรัฐมนตรีนะครับได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงนะครับกำหนดด่านศุลกากรและด่านพรมแดนตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อเพิ่มเขตศุลกากรนะครับของด่านศุลกากรนครพนมจากเดิม1แห่งนะครับเป็น3แห่งเพื่อให้สอดคล้องกับสถานที่ปฏิบัติพิธีการศุลกากรในปัจจุบันรองรับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จและก็เพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและก็การขนส่งระหว่างประเทศครับ
4: ค่ะโดยกล่าวว่านะคะร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเนี่ยกำหนดเขตศุลกากรของด่านศุลกากรนครพนมประกอบไปด้วย1เลยค่ะบริเวณด่านศุลกากรนครพนมที่ตำบลอาสามารถอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นพื้นที่เดิมค่ะ2เลยนะคะบริเวณคลังตรวจสินค้าและเก็บของกลางหรือคลังสินค้านั่นเองค่ะที่อา8ตำบลอาสามารถอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเพิ่มขึ้นใหม่และ3ค่ะที่บริเวณอาคารคลังสินค้าศุลกากรศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมตำบลอาสามารถอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเพิ่มขึ้นใหม่เช่นกันค
0: ่
4: ะ
0: การเพิ่มพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็มีความจำเป็นนะครับเนื่องจากกรมศุลกากรได้รับอนุญาตนะครับให้ใช้อาคารคลังสินค้าอา8ซึ่งตั้งอยู่ถัดจากแนวรั้วด่านศุลกากรนครพนมเป็นสถานที่ตรวจปล่อยสินค้าขณะเดียวกันนะครับก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้งานศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมแต่พื้นที่ทั้ง2แห่งนะครับยังไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นเขตศุลกากรตามกฎหมายจึงต้องปรับปรุงกฎกระทรวงเพื่อให้สามารถที่จะดำเนินพิธีการศุลกากรแล้วก็ตรวจปล่อยสินค้าได้อย่างถูกต้องรวมถึงรองรับนะครับการให้บริการนำเข้าและส่งออกนะครับในลักษณะone stop service นะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับ
4: ค่ะทางด้านของด่านศุลกากรนครพนมเนี่ยก็ถือว่าเป็นด่านชายแดนสำคัญนะคะที่ตั้งอยู่ห่างจากด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3ค่ะประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็เป็นจุดรองรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศผ่านเส้นทาง R12 นะคะซึ่งเชื่อมไทยกับสปป.ลาวเวียดนามและจีนตอนใต้รวมทั้งเชื่อมโยงกับเส้นทางคมนาคมสำคัญค่ะก็เรียกได้ว่ามีศักยภาพในการเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำหรับการขนส่งและกระจายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรกรเกษตรของไทยนะคะอย่างเช่นทุเรียนไปยังตลาดจีนนั่นเองค่ะ
0: การเพิ่มเขตศุลกากรนะครับจาก1เป็น3นี่ก็จะช่วยให้พื้นที่ปฏิบัติงานจริงนะครับซึ่งมีสถานะทางกฎหมายรองรับสามารถที่จะตรวจปล่อยสินค้าแล้วก็ดำเนินพิธีการนำเข้าและส่งออกได้สะดวกขึ้นเป้าหมายสำคัญนะครับก็คือการทำให้ศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนมนี่สามารถที่จะพัฒนาไปสู่การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จลดขั้นตอนและก็เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าซึ่งจะเป็นประโยชน์นะครับต่อผู้ประกอบการและก็ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการค้าชายแดนไทยด้วยครับ
4: ค่ะแล้วก็สำหรับในช่วงนี้นะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านค่ะซึ่งกองทัพบกเองก็ได้มีการตั้งวอร์รูมแล้วนะคะสำหรับดูแลพี่น้องประชาชนค่ะในส่วนของหน่วยทหารที่อยู่ในพื้นที่มณฑลทหารบกที่38สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์โทรศัพท์054-718-070-1ค่ะ
0: นะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อประเด็นก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะศาลจังหวัดยะลาสั่งจำคุก4ปีผู้ต้องหาสั่งซื้ออุปกรณ์ทางร้านค้าออนไลน์สนับสนุนกลุ่มก่อความรุนแรงในการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอบันนังสตาสักครู่มาติดตามค่ะ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวล
7: ฮัลโหลเซฟเวลเหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวล
7: ฮีโร่เซฟเวลเหรอผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
8: ว้ฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ศาลจังหวัดยะลาอ่านคำพิพากษาชั้นต้นในคดีหมายเลขดำที่อ.255/2569ซึ่งมีนายอับดุลราแมจำเลยในความผิดฐานซ่องโจรและร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธเพื่อก่อการร้ายสืบเนื่องจากเหตุการณ์บังคับใช้กฎหมายเมื่อวันที่22พฤษภาคม2568เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมตัวผู้ต้องหาหลังสืบทราบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่จัดหาและสั่งซื้ออุปกรณ์ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์เพื่อส่งต่อให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนำไปใช้ก่อเหตุในพื้นที่อำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจำเลยได้ให้การรับสารภาพที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีโดยรับว่าเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุจริงศาลชั้นต้นจึงพิพากษาจำคุก4ปีแต่เนื่องจากคำรับสารภาพในชั้นซักถามเป็นประโยชน์และมีเหตุบรรเทาโทษศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุก1ปี12เดือนสำหรับนายอับดุลรอแมเมื่อวันที่17สิงหาคม2569ที่ผ่านมาศาลอุทธรณ์ยะลาเปลี่ยนคำตัดสินจากเดิมที่ให้รอการลงอาญา2ปีเป็นจำคุก1ปีในฐานความผิดฐานอ้างยี่เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเยี่ยมคนไทย6รายที่ได้รับบาดเจ็บจากระเบิดตกค้างเผยการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีคาดกลับบ้านได้เร็วๆนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
11: วันนี้นายบุญยฤทธิ์วิเชียรพันธ์เอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟประเทศอิสราเอลพร้อมด้วยนายประสานคิดดีอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายแรงงานและนางสาวเกรดฟ้าเหาะสูงเนินเลขานุการตรีได้เข้าไปเยี่ยมคนงานไทย6รายซึ่งได้รับบาดเจ็บในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้จากเหตุวัตถุระเบิดที่ตกค้างในหมู่บ้านเมจูล่าทางตอนเหนือของอิสราเอลที่โรงพยาบาลซิฟเมดิคอลเซ็นเตอร์เอกอัครราชทูตได้พบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้ป่วยซึ่งยังคงมีกำลังใจดีพร้อมทั้งรับทราบจากทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลและแพทย์ผู้ผ่าตัดว่าโดยรวมการรักษาผู้ป่วยทั้ง6รายผ่านไปได้ด้วยดีตามแผนการรักษาของคณะแพทย์และอยู่ระหว่างติดตามอาการซึ่งคาดว่าจะสามารถกลับบ้านได้ในไม่ช้าอีกทั้งได้พูดคุยกับมารดาของผู้ป่วยบางรายด้วยขณะที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลย้ำว่าจะดูแลรักษาพยาบาลคนไทยข้างต้นให้ปลอดภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีเกี่ยวกับรูปแบบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569กรณีมีการใช้บาร์โค้ดและรหัส QR บนบัตรเลือกตั้งหลังผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญหลังได้รับเรื่องร้องเรียนจำนวน22คำร้องเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเลือกตั้งทั่วไปของกกต.ซึ่งมีข้อสงสัยว่าสามารถใช้สืบทราบหรือตรวจสอบตัวตนของผู้ลงคะแนนรวมถึงผลการลงคะแนน นได้อันอาจทำให้การออกเสียงเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยลับและอาจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหลายมาตราศาลรัฐธรรมนูญเตรียมการไต่สวนในวันพุธที่26สิงหาคมนี้ตามที่นัดไว้เดิมซึ่งมีการนัดหมายพยานไว้5ปาก
12: คำพูดที่ไร้ค่าไม่ต่างจากชีวิตที่ไร้ราคาของคนไม่จริงใจรวมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
13: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จมีแต่ทางตรงสำหรับคนไม่หยุดเดิน
3: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
4: Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะสวัสดีรอบ2นะคะเมื่อเช้าใครตื่นเช้าเราเจอกันในแชร์ข่าวเช้าด้วยนะคะดีเจแนนรัชดามาแล้วบ่ายโมงถึงบ่ายสามทาง EFM 94เจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อเช้านี้เนี่ยก็ก่อนที่จะจบรายการแชร์ข่าวเช้าเนี่ยเราก็มีข่าวเศร้าที่เข้ามาพอดีนั้นว่าตอนนี้หลายๆคนก็คงจะทราบแล้วนะคะเป็นข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของพี่เรย์แมคโดนัลด์นั่นเองด้วยอายุแค่49ปีเท่านั้นนะคะก็ช่วงที่หลังจากจบแชร์ก็กลับไปกินข้าวไปพักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เห็นตามหน้าไทม์ไลน์นะคะมีผู้คนมากมายที่ไว้อะไรให้กับพี่เรย์นะคะแล้วก็ได้อ่านหลายๆคนที่อาจจะเป็นดาราเป็นศิลปินในยุคเดียวกับพี่หรือแม้กระทั่งรุ่นน้องทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพี่เรย์เนี่ยเขาคือเป็นตัวแทนของไอคอนแห่งยุคเนาะแล้วก็เป็นตัวแทนของคนที่กล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองมีแนวทางของตัวเองชัดเจนนะคะบางคนถึงกับบอกว่าพี่เป็นจิตวิญญาณแห่งยุคเลยก็ว่าได้นะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่เรย์ด้วยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งนั้นว่าภาพของความเป็นคนเท่ๆคูลๆของพี่เรย์น่าจะอยู่ในใจของแฟนๆทุกๆคนไปตลอด
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: เดี๋ยวคืนนี้นะคะพุทโธพุทโธจะมาครบทีมนะคะพี่เผือกพี่เติ้ลพี่หอมเดี๋ยวมารอดูว่าชาวพุทโธเรียนเนี่ยเขาจะมีปัญหาเรื่องราวอะไรมาปรึกษากัน3ทุ่มถึง5ทุ่มกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพุธอยากให้เราสนิทกันเหมือนกับที่จรัญสนิทวงอจุ้ย
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Demos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งฮาริสแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
5: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน

0: พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มีรีเควสจากคุณผู้ฟังมานะคะบอกว่าอยากจะฟังขี้แง่พ็อกซี่ค่ะถ้าได้เนี่ยพี่แนนน่ารักมากๆเลยแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ ก็ยังคงสวยเหมือนเดิมโอ้ยก็อยากน่ารักด้วยอ่ะเปิดให้

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะเทิร์นโปรไปกับเจ้าของร้านอาหารคนสวยอย่างคุณมุกเองเป็นทายาทรุ่นที่2แล้วของเจ้าของร้านเม้งปูดองนะคะก็จริงๆนอกจากเรื่องของความสวยงามที่ทุกคนเห็นว่าร้านอาหารในเวลาที่ขายดีๆคนเยอะๆคนก็จะคิดว่ามันก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่น่าก้าวขาเข้าไปลองนะคะแต่ว่าใครจะรู้ว่าเบื้องหลังของความสวยงามนั้นเนี่ยก็จะต้องผ่านวิกฤตมาทั้งภาวะเศรษฐกิจซบเซาวิกฤตโควิด 19นะคะคู่แข่งมากมายในยุคที่เราก็ต้องยอมรับนะว่าหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเราไปกินตามร้านต่างๆเนี่ยเราใช้พลังโซเชียลมีเดียนะบางทีเราดูรีวิวแล้วเราก็ไปกินตามรีวิวอะไรเงี้ยแล้วจะต้องทำยังไงที่จะต้องประคับประคองทุกอย่างบวกกับเรื่องของรสชาติให้มันยังถูกปากผู้คนนะคะก็ได้พูดคุยกันไปในใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM New Release
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้เป็นซิงเกิลโซโล่ของน้องตุ้ยเชียทอนนะคะหรือว่าตุ้ยไลแคนนั่นเองมาพร้อมกับเพลงป๊อป R&B ที่ถ่ายทอดโมเมนต์เวลาที่เราเจอคนที่ใช่เนี่ยเราก็อยากจะชวนเขาไปเปิดใจด้วยกันนะคะซึ่งเพลงนี้ตุ้ยบอกว่าเขามีส่วนร่วมตั้งแต่คิดคอนเซปต์เพลงเนื้อร้องทำนองเรียกว่าอยู่ในทุกกระบวนการทำงานเลยก็เลยรู้สึกว่าซิงเกิลนี้ค่อนข้างจะสะท้อนตัวตนทางด้านดนตรีของตุ้ยออกมาได้มากๆเลยทีเดียวแล้วก็ MV ยังได้จริงๆอยู่มาเป็นนางเอกใน MV ให้ด้วยนะคะนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าปล่อยใจจากตุ้ยไลแคนค่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ

เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะต้อนรับพี่ๆ Yesterday กลับมาพร้อมกับซิงเกิลที่แอบสปอยว่าไม่ได้เศร้าโศกอะไรมากมายนักแล้วนะคะกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าที่ที่ปลอดภัยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาคุยกับ Yesterday กัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ฉันจะได้ไม่ลืม
2: EFM Playlist of the Week
3: Highest clamor.
4: Number 4.
5: นาฬิกาทรายโบกี้ไลออน

0: 4เพราะอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์ประชาพันธ์พาไปมูเติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าคชาพาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: EFM on Tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อย
4: FM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
3: อยก
5: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Cornet For Farcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะจังหวัดน่านตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์อุทกภัยระดมกำลังเจ้าหน้าที่เรือท้องแบนเจสกีเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือหลังเกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่สักครู่มาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
9: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอม
0: ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รังนกแท้ต้องแรงยิ่งฟ้าดื่มแรงรังนกแท
3: ้นายบรรจงขุนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและการเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะที่อำเภอปัวได้รับผลกระทบเป็นบริเวณกว้างมากถึง7ตำบล60หมู่บ้านประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 8,000 ครัวเรือนขณะที่พื้นที่อำเภอท่าวังผาสันติสุขและแม่จริมได้รับผลกระทบเช่นกันหน่วยงานต่างๆได้เข้าช่วยเหลือเร่งอพยพประชาชนในพื้นที่วิกฤตออกมาอยู่ในที่ปลอดภัยโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและเด็กเล็กพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับถึง7แห่งในพื้นที่อำเภอปัวพร้อมระดมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจตะเวนชายแดนและหน่วยกู้ภัยต่างๆนำเรือยางเรือท้องแบนและเจ็ตสกีเข้าช่วยเหลือมีการจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยเหลือในการอพยพในพื้นที่ที่เข้าถึงลำบากด้านนายกรัฐมนตรีห่วงใยน้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งการตรงจากออสเตรเลียสั่งการเร่งช่วยเหลือประชาชนเต็มที่คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: ที่กรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านซึ่งได้ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้วโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการทุกภาคส่วนกองทัพเข้าไปดูแลช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะเส้นทางที่ถูกตัดขาดพร้อมให้นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลเขตภาคเหนือเร่งดูแลพร้อมกันนี้ได้โทรศัพท์ด่วนไปยังรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะด้านการอพยพและจัดหาอาหารกล่องปรุงสุกต้องเพียงพอย้ำให้ความสำคัญต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมทั้งเร่งสำรวจพื้นที่และเส้นทางที่ได้รับผลกระทบไม่ให้มีเส้นทางในชุมชนใดถูกตัดขาดพร้อมกำชับให้ติดตามปริมาณฝนระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและเตรียมรับสถานการณ์น้ำหากมีมวลน้ำเพิ่มขึ้นยศสวัสดิ์พงประภาสรายงานครับ
3: ขณะที่ตำรวจภูธรภาค5เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านคุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
5: พลตำรวจโทกิตถาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5สั่งการเร่งด่วนเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของจำเป็นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในการดำรงชีพตำรวจภูธรภาค5จึงเปิดจุดรับบริจาคสิ่งของเพื่อรวบรวมและนำไปส่งมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างกำลังใจแก่พี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์วิกฤตโดยสิ่งของที่เปิดรับบริจาคได้แก่น้ำดื่มเครื่องดื่มที่จำเป็นอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปและอาหารกระป๋องข้าวสารยาสามัญประจำบ้านและวิชภัณฑ์ที่จำเป็นของใช้ส่วนตัวและของใช้ในชีวิตประจำวันผ้าอ้อมเด็กผู้ใหญ่และสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กและผู้สูงอายุเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพโดยจุดรับบริจาคที่จุดประชาสัมพันธ์อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่19ถึงวันที่22สิงหาคมสอบถามรายละเอียดได้ที่053140052ณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
6: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
3: ฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เปลี่ยนอดีตให้เป็นบทเรียนไม่ใช่สิ่งที่มาทำร้ายใจ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: ตอนเจลบอยซีซั่นแรกเนี่ยเราก็ได้ต้อนรับ4หนุ่มแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะคะเจลบอย2แล้วเราก็จะต้อนรับ6หนุ่มเลยนะคะนิวไปพี่เจเลออนพีมแล้วก็ไม้เดี๋ยวเจอกันพระรหัสนี้ใน EFM Fandom Live กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
4: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไป

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชูโฟร์เมคอาทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: ช่องวัน31และวันดีออริจินอลร่วมกับศูนย์การค้าซีควอนสแควร์ศรีนครินทร์ขอเชิญบุกงานเส้นทางนักเลงแดงใบเล่ The Experience หากคุณย้อนยุคสู่2499กับเหล่าแก๊งนักแสดงจีสุธิรัตน์ไรท์นรพัฒน์ก้อยอรัชพรจิ๊กสุวัจนีเป้ยปานวาดพอยต์ชลวิทย์มดวิสรุตแม็กซ์เจนมนะและบิ๊กดีเจราในวันพุธที่19ถึงวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมนี้ณซีคอนสแควร์ฮอลล์ชั้น1ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์
4: ตายโต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัสสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊กับลีด AC รีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไฟเสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
5: อังคารคลุมโปง
6: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทําธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากอย่างนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นคนควันนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
7: ว้าว
8: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2ทุ่มถึง4ทุ่มที่ EFM 94
9: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
10: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อังคารคลุมโปง X
9: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
11: เมื่อคืนนี้นะคะอังคารคุมโปงของเราได้ฟังเรื่องราวจากคุณน้ำหวานแล้วก็คุณเจเป็น2นักเล่าเรื่องที่เขาชนะกับแคมเปญอังคารคุมโปง Horror Story ไปนะคะมีทั้งเรื่องเงินซื้อที่นะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องแกรก ก็เป็นประสบการณ์ตอนที่เขาไปเที่ยวต่างประเทศของรุ่นพี่คนนึงนะคะเอาเป็นว่าใครที่ยังไม่ได้ฟังก็ย้อนหลังกันได้นะคะอังคารคุมโปงกับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
5: อังคารคลุมโปง X
9: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
12: EFM DJ Playlist by
11: DJ Nan ค่ะและตอนนี้นะคะต้อนรับหนึ่งวงที่ดีใจมากวันนี้ไม่เอาเพลงเศร้ามาฝากเราแล้วนะคะพี่วีเดอร์เซเดย์สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
11: หลังจากที่เราปล่อยเพลงเศร้าในการคัมแบ็กของเรามาทั้งสองเพลงติดกันเลย
13: ครับ
11: วันนี้เราตัดสินใจแล้วว่าเราจะเดินออกจากความเศร้าใช่ไหมคะ
13: ก็เปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้าง
11: เปลี่ยนอารมณ์บ้างเปลี่ยนมูดบ้างวันนี้พี่มาพร้อมกับเพลงที่ชื่อว่าที่ที่ปลอดภัย
13: ใช่ครับ
11: คำถามแรกเลยท่ามกลางเรื่องราวมากมายที่จะให้บอกเล่าทำไมเราถึงเลือกที่จะเล่าเรื่องนี
13: ้มันเหมือนกับจริงๆตอนแรกมันเหมือนเราไปทัวร์กันแหละนั่งรถตู้แล้วก็เหมือนคุยกันอะไรสักอย่างแล้วมันมีคำนี้ขึ้นมาแล้วไปผมไปสะดุดคำนี้แล้วก็รู้สึกเฮ้ยท่านมันแบบรู้สึกทัดใจจัง
11: มันเชื่อมโยงกับเรา
13: เอออะไรมันอาจจะแบบว่าเออมันผมว่ามันเป็นรู้สึกคำที่มันฟังแล้วมันรู้สึกอบอุ่นดีอะไรเงี้ยแล้วก็มันแล้วก็รู้สึกว่าไอ้คำว่าที่ที่ปลอดภัยเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่สถานที่หรอกมันน่าจะเป็นคนมากกว่าคนที่แบบว่าอยู่ข้างๆเราอะไรเงี้ยหรือว่าคนที่ทำให้เราแบบไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาอะไรเงี้ยเพราะทุกวันนี้ผมก็เชื่อว่าทุกคนก็เข้มแข็งแล้วเนาะบางทีเรารู้สึกอยากพักบ้างอยากเป็นตัวเองบ้างอยากมีที่ที่เราอ่อนแอได้บ้างอะไรเงี้ย
11: เหมือนเป็นเซฟโซนของเรา
13: ใช่ประมาณนั้นใช่
11: จริงๆแบบที่เอาจริงอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เนาะ
13: ใช่คร
11: ับ แต่ว่าคนที่เราจะอยู่ด้วยสำคัญกว่า
13: ใช่ครับใช่ครับ
11: ค่ะแล้วคราวนี้การเล่าเรื่องของเพลงนี้จริงๆแอบโดนชื่อเพลงหลอกนิดนึงเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกแนนเข้าใจว่า
7: อ๋อคือเขาจะหักเลยคือเขาจะเป็นเพลงรักเลยเพราะว่าเขาเจอที่ที่ปลอดภัยแล้วแต่จริงในเนื้อหาของเพลงก็ยังเหมือนคงตามหาใช่ไหมคะยังไม่เจอใช่ไหมพี
13: ่ก็ในเพลงก็เหมือนกับว่าจริงๆด้วยความที่อย่างที่บอก Yesterday ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงเศร้าเนาะผมก็เลยรู้สึกว่าก็อยากจะเล่าต่อจากความเศร้าของ Yesterday นั่นแหละก็คือเป็นคนที่เจ็บช้ำมาอะไรเงี้ยแต่ว่าเจ็บช้ำแล้วแต่ว่าเรายังเชื่ออยู่ว่าจะแบบเจอคนที่เป็นที่ปลอดภัยในสักวันหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะผมแค่รู้สึกว่าเพลงนี้ผมก็เขียนเองด้วยผมรู้สึกว่าไม่อยากให้คนที่เคยเศร้ากับเพลงเราอ่ะแล้วก็รู้สึกจมอยู่กับมันแล้วก็แบบว่ากลัวใช้ชีวิตด้วยความกลัวหรือแบบว่าเออเราไม่เชื่อความรักแล้วอะไรเงี้ยผมไม่อยากให้ทุกคนคิดอย่างนั้นผมอยากให้รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราแบบว่าหัวใจเราเป็นที่ปลอดภัยตัวเองได้คิดได้ว่าเฮ้ยเราเชื่อว่าเราสมควรได้รับความรักที่ดีเราจะมีคนที่มาคอยแบ่งเบาหรืออะไรเงี้ยอยู่ข้างๆอะไรเงี้ยมันก็น่าจะดีกว่าที่จะรู้สึกว่าเออให้เขาไปจมเลยรู้สึกว่าฟังเพลงนี้ก็อยากฝากไว้แบบเนาะเผื่อเชื่อปุ๊บผมว่าเดี๋ยวมันก็เจอเดี๋ยวจักรวาลส่งมาให้เอง
7: หรอ manifest
13: อะไรครับ
7: ว้าวคือเขิบดัง
13: ใช่ครับ
7: แล้วคนนี้พี่อาจเชื่อคนเดียวแล้วต้องมาชักชวนเพื่อนๆในวงให้เชื่อด้วยหรือว่าเชื่ออยู่แล้ว
14: จริงๆเราส่วนตัวเราคือเราก็เชื่ออยู่แล้วเราก็ชอบคำนี้เหมือนกันมันเหมือนว่าพออายุมันเริ่มเยอะขึ้นอ่ะเรารู้สึกว่าเอ้ยบางทีแบบเรื่องราวถ้ามีใครสักคนที่เป็นที่ปลอดภัยให้เราได้เราก็รู้สึกว่ามันน่าจะแบ่งเบาการใช้ชีวิตไปได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยคำนี้ก็ชอบแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกอ่ะฟังเนื้อตอนแรกอ่ะได้ยินคำก่อนยังไม่มีเนื้อเพลงมาเลยแล้ววันนั้นนั่งซ้อมอยู่บ้านตูนนั่งทำเพลงกันอัดเขาก็เลยมาแล้วก็ร้องท่อนฮุก
7: แต่เป็นหมายถึงว่าร้องเปล่าๆ
14: อ่ะร้องเปล่าๆแล้วแบบร้องให้ฟังอะไรเงี้ยกับเมโลดี้อะไรเงี้ยทุกคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาท่าว่ะอะไรเงี้ยมันรู้สึกได้อะไรเงี้ยถึงแบบมวลเพลงอะไรเงี้ยครับ
7: ก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาด้วยทางด้านดนตรีมีการตั้งใจดีไซน์อะไรเป็นพิเศษไหมคะสำหรับซิงเกิลนี้
15: ก็จะ
7: ช่วยเขย่าตัวเพื่อน
15: คือเพลงนี้ก็เราทำให้ดูฟังง่ายครับแต่ก็ยังมีรายละเอียดที่เยอะครับ
7: คือฟังง่ายแต่เล่นยาก
15: ก็
14: ไม่ถึงขั้นนะน้อง
15: ใช้คำว่ามีรายละเอียด
13: ใช้คำว่ามีรายละเอียด
15: คิดบวกแต่ก็จะมีคอมเมนต์แซวๆครับว่ากีตาร์ของพี่บอมเขาปราณีให
16: ้อ๋อครับก็ปานีจริงๆครับ
14: ไม่ไม่ได้
16: ค
14: ือ
16: ก็พูดเลยพูดเลย
14: ไม่คือถึงว่าที่บอมบอกว่ามันยากเพลงนี้จริงๆมันยากที่วิธีคิดให้มัน
16: ใช่
14: หมายถึงว่าบางทีแบบเราเล่นเยอะด้วยเทคนิคเยอะอย่างเงี้ยมันฟังแล้วมันไม่รู้สึกปลอดภัยมันต้องรู้สึกว่ามวลมันต้องใช
7: ่
14: กับเนื้อเพลงกับดนตรีอะไรเงี้ยมันน่าจะยากที่วิธีคิด
16: ใช่ครับเป็นเรื่องวิธีคิดมากกว่าครับอาจจะมีวิธีการเล่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยครับ
7: ยังไงอ่ะพี่วิธีการเล่น
16: มันทำการดิ้นเร็วๆอะไร
14: อ่ะ
16: มีอยู่ยังมีอยู่คงความแบบนะ
7: ขอโชว์สักท่อนได้ไหมที่พี่คิดว่าแบบเฮ้ยคนอื่นมองว่ายากแต่จริงสำหรับพี่บอมคือมันง่ายมากพี่รัวนิ้วมาเลย
13: โอ้โหกีตาร์โป่ง
14: นี่คือใช่เลยนะเนี่ยถูกจุดเลยพี่นายถูกจุดเลย
16: มันเป็นรูปแบบว่าอะไรอย่างเง
7: ี้
16: ย
7: ไม่ใช่ AI ป่ะเนี่ย
16: อะไรอย่างเงี้ยเป็นรูปแบบปกติอะไรแบบไปทางแบบฟิวชั่นหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ย
7: ฝ่ามืออรหันต
14: ์ฝ่ามืออรหันต์ใช
16: ่อะไรครับ
7: โอ้และในพาร์ทของการร้องอะค่ะพี่อยากต้องดีไซน์อะไรไหมแต่ว่าจริงเสียงพี่อยากเป็นเอกลักษณ์มากเนาะ
13: ก็โอ้ขอบคุณครับแต่ก็ดีไซน์ไหมมันอาจจะด้วยความที่แบบว่าไอ้อย่างเมโลดี้เนี่ยเหมือนกับว่าพี่ที่ทำเมโลดี้ขึ้นมาด้วยก็คือพี่ที่ทำฝากให้เขารักนี่แหละใช่ก็คือชื่อพี่เชษที่สนิทกันมันเหมือนกับว่าอาจจะรู้ทางกันอยู่แล้วแต่ว่าบางอันก็อันไหนที่มันตั้งแต่แรกเมโลดี้ที่มันขึ้นมาก่อนมันอันไหนที่มันรู้สึกว่ามันแปลกๆผมก็จะปรับของผมมาประมาณนึงอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันก็เลยร้องเหมือนเป็นปกติเลยมากกว่าเหมือนว่ามันอาจจะด้วยทำงานด้วยกันมาหลายเพลงก่อนนู้นก็มีเพลงวนมีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วหลังๆนี้ก็มีอีกเตรียมไว้อีกหลายเพลงมันก็เลยค่อนข้างรู้สึกว่าเออมันเหมือนผมกับพี่เชษเหมือนกลายเป็นเกิดจะเป็นคนๆเดียวกันไปแล้วอะไรเงี้ยจากวิธีการคิดเมโลดี้มาอะไรเงี้ย
7: คราวนี้ไปพาร์ทของ MV ก็ยกกองกันไปถ่ายถึงสะพานพระราม8ใช่ไหมพี่เช
13: ษใช่ครับ
14: กองสนุก
13: พื้นที่ตั้งประสบความสำเร็จแล้ว MV นี
14: ้ทุกคนถ่ายถูกหมดนะ
7: ที่มันเป็นสะพานทองๆใช่ไหมล่ะ
14: ยังขยี้ต่อไม่ฮะไปญี่ปุ่นครับ
7: ไปญี่ปุ่น
13: ใช่ครับ
7: ทำไมถึงต้องไปถึงญี่ปุ่นก
13: ่อน
7: พ
13: ี่ก็อย่างด้วยครับเหมือนพอทำเพลงเสร็จเนี้ยทั้งเนื้อร้องแล้วก็ดนตรีอย่างเงี้ยมันมีอารมณ์แบบว่าความอบอุ่นและความเหงาปนๆกันแล้วก่อนนั้นคือเราอ่ะก็ได้บินไปเล่นคอนเสิร์ตญี่ปุ่นแล้วพอไปถึงที่นู่นเราก็รู้สึกเหมือนญี่ปุ่นมันจะรู้สึกแบบนั้นนิดนึง
7: มีเหงาเหงาหน่อยๆ
13: เหงาเหงากับอบอุ่นมันปนกันแล้วก็ความเป็นสีของมันที่แบบว่าสีท้องฟ้าสีบ้านเมืองสภาพอากาศอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าพอฟังเพลงเนี้ยถ้าเป็นภาพ
7: ญี่ปุ่น
13: เนาะญี่ปุ่นมันน่าจะรู้สึกว่ามันน่าจะให้มวลที่แบบถูกต้องแล้วแบบว่าน่าจะส่งเสริมเพลงนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ
7: ไปเมืองอะไรเหรอคะ
13: โอ้จริงๆก็อยู่ในโตเกียวเลยครับ
7: อืม
13: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
7: คราวนี้พอเป็นถ่ายที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยแน่นอนแคสก็จะมีคนญี่ปุ่นด้วยคนหนึ่งใช่ไหม
13: ครับ
7: เขาคือใครคะ
13: น้องรันครับ
7: น้องรันคิตาซาวะ
13: ให้อ่านอธิบายไม่ก็คือเหมือนว่าจริงๆอันนี้เป็นพี่ที่ค่ายเขาก็ได้ติดตามน้องรันอยู่หมายถึงว่าคือแต่ผมก็เลยแอบไปดูทีหลังว่าอ๋อน้องรันเขาเป็นคนญี่ปุ่นที่ชอบไทย
7: แล้วเขาเป็นยูทูบเบอร์หรือเขาเป็นอะไรคะหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์
13: น่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คือเหมือนว่าอย่างใน TikTok เขาก็จะถ่ายคอนเทนต์ว่าเนี่ยเขาบินมาไทยเลยนะแล้วเขาเรียนภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยเรียนพูดภาษาไทยแล้วน้องเขาเลยพูดภาษาไทยได้ประมาณนึงเลยเหมือนกันด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลย
7: แล้วก็พระเอกก็เป็นน้องจี
13: ใช่ครับใช่ครับ
7: เดี๋ยวให้พี่เล่าแบบว่าเส้นเรื่องคร่าวๆดีกว่าใน MV
13: ก็จริงๆก็เหมือนแต่ว่าอย่างในเรื่องก็คือด่วนตัวพระเอกก็ทิ้งบางอย่างเพื่อจะไป
7: ก็ฟิลเลอร์กับแฟนแหละเพราะว่ามีซีนลบรูปคู่
13: ใช
7: ่ไหม
13: ก็ทิ้งนู่นนี่นั้นเพื่อจะไปญี่ปุ่นเพื่อเริ่มต้นบางอย่างใหม่อะไรเงี้ยส่วนนางเอกก็เหมือนกันแต่ว่านางเอกอาจจะก็ทิ้งก็คือไปเอาของมาทิ้งเพื่อจะลบความทรงจำแบบไม่อยากกับเกี่ยวข้องกับอดีตเหมือนกันแล้วคือแล้วดันเขาก็เลยได้มาเจอกัน
7: คือพระเอกเป็นคนเก็บขยะ
13: ใช่
7: แล้วนางเอกก็โทรมาเธอมาเอาขยะที่บ้านฉันไปหน่อย
13: ใช
7: ่รอบแรกก็เอาไปหมดเลยแหวนม่วงแหวนมัน
13: ใช
7: ่แต่เซอร์ไพรส์รอบสองนะ
14: คร
7: ับ กลับมาปูตอนแรกคิดว่าเป็นแบบหนังฆาตกรรมเพราะว่าเปิดกระเป๋าด้านล่างมาเป็นนางเอกขดอยู่
13: ใช่ครับพ่วงกับโรคจิตนิดนึงครับพ่วงกับนี่ต้องให้เครดิตครับเขาชื่อพี่จักรครับจริงๆพ่วงกับทำงานกันมาตั้งแต่เพลงลืมไม่จริงแล้วก็มาฝากให้เขารักแล้วก็ไม่รู้จะหัวใครอันนี้เป็นเพลงที่4แล้วแล้วเขาก็จะมีแก๊กแบบแต่ละอันใน MV อย่างลืมไม่จริงก็แบบที่ถ้าทุกคนเคยได้ฟังหรือเคยได้ดูอันนั้นก็จะแบบว่าร้องไห้เอาน้ำตาใส่ขวดแล้วเก็บไว้แล้วสุดท้ายมาดื่มอะไรอย่างนั้นนะเขาก็จะมีแก๊กอะไรแบบเนี้ยนิดนึงหรือแบบว่าอย่าง
7: เริ่มเป็นที่ไม่ปลอดภ
13: ัยหรือแบบอย่างฝากให้เขารักก็จะแบบว่าเขาก็ตีความแบบก็กลายเป็นแบบว่าฝากคันอะไรเงี้ย
14: มุมบน
13: ใช่คือแบบว่าจากเขาก็จะแบบว่ามีมุมอีกมุมนึง
7: ที่เราคาดไม่ถึง
13: ใช่คาดไม่ถึงแล้วก็สามารถทำให้รู้สึกว่าโหเพลงเรามันไปได้ไกลขึ้นอีกหรออะไรเงี้ยได้เหมือนกับเพลงเนี้ยเหมือนกันเขาก็เนี่ยพอแบบว่าเรามีโจทย์ที่เราอยากไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาก็ไปคิดเรื่องมาแล้วก็เหมือนอย่างที่บอกว่าถ้ามันทิ้งอย่างเดียวมันก็คงธรรมดาสุดท้ายเหมือนว่าที่เขาไปนอนขดก็คือเขาก็อยากจะทิ้งจาก
7: ทิ้งตัวเองไปเลย
13: อะไรเงี้ยเพื่อจะได้ไม่ต้องจำอีกไม่ต้องเจออะไรเงี้ยอยู่กับความคิดแบบนั้นที
7: แต่ว่าสุดท้ายก็จบแบบสมหวังเหมือนหากันละกันเจอ
13: ครับใช่ครับ
7: มีแต่พี่ๆนี่แหละที่ไม่สมหวังไปยืนริบซิงเศร้าๆ
13: ใช่ครับอยู่ตรง
14: พระราม8ตรงพระราม8เฮ้ยยืนวะ
7: เออแต่ว่าหลายคนดู MV ก็ชอบนะมีทั้งจริงๆนอกจากแฟนคลับของ Yesterday แล้วก็จะมีแฟนคลับของพระเอกนางเอกด้วยที่เขาก็ไปคอมเมนต์มากมายนะคะ
14: ใช่ใช่ใช่
7: คราวนี้ในพาร์ท MV จบไปจะมีอีกพาร์ทหนึ่งที่แบบเป็นไวรัลขึ้นมาก็คือพี่ๆไปโปรโมทเพลงที่แยกกระโศกด้วยการที่ถือเหมือนแบบว่าเป็นป้ายว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยใช่ไหมคะก่อนที่จะมีพี่ไรเดอร์ที่เป็นไวรัลคลิปนั้นเดินเข้ามามีคนเดินเข้ามาเยอะไหมหรือตอนแรกเขางงๆไหม
14: คือตอนแรกคนมองว่าแบบน่าจะเขาน่าจะคิดว่าพวกมึงมาทำอะไรกันอะไรเงี้ยเพราะเราชูตรงทางที่มันข้ามไปข้ามมาคนมันจะ
7: ตรงหน้าอินเตอร์เชนเหรอคะ
14: ใช่ไหมใช่ไหม
13: ใช่ใช่ถึงอะไรไม่รู้เรียกไม่ถูก
7: ตรงข้ามเทอร์มินอล
14: ใช่ใช่ใช่ใช่ตรงนั้นแหละครับตรงนั้นแหละปุ๊บพอเดินมาปุ๊บเราก็ตั้งใจมาทำคอนเทนต์เพลงอะครับอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บสักพักหนึ่งพี่ไรเดอร์เขาก
13: ็
14: ขับมา
13: เห็น
14: แล้วก็จอดแล้วก็เดินเข้ามาถามว่าพี่คือที่ที่ปลอดภัยใช่ไหมอะไรเงี้ยแววตาเขาดูแบบว่าน่าจะมีเรื่องหนักอึ้งบางอย่างในวันนี้ที่เขาโดนมาอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าพี่งั้นมีอะไรไหนพี่ลองบอกมาเผื่อพวกผมแบบสามารถบรรเทาความทุกข์ใจของพี่ได้อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็รับฟังอะไรอย่างเง
7: ี้
14: ย
7: เขาเล่าไหม
14: เขาก็บอกว่าแบบวันนี้เขาเจอเรื่องอะไรมาอะไรเงี้ยอะไรบ้างอะไรเง
13: ี้ย
14: เราบอกว่าเอ้ยงั้นผมพอจะช่วยอะไรพี่ได้เดี๋ยวผมช่วยพี่แล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือมันเหมือนแบบว่า เขาอ่ะเห็นคำว่าที่ที่ปลอดภัยแล้วเขาเข้ามาถามว่าพี่คือที่ที่ปลอดภัยใช่ไหมอะไรเงี้ยทั้งที่เรายังไม่ได้เริ่มถ่ายคอนเทนต์เลยนะครับและทั้งที่วันเพลงก็ยังไม่ได้ปล่อยมันให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยคำนี้มันอิมแพคแบบมากมากอ่ะผมว่ากับทุกคนนะแต่แค่วันนั้นน่ะใครเจอเรื่องราวแบบไหนมาอะไรเงี้ยเหมือนเขาคงเจอเรื่องหนักอึ้งแล้วมาเจอพวกเราพอดีเขาก็เลยเดินเข้ามาแบบเป็นที่ที่ปลอดภัยเราวันนั้นเราน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับพี่ไรเดอร์คนนั้นอะไรมันก็เลยรู้สึกว่าสักเซสตั้งแต่เพลงไม่ปล่อยอะไร
7: แล้วก็ติดใจเหมือนพี่อัดก็ไปเองรอบนึงด้วย
13: ก็ลองใช่ก็ลอง
7: อันนี้ไปที่ไหนเซ็นทรัลเวิลด์ไหมคะ
13: อะไรครับแถวนั้นครับก็ไปนั่งเผื่อเอ้ยพี่ใครอยากมาแชร์อะไรอย่างเงี้ย
7: มีคนเล่าเยอะไหมพี
13: ่ก็ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับ
7: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรอ่ะความรักหร
13: อส่วนใหญ่อะไรก็จะเป็นอย่างนั้นหรือเขาก็อาจจะ
14: เ
13: ข
14: าถ้าไม่ทอง
13: ถ้าราคาทองด้วยเหรอ
14: ไปเรื่อยเลย
13: ไม่เขาบางทีเขาอาจรู้สึกเขาเหนื่อยอะไรเงี้ยก็แค่แบบเหมือนแบบได้นั่งเหมือนได้นั่งมาคุยพี่ผมเหนื่
7: อ
13: ยแต่ก็เหนื่อยเรื่องอะไรก็ผมว่าชีวิตอะไรเงี้ยเขาก็นิดหน่อยแล้วก็มีความรักก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ย
7: แต่เนี้ยพี่ตูนอ่ะดูเหนื่อยสุด
15: ครับใช่ใช่ใช่ใ
14: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
15: ่ใช่ใช่ใช่
14: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
13: ช่ใช
7: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
13: ใช่ใช่ใช่คือไม่
14: อ
13: ย่
14: างวงยังไม่อยากเชื่อเลยว่าเป็นครั้งแรก
7: ไม่หมายถึงไม่เชื่อหมายความว่าคิดว่า Yesterday เคยมีไปแล้ว
13: ครับอ๋อไม่เคยครับไม่เคยครับอันนี้มันเหมือนแบบว่าน่าจะเป็นครั้งแรกเลยคือจริงๆอ่ะเหมือนตอนแรกอ่ะตั้งใจอยากจะทำเป็นแฟนมีดมากกว่าแบบว่าเล็กๆอบอุ่น
7: แฟนมีดคุณต้องมีชื่อดอมแล้วนะ
13: ครับก็ยังไม่ได้คิดเลยครับแล้วตอนแรกคือเหมือนกับอยากทำแฟนมีดเล็กๆเพราะว่าจริงๆก็เคยทำมานานและสมัยนู้นเลยครับ
14: 11ปีแล้วอ่ะ
13: ใช่แล้วก็ไม่ได้ทำอีกแล้วก็เหมือนว่าพอไปเหมือนแฟนคลับที่แบบว่าสนิทกันอะไรเงี้ยที่ตามกันเขาก็เมื่อไหร่จะทำสักทีเมื่อไหร่จะทำสักทีแต่ว่าเหมือนคราวเนี้ยหลังจากที่เพลงสายเขารักปล่อยมาแล้วก็ได้ไปหลายที่มันก็มีเยอะขึ้นมาแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็จัดที่อาจจะแบบว่าดู
7: เป็นกิจจลักษณะนิดนึง
13: ใช่แล้วก็เหมือนกับว่าจะได้แบบว่าเอาเพลงที่หลายๆคนที่แบบว่าโดยปกติเพลงที่เราไม่ได้เอาไปอยู่ในโชว์เวลาไปสถานที่ต่างๆเอาไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะได้เอามาเล่นให้ทุกคนได้ฟังในเพลงนี้เหมือนกับเป็นการขอบคุณและสปอยแฟนคลับที่รักกันมายาวนานแล้วก็อยากฟังเพลงอะไรหลายๆอย่างที่แบบไม่ค่อยหลายๆเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นอะไรเงี้ยก็ต้องเอามาเล่นให้เขาฟังทุกเพลงอะไรเงี้ย
7: 14ปีแล้วหรอ
13: ใช่ครับ2555ครับ
14: ใช
7: ่นานเน
14: า
7: ะ
14: นานมากๆครับนานมาก
13: ๆใช่ครับตอนนี้เราก็เพิ่ง22
7: โอ้แล้วพี่ยิ้มหลองหนูก็7ขวบละก็ไม่ยอมหรอกเอาอย่างนี้ถ้าแฟนๆเขาแบบจ้องแล้วเราจะต้องไปซื้อบัตรที่ไหนยังไงคอนเสิร์ตจัดที่ไหนบ้างคะ
13: ครับก็ซื้อบัตรได้ที่10 event ครับแล้วก็คอนเสิร์ตจัดที่วอลลุ่มครับ The Street ราชดาวันที่6กันยายนนี้ครับ
7: ค่ะ
13: ใช่ครับ
7: ก็น่าจะมีครบไหมพี่เพราะว่าพี่ก็เพลงช้าก็มีเพลงเร็วเพลงโดดก็มีเพลงแบบอุ่นๆก็มี
14: ก็คือเราจัดเต็มเลยครับ
13: ครับใช่ครับ
14: เพลง
13: ใช่
14: ที่เรามีครับใส่เต็มหมดเลยครับแล้วก็มีพวกเกสอะไรอย่างเงี้ยครับ
7: มีเกสด้วย
14: ใช่ใช
7: ่กี่คนคะ
14: สาม
7: โหนับ
14: สาม
7: คน
13: นับ เยอะนับ
14: สามคน
7: สามคน
13: สามร้อยคนกันเลยสามสี่ห้าร้อยคน
14: แล้วเธอแล้วเธอแล้วเธอแล้วเธออัดไหม
13: กับ บอลกับบอลอ
7: ยากดูเหงาวะไม่มีใคร
14: ไม่ผมตีกันทั้งวันเลยอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยทั้งวันแหละ3คนครับ3คน
7: 3คน
14: แต่รับรองว่าเซอร์ไพรส์แน่นอน
7: เลยหรอ
14: จริง
7: เดี่ยวหรือวง
14: ไม่บอก
7: ไม่บอก
14: ไม่บอก
7: เซอร์ไพรส์เลยหรอ
14: เซอร์ไพรส์แน่นอนครับทุกคนเห็นแล้วต้องแบบ
7: ว้าย
13: อะไรวะเนี่ย
7: ค
13: ิ
7: ดไม
13: ่
7: ออกเลยอ่ะ
14: ใช่ๆอ่
7: ะเอาเป็นว่าใครอยากรู้ว่าเซอร์ไพรส์เป็นยังไงนะคะก็ซื้อบัตรตามไปดูคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของพี่ๆได้6กันยายน
14: ครับ
13: ครับ
7: ค่ะอ่ะสุดท้ายพี่ๆฝากซิงเกิลนี้หน่อยที่ปลอดภัย
14: ไป
17: ครับก็ฝากก็ฝาก MV นะครับที่ปลอดภัยนะครับในช่อง Genie Lock นะครับผมแล้วก็เราพวกเรามีเพจด้วยนะครับ Yesterday Band นะครับช่อง YouTube ตัวเองก็ Yesterday Band นะครับ TikTok ครับ Yesterday ครับ IG Yesterday ครับ
7: ค่ะ
17: วันนี้ครับ
14: ฝากเว็บไซต์ด้วยครับเว็บไซต์ Yesterday นะครับ
7: เฮ้ยคุณมีเว็บไซต์ด้วย
17: มีด้วยนี่ครับ
16: คิดเองครับ
13: เข้าไปดูนี่คืออลังการ
7: มีอะไรขายเสื้อหรือว่าอะไรด้วย
18: มีหมดเลย
7: เมอร์ชันเมอร์ชันไดของ
18: มีทั้งเพลงมีทั้งรูปมีทั้งเสื้อมีทั้งทุกอย่างเลยครับมีทุกอย่างอยู่ในนั้นที่เป็น yesterday
13: แล้วก็แบบว่า
18: ตารางงาน
13: ทัวร์ไปเท่าไหร่อ
18: ะไร
13: เด้ง
18: ใช่
13: อ
18: ั
13: ปเดต
18: ใช่เพื่อแบบว่าแบบใครที่แบบว่าอยากจะแบบ yesterday ก็เข้ามาปุ๊บว่าทั้งหมดเป็นแค่ yesterday อย่างเดียวเลยครับผมใช่ครับฝากด้วยครับผม
7: ไม่ดูดเงินเนาะถ้ากดไป
18: ไม่แต่ถ้ามี SMS ไปอย่าตอบนะโดนนะโดนนะวางไว้แล้วนะวางไว้แล้วนะ
7: ก่อนจะไปฟังพี่ๆร้องเพลงในฐานะที่คุณก็ร้องเพลงที่ปลอดภัยแน่เชื่อว่าจะมีอีกหลายคนเลยอ่ะที่วันนั้นอาจจะไม่ได้มีโอกาสเจอพี่ๆอาจจะไม่ได้มีใครรับฟังอะไรเงี้ยทำยังไงดีถ้าเขายังไม่เจอคนคนนั้นที่เป็นเซฟโซนของเขา
13: ก็จริงๆผมว่ามันก็อยู่ที่เรื่องความคิดก่อนแหละอันดับแรกผมว่าถ้าเราเป็นที่ปลอดภัยที่ปลอดภัยให้หัวใจตัวเองได้ก่อนอะไรเงี้ยถ้าเราเชื่อแล้วเราก็รู้สึกว่าต้องบอกว่ายังไงดีอ่ะมันก็อาจจะดูแบบว่ามันก็ดูคลีเช่นิดนึงนะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าผมเชื่อว่าถ้าเรารักษาใจเราได้ดีสุดท้ายทุกอย่างสิ่งดีมันจะตามมาเองแหละโดยที่เราแบบว่าโดยที่ไม่ต้องคาดหวังเลยนะคือถ้าเรายิ่งคาดหวังอ่ะมันเหมือนกับว่าในมุมผมอ่ะแสดงว่าเรายังขาดแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตกับหัวใจได้ดีแบบโดยที่แบบเราก็ไม่ได้คาดหวังแล้วก็ทำให้ใจเราอบอุ่นเป็นที่ปลอดภัยของตัวเองได้เดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะเริ่มเข้ามาตามที่มันควรจะเป็นอะไรเงี้ยผมเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ให้เพลงนี้เป็นเพื่อนก็ได้ครับก็หลังจากเนาะผมเชื่อว่าเนาะชีวิตอาจจะโดนทำร้ายมาเยอะแล้วแต่ว่าเพลงของเราจะไม่ทำร้ายคุณแน่นอนนะ
7: อยู่ดีก็จะโกรธอ่ะโอเคเดี๋ยวมาฟังที่ปลอดภัยเป็นแบบสตูดิโอเวอร์ชันจากพี่ๆ Yesterday ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
9: ฮะอินอะไรนะ
8: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
10: ินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
11: ขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
10: กินน้องสปูน

0: ็นแล้วฟินต้องแบบสปูนนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
3: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
4: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
5: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
2: วันพุธ
3: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
6: แชร์ข่าวเช้า First Class
2: วันพฤหัสและวันศุกร์
3: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
7: มแชร์ข่าวเช้า
8: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
9: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟ
10: สวัสดีครับพวกเรา Yesterday ครับผม
11: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
12: Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะปภ.ระดมเจ้าหน้าที่เจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์ช่วยเหลือน้ำท่วมจังหวัดน่านด้านกรมทางหลวงรายงานพบทางหลวงถูกน้ำท่วม7แห่งขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางสักครู่มาติดตามค่ะ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เจเศษปลัดอันสิทธิ์ระดมเจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์ช่วยน้ำท่วมน่านเตือนมวลน้ำถึงอำเภอเมืองพรุ่งนี้สั่งเตรียมพร้อมสูงสุดเน้นห้ามมีผู้เสียชีวิตคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
5: ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านโดยกำชับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและบริหารการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจัดเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนรวมทั้งให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนเช่นเดียวกันนอกจากนี้สั่งการให้เตรียมนำเรื่องของเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดไปที่จังหวัดน่านรวมทั้งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ให้ประจำสแตนบายที่จังหวัดน่านด้วยและวันพรุ่งนี้น้ำจะไหลไปที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านและวันรุ่งขึ้น21สิงหาคมจะไหลไปที่อำเภอเวียงสาทั้งนี้ในช่วงวันที่20ถึง21สิงหาคมอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาต้องเฝ้าระวังสูงสุดตัวเทศบาลในพื้นที่แจ้งเตือนประชาชนให้ยกของขึ้นที่สูงเตรียมความพร้อมแล้วขณะที่สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยส่งกำลังคนนักกีฬาเจ็ตสกีเรือเจ็ตสกีรวม8ลำเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ในขณะนี้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
4: ด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3โดยมณฑลฐานบกที่38จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมยุทโธปกรณ์เข้าพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเร่งด่วนช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนและเกิดน้ำป่าไหลหลากล่าสุดมีรายงานน้ำเริ่มลดลงคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
6: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3โดยมณฑลทหารบกที่38จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยพร้อมยุทธปกรณ์กระจายเข้าพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเป็นการเร่งด่วนเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดคืนที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเอ่อล้นตลิ่งไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางจุดโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้ความช่วยเหลืออพยพประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสถานการณ์ล่าสุดเวลา 13:30 นาทีในพื้นที่บ้านปรางหมู่ที่3ตำบลปัวอำเภอปัวระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่กู้ภัยทหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าพื้นที่ฟื้นฟูช่วยทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้อำเภอปัวได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวณศาลาโชติวัฒน์วัดปรางเพื่อรองรับประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่และยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนวลนภาสมัครสมานรายงาน
4: ขณะที่ล่าสุดกรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียงพบทางหลวงถูกน้ำท่วม7แห่งประกอบด้วยในพื้นที่จังหวัดน่าน6แห่งอาทิทางหลวงหมายเลข101กิโลเมตรที่429บวก750ในพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวน้ำท่วมผิวทางจราจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1371กิโลเมตรที่3บวก700บริเวณสะพานห้วยตาดตำบลวรนครอำเภอปัวสะพานขาดการจราจรผ่านไม่ได้และที่จังหวัดพะเยา1แห่งทางหลวงหมายเลข1092กิโลเมตรที่17บวก200ถึงกิโลเมตรที่17บวก300ในพื้นที่บ้านสันกลางต ตำบลงิมอำเภอปงน้ำไหลหลากข้ามถนนรถเล็กผ่านไม่ได้ทั้งนี้กรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทางปฏิบัติตามป้ายเตือนป้ายแนะนำหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามข้อมูลทางหลวงสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรี24ชั่วโมงแขวงทางหลวงน่านที่2โทร0547180400และเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ HDMS
1: อุ๊ยหวาน100ไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้าร
4: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFN News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
11: EFN 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย
13: EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีคุณกวงในฐานะเพื่อนร่วมงานของดิฉันนะคะค่ะก็ต้องบอกว่าวันนี้เราทักทายกันช่วงเวลาแบบนี้ค่ะบ่าย 3:00 นกับอีก30นาทีกับวันพุธกลางสัปดาห์แล้วใช่ไหม
2: ใช่แล้ว
1: เรียกว่ากลางสัปดาห์แหละพุธครึ่งบ่าย
2: ใช่ครับ
1: เวลาเราเจอคุณผู้ฟังพุธครึ่งบ่ายเราจะรู้สึกว่าเรากำลังก้าวสู่วีคหลังละส่วนหลังของวีคละกำลังจะสู่การพักผ่อนใช่ป่ะ
2: ถูกต้อง
1: กำลังจะสู่การพักผ่อนแล้วนะทำงานเนี้ยไม่ถึงอีกครึ่งวันกลับบ้านนอนแล้ว
2: ถูกต้องถูกต้อง
1: ใช่ป่ะพอกลับบ้านนอนเสร็จตื่นมาพรุ่งนี้เหมือนทำงานอีกวันนึงแล้ววันศุกร์ให้ซ้อมไงก็ไม่รู้
2: ใช่
1: ชีวิตดีอ่ะ คิดแค่นี้แหละพอแล้วเริ่มต้นชั่วโมงนี้นะคะบ่ายสามโมงนะคะกับหนังทุนต่ำค่ะจำเลยต่อกันที่ฝนตกไหมถามว่าฝนตกไหมผายมือ
2: ก็ปกตินะพี่อ้อมก็มาพร้อมฝนนะ
1: ยังไม่ตกอโศกยังไม่ตกแต่ต้องบอกว่าม
2: ืดจริง
1: ๆมืดอยู่นะคะแล้วหลายพื้นที่ถ้าเห็นสีขาวแบบนี้คุณผู้ฟังบอกมาละกันว่าตรงไหนบ้างที่ตกถูกไหมพี่กวง
2: ใช่ครับ
1: ตัวอโศกสุขุมวิทตรงนี้ยังไม่ตกนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าพระราม3หรือตัดไปทางพระราม1ที่เขาเรียกว่าพารากอนอะไรเงี้ยพี่กวงดูดิมันขาวจั่ว
2: ใช่
1: อาจจะเป็นฝนที่ลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะรายงานกันมาก็แล้วกันแล้วตอนที่รักไปทำไมเมื่อดวงใจมีรักไม่มีใครตอบได้หรอกค่ะเราจะรักไปทำไมแต่มันเป็นความรู้สึกที่บางทีมันก็ห้ามไม่ได
2: ้
1: ก็ได้แต่ตามน้ำไปเรื่องของความรู้สึกเป็นสิ่งที่ห้ามได้ไหม
2: ไม่ได
1: ้ได้แค่รู
2: ้
1: รับรู้ความรู้สึกนั้นแล้วก็เฝ้ามองมันแล้วก็จัดการกับมันว่าจะดีลกับมันยังไงหรอ
2: ใช่ครับ
1: ถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจกับข่าวของการสูญเสียก็ดูแลใจตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เราคงไม่ถามกันหรอกว่าคุณรู้สึกยังไงเนาะเวลาเราได้ยินข่าวสูญเสีย
2: มัน
1: ไม่มีอะไรจะรู้สึกอะไรอะ
2: ใช่
1: โดยเฉพาะถ้าสูญเสียคนที่แบบใกล้ตัวเนาะคนที่แบบเรารู้จักหรือคนที่เรารักนะนะคะวันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการสูญเสียของคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะเชื่อว่าหลายๆคนตอนที่เห็นข่าวนี้ก็อยากเช็คข่าวกันทั้งนั้นอะไม่มีใครคิดว่านี่คือข่าวจริงถูกไหมเพราะว่าในห้วงอายุที่เราโตกันมาเราเห็นเขาแล้วเขาเป็นรุ่นน้องเราบ้างเขาเป็นรุ่นพี่เราบวกลบกันนิดหน่อยแล้วภาพที่เราเห็นเขามันคือความสนุกความกระฉับกระเฉงความใช้ชีวิตอย่างมีคาแรคเตอร์ในแบบของเขาชิลกับทุกอย่างเท่าที่เราเห็นได้ถูกไหมฮะผมเชื่อว่าเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตในการเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำให้เห็นว่าการท่องเที่ยวมันทำได้ในวันนั้นน่ะย้อนกลับไปในวันนั้นนานมากแล้วเขาแบกเป้เที่ยวอ
2: ่
1: ะแล้วเขาทำมันได้จริงๆเขาทำมันได้จริงๆเขาแบกเป้เที่ยวอย่างมีความสุขแล้วเขาทำหนังสือมันออกมาแล้วเชื่อว่าหลายคนที่ดูเขาเที่ยวทำรายการท่องเที่ยวหลายคนที่อ่านหนังสือเขามีเขาเป็นแรงบันดาลใจทำให้สนุกที่จะเปิดโลกแล้ววันนี้อ้อมก็เชื่อว่าเขากำลังเดินทางในอีกรูปแบบหนึ่งในอีกมิติหนึ่งนะคะเราเชื่อว่าในความที่เขาเป็นคนสนุกเขาก็จะเปิดโลกเขาก็จะสนุกที่จะเดินทางขอให้เป็นการเดินทางที่สงบแล้วก็มีความสุขของน้องเท่านั้นเองเนาะมันพูดอะไรได้มากกว่านี้ไม่ได้นะคะก็เพราะฉะนั้นมันทำให้เราเห็นค่ะคุณผู้ฟังว่ามันเกิดขึ้นได้เสมอขนาดเจ้าตัวเขาเองเขาก็ไม่รู้จะวันไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงนะเพราะฉะนั้นเราก็เรียนรู้กันไปกับคุณผู้ฟังอยู่ที่จะมีความสุขแต่ถ้าบางทีความสุขมันไม่ได้วิ่งมาหาเราก็อยู่ให้มันเผชิญกับทุกข์ได้อย่างง่ายที่สุดและเบาสบายที่สุดถึงแม้มันจะยากจริงๆไม่มีใครเผชิญกับทุกข์ได้ง่ายหรอกค่ะแต่ถ้าทำได้เราก็จะได้กำไรขึ้นมาอีกหน่อยนะพี่กองเนาะ
2: ใช่ครับ
1: นะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่อาจจะอึนสักนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่ติดตามข่าวในช่วงนี้แล้วมันหลายข่าวรวมกันแล้วมันชวนให้หงุดหงิดอ่ะไม่แปลกเลยป่ะพี่กวง
2: ใช่ครับ
1: มันไม่แปลกเลยนะคุณผู้ฟังถ้าคุณจะรู้สึกว่าติดตามข่าวอะไรแล้วมันแบบเฮ้ยมันทำไมสูญเสียอีกแล้วหร
2: อ
1: หรือนู่นนี่ไหนล่ะเอาข่าวไหนดีที่จะรู้สึกว่ากระจกกระเฉงไงตำรวจไต้หวันจับกุมหญิงไทยที่สนามบินไหม พบว่าเกินแคปซูลเฮโรอีนไป72เม็ดมูลค่าประมาณ 3.6 ล้านเหรียญไต้หวัน
2: เอออ
1: ันนี้ข่าวนี้จะทำให้เรารู้สึกคึกคักขึ้นไหม
2: ไม่น่านะ
1: แล้วเมื่อเอาตัวส่งโรงพยาบาลด้วยนะเพราะว่าจะให้ยาเพื่อช่วยให้ขับถ่ายยาเสพติดออกมาตามธรรมชาติอาจจะใช้เวลานานถึง10วันเพราะว่ามันต้อง72แคปซูล และอาชีพของผู้หญิงคนนี้ที่กินแคปซูลไป72เม็ดตามข่าวของคุณเชอร์สันใช่ไหม
2: คร
1: ับ คุณเชอร์สันนี่เขาเป็นใช่ไหมเชอร์สันผู้ประกาศข่าวแล้วเป็นนักแบบคนที่เดินทางเยอะมากอะไรที่เกี่ยวกับเครื่องบินเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศอะ
2: ใช่
1: ไหมคุณรู้ไหมเขาบอกว่าคนที่กลืนแคปซูลเฮโรอีนไป72เม็ดมูลค่า 3.6 ล้านเหรียญไต้หวันเนี่ยอาชีพก็เป็นอะไรให้ทายตะดันตันตันตะดันตะดันตะดันตันตันตะดันตะดันตังตังตังตังตะดันตะดันแข็งแรง
2: งานเกี่ยวกับ
1: แข็งแรง
2: เกี่ยวกับเครื่องบินไหม
1: ครูสอนมวยไทย
2: เฮ้ยยะ
1: เขาเป็นครูสอนมวยไทยและสมรรถภาพร่างกายเนี่ยเขาก็ต้องแข็งแรงใช่ไหมเจ้าหน้าที่ก็เลยป้องกันอยู่ตอนนี้เฝ้าระวังแล้วควบคุมอย่างใกล้ชิด72แคปซูลพีคไหมล่ะมันไม่แตกในร่างเหรอเวลาเราดูในหนังจำได้ป่ะที่เขาบอกว่าคนพวกเนี้ยที่จะต้องกินแล้วถ้าเกิดว่าเขาก็กลัวมันแตกในใช่ป่ะถ้ามันแตกนี่โอเวอร์โดสป่ะมันจะตายหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะใจต้องนิ่งมากพี่เก็บใจที่นิ่งไปทำอย่างอื่นไหมพี่ไม่ควรเก็บใจที่นิ่งไปขน72แคปซูลไหมถูกป่ะบ้าบ
2: อ
1: บางทีตัวเลขแบบนี้คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงแต่บางทีแพ้บ้างก็ได้ป่ะตัวเลขแบบนี้ไม่ต้องชนะหรอกอีกนิดเดียวแล้วเราไปเที่ยวไต้หวันเราจะลำบากกันอีกนะฝากกันเลยนะคะเนี่ยคุณผู้ฟังก็เลือกเอาข่าวแบบนี้จะรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นไหมคะ

0: สวัสดีวันพุธถ้าอยากหน้าตาดีลองไปเดินตลาดดูสิพ่อขาแม่ขาจะบอกเราว่ารับอะไรดีจ๊ะคนสวยคนหล่อ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives
2: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: Is that good?
5: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: Is that good
5: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
7: ดีนี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
8: 1 2 3 go เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นภัยบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
9: EFM on tour พร้อม3 4
10: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อย
11: EFM on tour
1: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
10: อยก
1: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: หารแมวอาหารแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Demos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
2: เป้าหมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือก Artbo พาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A-Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบมือ
0: โปร EFM Fandom Live
3: ตอนหลับมีผัดเอย่าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: เล่นเกมไหม
3: ได้
6: ได้ค่ะ
7: เกมของเราชื่อเกมว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเธอรู้ไหมฉันชอบที่เธอจุดๆๆแล้วเธอรู้ไหมก่อนนอนฉันชอบที่ได้ยินเธอกระซิบข้างหูฉันว่าร
8: ักนะ
3: โอเคเอาสลับเธอรู้ไหมฉันชอบที่เห็นเธอเต้นท่า
8: โดโด
9: มันคือท่าซิกเนเจอร์พี่มีค่ะ
3: โดโดโดโดโดโดโดโดโด
9: เดี๋ยวมันจะเลยกล้องไง
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM
12: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
13: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะวรสิทธิ์สั่งขยายผลกวาดบ้านกลางกรุงทลายขบวนการทำบัตรชมพูเถื่อนต่อเนื่องต้องไม่จบแค่จุดเกิดเหตุสักครู่มาติดตามค่ะ
14: เสียวฟันอะ
15: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
4: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
3: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
5: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งขยายผลกวาดบ้านกลางกรุงลุยสาวเส้นทางเงินตรวจทะเบียนต้องสงสัยทั่วประเทศปิดช่องโหว่ตั้งแต่ต้นทางย้ำกวาดบ้านต้องไม่จบแค่จุดเกิดเหตุคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
7: นายวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายขบวนการนำชื่อเด็กต่างด้าวชาวเมียนมานับร้อยคนย้ายเข้าทะเบียนบ้านย่านแฟลตดินแดงเพื่อเตรียมสวมสิทธิ์ขอทำบัตรสีชมพูหรือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวโดยระบุว่าจะต้องตรวจสอบต่อโดยเฉพาะข้อมูลทะเบียนที่ผิดปกติการแจ้งย้ายเข้าที่ผิดสังเกตใช้สถานที่เดียวกันรองรับบุคคลจำนวนมากผิดปกติโดยทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครองตำรวจปปท.และปปง.ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องตรวจย้อนหลังและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยกรมการปกครองต้องนำบทเรียนจากเรื่องนี้กลับไปทบทวนกระบวนการทำงานโดยเฉพาะจุดที่สามารถถูกใช้เป็นช่องโหว่ในการนำบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติหรือมีสถานะไม่ถูกต้องเข้าสู่ระบบทะเบียนย้ำว่าวันนี้เราเห็นหนึ่งจุดแต่สิ่งที่เราต้องทำต่อคือต้องดูว่ามีจุดอื่นที่ใช้วิธีการเดียวกันหรือไม่ถ้ามีต้องจัดการถ้าไม่มีต้องทำให้แน่ใจว่าระบบของเราป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้อีกและต้องทำให้ประชาชนมั่นใจว่าระบบทะเบียนของรัฐจะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของกระบวนการทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
6: นรขอเชียงรายสกัดยาบ้าล็อตใหญ่10ล้านเม็ดริมฝั่งโขงเชียงแสนคุณณัฐชัยลิมพลอยรายงานค่ะ
8: หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหรือนรขเขตเชียงรายสกัดขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดริมแม่น้ำโขงบ้านท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยช่วงเวลาประมาณตีสองของเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถยนต์มิตซูบิชิหนึ่งคันจอดอยู่บริเวณริมฝั่งพร้อมกระสอบต้องสงสัยจำนวนมากแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจสอบพบกระสอบบรรจุยาบ้ารวม34กระสอบจำนวนประมาณ10ล้านเม็ดคิดเป็นมูลค่าเบื้องต้นประมาณ350ล้านบาทเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดรถยนต์และของกลางทั้งหมดนำไปเก็บรักษาที่กองบังคับการนรขเขตเชียงรายเพื่อดำเนินการตรวจนับและตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามผู้กระทำผิดด้านโฆษกกองทัพเรือระบุว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นผลจากการเฝ้าระวังและปฏิบัติงานด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องของนรขเขตเชียงรายช่วยสกัดกั้นยาเสพติดจำนวนมหาศาลไม่ให้แพร่สู่พื้นที่ตอนในทั้งนี้ตัวเลข10ล้านเม็ดและมูลค่า350ล้านบาทเป็นการประเมินเบื้องต้นโดยจะตรวจนับและตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการอีกครั้งมัตชัยดิ่มพลอยรายงาน
6: ปิดท้ายทีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนประชาชนผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งระดับน้ำแม่น้ำน่านที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอภูเพียงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอาจล้นตลิ่งขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมแม่น้ำคลองสาขาเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วนนิรภัยปภ.1784ตลอด24ชั่วโมง
9: คาร์ดิโอช่วยเผาผลาญไขมันและเสริมความแข็งแรงของหัวใจส่วนเวทเทรนนิ่งนั้นช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเพิ่มระบบเผาผลาญควรทำควบคู่กันนะครับเพื่อผลลัพธ์ที่สมดุลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: News. สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
13: ทุกเช้าอาจไม่ดีแต่มีบางสิ่งที่ดีในทุกวัน
14: Inspiration
12: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
15: อังคารคลุมโปง X
12: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยหอก
16: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
17: Number 12

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ
2: ์ EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสี่โมงเย็นกับอีก21นาทีนะคะคุณอยู่กับอ้อมกับเพลงที่อ้อมเลือกบ้างคุณเลือกบ้างคุณผู้ฟังบางคนเลือกเพลงพี่ลึกแต่ถามว่าลึกเกินรีมาสเตอร์ไหมน่าจะลึกไม่เกิน

0: ให้คุณได้ซ้อมร้องเพื่อจะไปร้องกับเขาให้มันดังที่สุดในวันที่10ตุลาคมซึ่งคำว่าดังที่สุดไม่ได้แปลว่าต้องดังแบบโบกเวกคุณผู้ฟังดังไปด้วยกันเพราะว่าถ้าเราดังเกินเขามากเดี๋ยวมันจะเพาะแซงหน้าเขาไปปีเราจะลึกเกินเอาดังกันแบบพอประมาณเพราะเราก็วัยไม่น้อยแล้วนะคะหรือจริงๆวัยเราอาจจะน้อยแต่คนข้างๆเราอาจจะบอกว่าโอ้ยร้องเพลงซะดังจนฉันหูไม่ได้ตึงนะอ่ะนะฟังกันแบบพอเบาๆร้องคลอไปได้วยกันเพราะไปได้วยกันสนุกไปได้วยกันมีความสุขไปได้วยกันใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะคุณผู้ฟังก็ลองดูว่าเอ๊ะตกลงระว่างวันนั้นหรือเปล่า10ตุลาคมปีนี้นะคะไม่ใช่ปีหน้า2569รอบเดียวเท่านั้นที่พารากอนฮอลล์มีบัตรหลายราคาค่ะเรายังสนับสนุนให้คุณไปหาดูมหรสพต่างๆเพื่อให้มันเยียวยาใจคุณให้คุณได้ออกจากบ้านไปมีความสุขในสิ่งที่คุณเลือกเพราะคุณผู้ฟังเราต้องมีความสุขในชีวิตมันมีบางคนเลือกที่จะดูนั่นดูนี่ดูมหรสพดูทีวีดูซีรีส์บางคนเลือกที่จะเป็นคนยุคใหม่ที่ไม่มีลูกจ้ะแต่มีท่านอยู่ที่บ้านท่านอะไรท่านแมวนะคะท่านแมวและบางคนก็เลี้ยงแมวทิปก็คือดูแมวหน้าจอของคนอื่นแล้วยังไงอยากจะส่งอาหารแมวไปเป็นของกำนันให้ละเกินเนี่ยคืออ้อมเนี่ยอยากจะส่งแต่อ้อมก็ไม่กล้าเพราะอ้อมไม่เคยได้รู้จักอะไรกับเขาไอ้คันจะ DM แปลว่าสวัสดีค่ะอยากส่งอาหารแมวไปให้ก็เกรงใจเขาแต่เวลาเจอข้อมูลเกี่ยวกับอาหารแมวอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าอืมดีจังเลยอ่ะถ้าฉันมีแมวสักตัวนึงหรือหลายๆตัวฉันคงหาอะไรพวกนี้ให้เขากินเพราะดิฉันอยากเติมความอร่อยให้กับพวกเขาเหลือเกินน้องแมวเขาเป็นสัตว์กินเนื้อเพราะฉะนั้นเรามาเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อด้วยอาหารแมวกินนกไปด้วยกันค่ะอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry Brand อันดับ1จากญี่ปุ่นสำหรับอาหารเม็ดที่ผสม Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้จุดเด่นก็คือ Freeze Dry ที่ผสมจุดเด่นคือ Freeze Dry ที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากนะคะขนาดเม็ดเนี่ยจะอยู่ที่4ถึง6มิลลิเมตรเท่านั้นไซส์จะพอๆกับเม็ดอาหารช่วยให้น้องแมวไม่เลือกกินแต่เม็ด Freeze Dry นะคะและยังกิน Freeze Dry ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยทำให้น้องแมวเขาได้สารอาหารที่ครบถ้วนและหลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงกินโนะเนี่ยเขาผสม Freeze Dry มาให้ในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวประหยัดเวลาพ่อแม่แมวในการซื้อ Freeze Dry มาผสมเองบ้านไหนนะคะถ้าอยากลองแต่ว่าคุณกังวลว่าแมวที่บ้านจะชอบไหมตอนนี้เขามีขนาดนี้ค่ะ50กรัมเขาเพิ่งออกมาให้เราได้ลองกันในราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นซื้อได้เลยนะคะที่ร้านค้าทางการยูนิชามเพชรทั้งทาง Shopee และ TikTok Shop อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% ช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันและลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำและร้านค้าทางการยูนิชามเพชรลองเลยอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงนะคะต้องบอกคุณผู้ฟังเอาไว้อย่างนั้นแล้วก็ขอบคุณสำหรับการรายงานกันมาว่าสาทรฟ้าสว่างขึ้นแล้วค่ะแต่เมฆเยอะอยู่ไม่เห็นพระอาทิตย์บางบอน3ตกหนักมากแล้วมีตรงไหนอีกอ่ะบอกมา
1: อังคารคลุมโปง X
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะ
0: เรื่องหลอนๆไม่เข้าใครออกใครไม่ว่าคุณจะเป็นวัยไหนก็แล้วแต่คนรุ่นใหม่อย่างแอตลาสก็จะนั่งอยู่ตรงนี้เออร์เว่นแล้วก็ภูมิจะมาอยู่กับเราอังคารหน้าคลุมโปงไปด้วยกันกับพวกเขา2ทุ่มถึง4ทุ่มกับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะค่ะ
1: อังคารคลุมโปง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอ
3: กสวัสดีวันพุธกลางสัปดาห์แล้วเหนื่อยก็พักบ้างนะไม่ต้องรีบเกินไปค่อยๆทำไปทีละอย่างนะ
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออมทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์ มีแมวต้อง

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์ City is still so get low all right okay
1: through the city queen all right okay Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this townสายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
3: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
2: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: อาชีพที่เราทำความรู้จักกันยังไม่มีวันหมดค่ะคุณผู้ฟังเรารู้จักกันไปเรื่อยๆโปรของเราก็มีมาทุกวันจันทร์ติดตามกันได้ตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มไปด้วยกันนะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB จันทร์ที่ผ่านมาถ้าคุณพลาดไปลองไปติดตามฟังดูว่าจากรุ่นสู่รุ่นของร้านอาหารนะคะเขาผ่านอะไรกันมาบ้างค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
2: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดลิฟเซนิค
3: าใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven
4: กิน

0: ายนี้แมวฟินต้องกินโนนะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: ทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่างานประจำมันทำให้เราเหนื่อยและไม่มีเวลาให้กับครอบครัวก็เลยมาซื้อโฮมสเตย์มือสองที่จังหวัดน่านมันเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่เนาะอะไรเงี้ยอยากได้กำลังใจมากๆเพื่อที่จะสู้ไปได้ถึงที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
3: เท่าที่เราดูมันก็ธรรมชาติดีนะจะแนะนำดีกว่า ว่าถ้าเกิดว่าอยากให้คนเมืองไปฟ้าต้องทำในสิ่งที่คนเมืองหวยหานั่นคือความสโลไลฟ์พอโฮมสเตย์เรารู้สึกว่ามันคือไลฟ์สไตล์ของการออกไปใช้ชีวิตเป็นแบบพื้นบ้านโลคอลจริงๆเช่นตอนเช้าตักบาตรเตรียมของให้ไปด้วยกันตอนเย็นทำกับข้าวร่วมกับเราแล้วถ่ายลงคอนเทนต์เลยค่ะอันนี้พี่แนะนำเนาะลองดูนะ
1: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ
5: EFM New Release
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
7: มีคนเคยอยากให้เปิดฟรีแฮนด์นะคะแล้ววันนี้มีแล้วนะคะสำหรับขัดความอบอุ่นสำหรับ New Village ในช่วงนี้กับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนค่ะ

EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันทันทายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: One, two, three, go.
1: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
3: พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอบกันขายกยกมอลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: ยกยกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Cone Ford Falcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
10: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
11: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
10: หรอใช้ยากไหมล่ะ
11: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
10: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
11: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
10: ดีจังโอเคเลย
12: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
13: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
14: คิดถึงยาง
13: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
14: ้คิดถึงยาง
13: บอกก็ได้คิดถึง
14: โอ้ยไม่ได้ถาม
13: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
14: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV ฮะคิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quickมียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก B Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ B Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
15: ทำที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
13: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: จังหวัดน่านประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติหลังเจอฝนถล่มทะลุ200มิลลิเมตรตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาน้ำป่าไหลทะลักเข้าท่วมอำเภอปัวอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จริมน้ำสูงมิดชั้นหนึ่งของบ้านถนนถูกตัดขาดประชาชน 8,000 ครัวเรือนเดือดร้อนหนักจังหวัดตั้งศูนย์อพยพวอร์รูมติดตามสถานการณ์ล่าสุดทีมตอบโต้ภัยพิบัติลงพื้นที่ค้นหาผู้ประสบภัยก่อนพบร่างผู้เสียชีวิต1รายเป็นผู้ป่วยติดเตียงพบ ศพกลางน้ำที่ท่าวังผาจังหวัดน่านขณะรองผู้ว่าจังหวัดน่านเผยเส้นทางน้ำป่าพรุ่งนี้จะไหลไปอำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านวันที่21สิงหาคมจะไหลไปที่อำเภอเวียงสาก่อนลงสู่เขื่อนสิริกิติ์สั่งเฝ้าระวังสูงสุดด้านเจเศษปลัดอันสิทธิ์ระดมเจสกีเรือเฮลิคอปเตอร์ช่วยน้ำท่วมน่านสั่งเตรียมพร้อมสูงสุดนายกรัฐมนตรีสั่งการตรงจากกรุงแคนเบอร์ราออสเตรเลียให้ยศชนันบินด่วนลงพื้นที่จังหวัดน่านประสานผู้ว่าเร่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางสำรวจเส้นทางที่ถูกตัดขาดให้พร้อมกลับมาใช้งานกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมกำลังพลรับสถานการณ์น้ำที่จะเพิ่มขึ้นด้านสุริยะลงพื้นที่ด่วนติดตามน้ำท่วมน่านสั่งการกรมชลประทานเตรียมพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงกรมทรัพยากรธรณีขอให้อาสาสมัครเครือข่ายพื้นที่จังหวัดน่านพะเยาแพร่อุตรดิตถ์เชียงรายเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกเพชรบูรณ์กาญจนบุรีจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังภัยแผ่นดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากช่วง 19 ถึง 21 สิงหาคมติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดประชาชนอายุ15ปีขึ้นไปแห่ลงทะเบียนไทย AI Passport ทั้งเว็บไซต์ de.aipass.net แอปทางรัฐแอปไทย ID จำกัดสิทธิ์5ล้านคนรวมโมเดล AI กว่า30โมเดลจากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มนำไปใช้ประโยชน์ได้แม้ไม่มีพื้นฐานก่อนเริ่มใช้จริง31สิงหาคม69วรสิทธิ์ย้ำ31สิงหาคมนี้โกงสอบท้องถิ่นจบแน่เร่งเซ็นปลดขอลกอหลังคะแนนจริงโผชี้หลายจังหวัดเข้าใจไร้กังวลไม่หวั่นฝ่ายคล้านล็อกเป้าสักฟอกเป็นสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามพร้อมชี้แจงกลุ่มสวสำรองและผู้สมัครสวยื่นหนังสือถึง DSI ขอเร่งคดีหัวสวและจะทำสำนวนคู่ขนานกับกกต.ขณะที่ DSI ยืนยันสอบสวนเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการแล้วแต่ยังต้องรอสำนวนกกต.มาประกอบคาดได้ช่วงปลายสิงหาคมนี้ศาลจังหวัดยะลาสั่งจำคุก4ปีผู้ต้องหาสั่งซื้ออุปกรณ์ทางร้านค้าออนไลน์สนับสนุนกลุ่มก่อความรุนแรงในการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอปันนังสตาขณะจำเลยรับสารภาพให้การเป็นประโยชน์ศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงเหลือโทษจำคุก1ปี12เดือนเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟเยี่ยม6คนไทยได้รับบาดเจ็บจากระเบิดตกค้างที่หมู่บ้านในเมืองเมทูล่าตอนเหนือของอิสราเอลการผ่าตัดราบรื่นผู้ป่วยกำลังใจดีคาดกลับบ้านได้เร็วๆนี้ช็อกวงการบันเทิงเรย์แมคโดนัลด์พิธีกรนักแสดงชื่อดังยุค90เสียชีวิตบ้านพักย่านพัฒนาการกู้ชีพช่วย CPR แต่ไม่เป็นผลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุภรรยาตรวจสอบวงจรปิดพบเรย์ฟุบลงบนโซฟาช่วงเที่ยงคืนขณะตำรวจยืนยันไม่มีโรคประจำตัวร่องรอยการต่อสู้ก่อนส่งร่างชันสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจหาสาเหตุที่แน่ชัดเพื่อนร่วมวงการแฟนคลับร่วมไว้อาลัยเนเน่รอยัลพร้อมครอบครัวบินลัดฟ้าไปสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมระเบิดพลังร็อกในรอบไลฟ์โชว์อเมริกาก็อตทาเลนต์25สิงหาคมนี้เปิดใจพร้อมสุดๆยันจะทำผลงานดีที่สุดขอแรงเชียร์จากคนไทยทั่วโลกและในอเมริกาช่วยโหวตด้านพ่อเนเน่ยันลูกสาวเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้สำหรับการแข่งขันรอบนี้แน่นอน
16: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
17: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
18: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
19: FM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
20: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
21: EFM DJ Playlist by
22: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะตอนนี้5โมงเย็นกับอีก21นาทีนะคะต้องบอกคุณผู้ฟังว่าหลากหลายข้อความที่ส่งมาขอบคุณสำหรับการพูดคุยกันนะคะทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินที่เรามีไว้ให้ทั้งคุณขอเพลงและพูดคุยกันนะคะก็เป็นยุคที่เรามีการติดต่อกันพัฒนาตามช่วงสมัยนะคะคุณผู้ฟังอ่ะเราต้องบอกอย่างนี้เพราะเมื่อก่อนจะต้องโทรมาใช่ป่ะเมื่อก่อนนู้นเลยอ่ะมันไม่ใช่โทรด้วยมันยังไม่ใช่โทรศัพท์แล้วก็ขยับเป็นโทรแล้วก็เริ่มส่ง SMS จนมาถึงวันนี้เรามีแอปที่คุณจะขอเพลงก็ได้ทำอะไรก็ได้รวมไปถึงฟังรายการนู่นนี่นั่นของเราไปอีกด้วยก็ได้และอยู่กับพวกเราไปตลอด24ชั่วโมงเหมือนกันเพราะฉะนั้นใน24ชั่วโมงมีเรื่องอะไรบ้างมีรายการทอล์กมีนู่นมีนี่และมีสิ่งที่ฝากเอาไว้ให้คุณคิดไม่ว่าจะ

0: เท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.00% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผยเรทพิเศษ11เดือนนะคะสำหรับเงินฝากที่น้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.05% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมค่ะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้นะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงวันที่30ธันวาคมนี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตขอบคุณสำหรับการอัปเดตค่ะบ้านแพ้วตกหยุดหน้านอนมากนอนเลยแพ้ฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะก็ดูให้เรียบร้อยนะคะเก็บของไว้หวังว่าคุณผู้ฟังจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าจังหวัดน่านก็ตก200มิลใช่ไหมก็เป็นพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงอยู่ในตอนนี้นะคะขอบคุณสำหรับข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งมาที่ยังอุตส่าห์จำได้ว่าเราเคยพูดคุยกันตั้งแต่ปี2546บอกว่าอ้อมโทรกลับไปหาคุณน้องเรื่องของคุณแม่นะคะเกี่ยวกับบางเรื่องที่คุณผู้ฟังเคยส่งข้อความมาตอนนี้หนูมีลูกชายน่ารัก4ขวบแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่นะคะในการเลี้ยงลูกให้มีความสุขเชื่อค่ะว่าเป็นคุณแม่ไม่ได้ง่ายแต่อ้อมเชื่อว่าคุณผู้ฟังก็จะตั้งใจและพยายามทำมันให้ได้ดีที่สุดเนาะอ้อมว่าในเมื่อก่อนน่ะเราอาจจะมีการฝากข้อความพูดคุยกันเพราะเรายังไม่มีรายการที่มีใครสักคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งห่วงเวลาหนึ่งมารับฟังปัญหาเราแบบเป็นทางการหรือมั้งคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเรามีรายการให้กับคุณที่ติดตามกันได้โทรหาพวกเราได้ทุกวันพุธค่ะ
1: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโปเต้ฟาบริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมว
0: ต้องบอกว่าลองโทรมานะคะถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าคุณต้องการใครสักคนฟังลองโทรมาค่ะเรามีถึง3คนฟังคุณนะคะเผือกเติ้นแล้วก็หอม3 DJ พร้อมฟังคุณอยู่ตรงนี้กับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปะปากคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณช่วงเวลาที่เขาพร้อมฟังคุณคือ3ทุ่มถึง5ทุ่มค่ะส่วนช่วงอื่นๆคุณก็ยังสามารถส่งข้อความมาหาพวกเราได้เหมือนกันเราก็พร้อมอ่านนะคะ
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปะปากคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: สวัสดีวันพุธการทำอาหารกินเองจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและยังได้ดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นในระยะยาวได้อีกด้วยนะคะ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
8: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลง

0: ต้อนรับเช้ามันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน
2: ทุกความเจ็บปวดล้วนทำให้เราเติบโต

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: กอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกรอบกอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์ EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยขอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
4: EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
3: อยกอยกยกยก
5: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆข้อความที่ส่งมาค่ะแล้วก็ส่งกันกลับบ้านนะคะแล้วบางคนอาจจะกำลังมีความรู้สึกที่อื่นๆอยู่นะคะในการที่ดูข่าววันนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะที่จะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นหลายคนส่งข้อความมาแบบนั้นนะคะอ่ะเราก็เต็มที่กับการที่จะดูแลตัวเองให้ดีค่ะคนที่เรารักเขาก็จะได้มีความสุขและสบายใจไปด้วยเพราะฉะนั้นการเดินทางกลับบ้านของคุณขอให้คุณไม่เจอคนที่ใจร้ายกับคุณก็แล้วกันนะคะเดินทางถึงบ้านปลอดภัยดูแลตัวเองให้ดีๆถ้ารู้ตัวว่าหนาวก็ไม่ต้องเปิดแอร์เยอะนะคะคุณผู้ฟังอย่าให้พัดลมจ่อหน้าเพราะช่วงนี้โควิดมันฮิตเหลือเกินพรุ่งนี้อ้อมต้องยกเลิกนัดเพราะว่าคนที่อ้อมจะนัดด้วยเพิ่งส่งข้อความมาว่าเป็นโควิดละค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังดูแลตัวเองนะคะเส้นบางๆระหว่างโควิดกับไข้หวัดขอให้ทุกคนไม่เป็นอะไรก็แล้วกันดูแลตัวเองมากๆสวัสดีค่ะ
8: EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM NewsEFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ปัญหาไม่ได้มีไว้ทวงเราแต่มีไว้ให้เราเติบโต
4: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
8: Number 11

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: เปิดชั่วโมงมาด้วยเพลงขมๆอันดับที่11ประจำสัปดาห์นี้นะคะเพลงนี้ก็เป็นของวิลเลียมจักรพรรดินะคะกับเพลงที่ชื่อว่าจำได้ว่าลืมนั่นเองค่ะซิงเกิลนี้เนี่ยเป็นซิงเกิลโซโล่ของน้องนะคะแล้วก็ได้น้องฟรีนชโรชามาเป็นนางเอก MV ให้ยอดวิวก็คือเกือบ4ล้านวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเอาล่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะวันนี้รถติดเหมือนเคยแล้วก็ฝนก็ทำท่าเหมือนจะตกแล้วก็จะไม่ตกก็คือเดาไม่ออกเลยช่วงนี้นะคะบางวันอยู่ดีก็ตกว่ายวัย 3-4 โมงแล้วเสร็จ6โมงเย็นก็สว่างขึ้นมางงไปหมดเอาไว้ว่าฝนฟ้าอากาศก็ไม่ต้องไปเดาอะไรมันมากนะคะทำจิตให้สงบแล้วก็ทำจิตให้มีความสุขเอาเองดีกว่าถึงแม้ว่ามันจะยากก็ตามพูดเลยไม่รู้บ่นไปเรื่อยๆเลยนะคะเพราะรู้สึกว่าสภาพอากาศช่วงนี้มันแปลกๆ แล้วก็หลายๆคนอ่ะเริ่มทยอยป่วยแล้วจริงๆแล้วก็รวมถึงรู้สึกว่าคนรอบตัวกลับมาติดสิ่งที่เรียกว่าโควิดกันเยอะขึ้นแบบมีนัยยะสำคัญเออคุณผู้ฟังเป็นกันบ้างไหมบางคนบอกว่าอ๋อไม่เป็นค่ะไม่ได้ตรวจไม่ได้นะยังไงก็แบบต้องถ้ามีอาการก็จิ้มๆดูบ้างทุกคนเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นอันตรายต่อคนรอบข้างนะคะ
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: เปิดเพลงให้ฟังกันให้ใจเย็นขึ้นนะคะเราก็มีเพลงเพราะๆเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นถามคำจาก Your Boy TJ อยู่นี่ไงจากพี่อะตอมนะคะอมจงเงยจาก Stamp Featuring กันกับ Joey Boy นะคะมีล้มแชมป์จาก Chili Birds กับ Holy Cat ชอบกลับได้ยังจากริสานริสานะคะแล้วก็มีเก่งไม่พอจากน้องพีพีกริดด้วยเราเชื่อว่าช่วงเนี้ยเทรนของ Longevity อ่ะทุกคนน่าจะเคยได้ยินใช่ไหมคะคือคำว่า Longevity จริงๆแล้วก็คือเหมือนเป็นแบบการมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็แบบว่าสุขภาพดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ทุกคนรู้ไหมว่าจริงๆแล้วว่าเทรนด์สุขภาพปีนี้เราไม่ได้โฟกัสแค่อายุยืนอย่างเดียวนะคะแต่ว่ามันคือการมี health span คือช่วงเวลาที่เรายังแข็งแรงอ่ะเราก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่ให้นานที่สุดพูด

0: ก็คืออยากให้ทุกคนยังอินกับชีวิตได้ในทุกๆวันนะคะเหมือนอยากเราอาจจะยังไม่ได้อยากอยู่ถึง100ปีแล้วแต่ว่าในอายุที่สัก60 70 80เรายังสามารถเดินเล่นหรือว่าแบบว่าวิ่งเล่นกับลูกไม่ต้องวิ่งไกลเดินเล่นอุ้มเขาได้อะไรเงี้ยนั่นแหละเรารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราจะรู้สึกอินกับสิ่งนั้นมากกว่านะคะซึ่งวันนี้ก็มีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากกันด้วยนะคะกับการที่เราจะมี healthman แล้วก็เป็นเรื่องของ longevity อะไรต่างๆอย่างแรกเลยคือเราต้องอินกับการกินอย่าลืมอินกับอาหารที่ดีมีประโยชน์อันนี้ทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วหรือว่าแล้วก็ข้อ2ก็คืออินกับการขยับอย่าลืมอินกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอแล้วก็อย่าลืมอินกับการดูแลตัวเองนะคะก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็พวกแบบดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมซึ่งทางอินโนบิกอ่ะเขาเชื่อว่าการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะมันควรจะเป็นเรื่องที่ทุกคนอ่ะควรที่จะเข้าถึงได้แล้วก็ควรที่จะอินได้กับทุกไลฟ์สไตล์ที่คุณเลือกเลยนะคะอินโนบิกเขาก็เลยใส่ใจในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่แบบอยากจะขับเคลื่อนอนาคตสุขภาพของประเทศไทยผ่านการสร้างสรรค์พวกนวัตกรรมต่างๆทางด้านของไลฟ์ไซเอนซ์นะคะตั้งแต่การวิจัยแล้วก็รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมด้านยาการผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต่างๆเพื่อให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ Innobic Probiotics GD หรือว่า Innobic Probiotics LDLS นะคะที่เขาแบบพัฒนาร่วมกันกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าววนะคะพัฒนาโปรไบโอติกสายพันธุ์ไทยเป็นครั้งแรกเพื่อที่จะตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของคนไทยเพื่อที่จะให้คุณยังสามารถใช้ชีวิตทำในสิ่งที่รักได้แล้วก็สามารถอินกับทุกไลฟ์สไตล์ที่ชอบได้แบบเต็มที่จริงๆเพราะว่าทางอินโนบิกเองนะคะเขาเชื่อว่าชีวิตที่ดีไม่ใช่แค่ยืนยาวแต่คือการได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพในแบบที่คุณเลือกก็คือด้วยความปรารถนาดีนะคะอยากจะให้คุณสุขภาพดีจากอินโนบิกจุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าค่ะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
5: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
6: ฮะอินอะไรนะ
5: Innovic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innovic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าก
7: ินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน
9: Is that good?
10: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: Is that good
3: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: สวัสดีวันพุธทำอะไรให้พอดีและมีความสุขกับชีวิตนะครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Dao ค่ะ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: นิวเวลิสของเรานะคะวันนี้เราเลือกงานจากน้องชายสุดหล่อของเรานะคะกับเพลงนี้ของน้องที่เรียกว่าเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยนั่นก็คือ Black Card จากภูวินนั่นเองค่ะซึ่งเพลงนี้ก็เอาใจคนคลั่งรักแล้วก็โชว์ฝีมือเป็นโคโปรดิวเซอร์ด้วยนะคะร่วมเขียนและร้องทำนองนะคะแล้วก็ยังได้น้องฟิล์มมาร่วมเล่น MV ด้วยนะคะซึ่งก็ใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถไปดูกันได้เลยเพลงนี้เนี่ยก็เป็นเพลงที่บีทค่อนข้างจะสดใสจะเป็นกลิ่นอายแบบป๊อปแล้วก็ R&B นะคะแล้วก็น้องพัฒนาตัวเองในเรื่องของดนตรีไปเรื่อยๆเลยจริงๆสำหรับคนนี้นะคะใครที่ยังไม่เคยฟังเดี๋ยววันนี้เปิดให้ฟังส่วนใครยังไม่ได้ดู MV เข้าไปดูได้เลยนะคะที่ YouTube Riser Music นะคะขอบคุณด้วยค่ะขนมแมวเลียกินน้อสปูนปอนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนและนี่คือ Black Card งานจากภูวินค่ะ

BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: Thank you.

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

ว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกระป๋องกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
4: แฉข่าวเช้า
5: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
6: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าเฮ้กูดดี้โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: EFM on tour พร้อม3 4
10: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาทั้งสิทธิ์ลองหน่อยทุกคนยกยก
11: EFM on tour
12: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
10: อยกอยก
12: ร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Forte Fabrica Cornet For Farcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
13: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: ความสำเร็จเล็กๆคือรางวัลของความพยายาม
15: EFM Playlist of the Week
16: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
17: Number 4

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: EFM Fandom Life
1: รวมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: งดำไลฟ
1: ์ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM DJ Playlist by
0: DJ ดาวค่ะ

0: EFM แฟนดอมไลฟ
1: ์ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: อีเวนต์แฟนดอมไลฟ์ของเราในวันพรุ่งนี้เราจะได้เจอกันกับ6นักแสดงจากซีรีส์เจลบอย2นะคะตกอยู่ในสถานะติ่งแฟนนั่นเองนะคะก็เรียกว่าน้องเคยมากันแล้วครั้งหนึ่งมารอบนี้ก็คือโตขึ้นกันมากบางคนก็คือแบบเป็นบอยบงบอยแบดอะไรใดๆด้วยเดี๋ยวเรามาถามน้องๆมาอัปเดตชีวิตกันหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ห้ามพลาดเจอกัน 20:30 จนถึง 4:00 นนะคะอีเวนต์แฟนดอมไลฟ์ของเราขอบคุณด้วยค่ะอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ ดาวค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าอีกหนึ่งผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนความฟินกับรายการ Even Phantom Life ของเรามาตลอดนั่นก็คืออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทนะคะที่เขาจะมาพร้อมกับ6หนุ่ม Proxy Boy Band สุดฮอตของเรากับแคมเปญที่ชื่อว่าอร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ทนั่นเองนะคะเขาจะมาชวนพ่อหมาแม่หมามาดูแลน้องหมาให้ได้กินทั้งของอร่อยแล้วก็มีสุขภาพดีไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทเนี่ยเขาผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพมีสารอาหารจำเป็นครบทวนเลยตอบโจทย์น้องหมาในทุกช่วงวัยช่วยให้น้องหมาสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงขนสวยเงางามนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือขับถ่ายเป็นก้อนดูแลง่ายถูกใจทั้งพ่อหมาแม่หมาแล้วก็น้องหมาด้วยนะคะไม่ว่าจะน้องหมาวัยไหนสมาร์ทฮาร์ทเขามีสูตรให้เลือกครบเลยเพราะเรื่องกินของน้องหมาต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสามารถหาซื้ออาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทได้ที่ช่องทางออนไลน์ห้างสรรพสินค้าหรือว่าเพ็ทช็อปใกล้บ้านได้เลยค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ในเคาะข่าวค่ำ
5: 19นาฬิกา30นาทีสวัสดีครับรายการเคาะข่าวค่ำมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังแล้วครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับเราพบกันค่ำคืนวันพุธที่19สิงหาคม2569ครับวันนี้ข่าวสารสำคัญเยอะเลยนะครับมาอัปเดตไปพร้อมๆกันครับเรื่องใหญ่ของประเทศไทยในวันนี้ก็คือเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากรุนแรงที่จังหวัดน่านนั่นเองนะครับก็เป็นภาพที่หลายคนน่าจะเห็นตามภาพข่าวโทรทัศน์แล้วก็คลิปที่แชร์กันแล้วนะครับน้ำป่ามาไวมาแรงมากจริงๆครับส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายล่าสุดนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ทุกหน่วยงานก็ระดมสรรพกำลังเครื่องจักรกลเข้าไปช่วยเหลือเป็นการด่วนนะครับจัดสรรที่พักพิงแล้วก็เคลื่อนย้ายผู้ที่ประสบภัยแล้วก็มีการเตือนแล้วนะครับว่าค่ำคืนนี้เนี่ยน้ำมวลน้ำจะไหลไปที่อำเภอเมืองน่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์แล้วก็ให้ทุกฝ่ายนั้นเตรียมอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่คุยกันเยอะเลยในวันนี้ก็คือเรื่องการจากไปของคุณเรย์แมคโดนัลด์นั่นเองนะครับศิลปินชื่อดังนักเดินทางที่จากไปในวัยเพียง49ปีนะครับภรรยาบอกว่าเดินลงมาจากชั้น2ของบ้านเห็นคุณเรย์ฟุบนอนหลับไปนะครับแล้วก็บอกว่าคุณเรย์ไม่มีโรคประจำตัวอะไรด้วยเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กันนะครับอีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไทย AI Passport นั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเล่าให้ฟังครับ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหานี้ฉลอง20ปีกรีนไมล์

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอาสมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เลอาสมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
3: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหาคมนี้ฉลอง20ปีกรีนไมล์
6: 19นาฬิกา35นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัตผู้พิพัฒน์ครับเช้าวันนี้ครับน้ำป่าได้ไหลหลากลงมาถล่มที่อำเภอปัวจังหวัดน่านคือมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วน้ำป่าที่ไหลหลากมาเนี่ยก็ซัดเอาบ้านเรือนจมบาดาลเกือบถึงชั้น2เลยส่งผลทำให้สะพานขาดครับตัดขาดเส้นทางสัญจรหลายจุดตอนนี้หน่วยงานต่างๆก็ระดมสรรพกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อคืนนี้ครับผมคือฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดน่านโดยเฉพาะที่ตำบลภูคาอำเภอปัวซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำฝนเนี่ยตกลงมาวัดปริมาณน้ำฝนบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยภูคาได้มากกว่า110มิลลิเมตรตกมาหนักขนาดนี้นะครับก็ส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากลงพื้นที่ด้านล่างอย่างรวดเร็วครับในพื้นที่บ้านร้องตำบลปัวบ้านเดินประชาชนบางจุดถูกระดับน้ำสูงท่วมไปเกือบถึงชั้น2นะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหลายท่านน่าจะได้เห็นคลิปที่แชร์กันแล้วหรือว่าในโทรทัศน์เองเนี่ยสำนักข่าวทุกสำนักนะครับก็รายงานออกมาแล้วก็เอาภาพมาให้ดูด้วยนะครับว่าน้ำเนี่ยโอ้สีขุ่นคลักเลยแล้วก็มาแรงมาเร็วมากนะครับมาแรงชนิดที่ว่าพัดเอารถสิ่งก่อสร้างเนี่ยที่เป็นไม้เสียหายไปตามๆกันเลยครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็อพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงส่วนที่บ้านนาแลครับจุดนี้เนี่ยเป็นเส้นทางขึ้นอุทยานแห่งชาติดอยภูคาเชื่อมต่อไปยังอำเภอบ่อเกลือกระแสน้ำพัดเอาสะพานขาดเลยครับทำให้รถไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้นอกจากนี้ยังเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมที่ตำบลอวนที่ตำบลวรนครนะครับตำบลศิลาแรงตำบลชัยวัฒนาแล้วก็ตำบลปัวนับดูแล้วเนี่ยรวม13หมู่บ้านได้รับผลกระทบนะครับถนนบางจุดก็ถูกตัดขาดแล้วก็เกิดดินสไลด์ด้วยขณะที่อำเภอภูเพียงครับพบบ้านเรือนที่ตำบลฝายแก้วและตำบลเมืองจังถูกน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมขณะที่อำเภอสันติสุขตำบลพงมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนครับซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านกำลังเร่งประสานทุกหน่วยงานนะครับเพื่อให้เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินถล่มอย่างใกล้ชิดครับเมื่อเช้านี้ทางเทศบาลเมืองน่านได้ออกประกาศเป็นประชาชนให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงครับอพยพกลุ่มเปราะบางหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากโดยระบุว่าเนื่องจากมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากถึง200มิลลิเมตรนะครับในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอปัวอำเภอสันติสุขและอำเภอแม่จริมทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตอนบนลำน้ำยาวด้านตะวันออกลำน้ำว่ามีปริมาณน้ำสูงขึ้นเทศบาลเมืองน่านจึงขอให้ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองน่านที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนที่เคยถูกน้ำท่วมเมื่อปี2549และปี2567เก็บข้าวของให้พ้นน้ำนะครับย้ายยานพาหนะของท่านเนี่ยไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็เตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยแล้วนะครับสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะอยู่ในบ้านนะคือท่านใดเชื่อว่าอยู่บ้านปลอดภัยก็ขอให้เตรียมอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสว่างให้พร้อมนะครับรวมถึงอุปกรณ์การประกอบอาหารนะการเครื่องมือสื่อสารอะไรเนี่ยก็ต้องเตรียมให้พร้อมให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ไม่น้อยกว่า3วันนะการไฟฟ้าอาจงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่บางส่วนด้วยนะครับนี่นะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่จังหวัดน่านตอนนี้นะครับช่วงเย็นที่ผ่านมาครับทางปภ.ก็อัปเดตนะครับว่าน้ำที่ไหลหลากเข้าไปที่อำเภอปัวเนี่ยลดลงแล้วแต่น้ำมันก็ไหลต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมครับคุณผู้ฟังครับมวลน้ำก้อนนี้แหละเตรียมจะไหลสู่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาก่อนจะลงสู่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งน้ำจากอำเภอปัวเนี่ยจะมีระยะเวลาประมาณ 8-10 ชั่วโมงก่อนที่จะไปถึงอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านทางปภ.และในพื้นที่นะครับจึงได้มีการแจ้งเตือนประชาชนครับก็มีการเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์ส่งข้อความไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้รับทราบแล้วนะครับเตรียมรับมือล่วงหน้าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพื่อให้อพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวและจุดปลอดภัยนะก็มีข้อมูลด้วยว่าในพื้นที่จังหวัดน่านเองเนี่ยก็มีผู้ป่วยติดเตียงอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะครับตอนนี้ก็ได้พยายามเร่งทำการอพยพแล้วอย่างที่เรียนไปปภ.คาดการณ์นะครับว่าค่ำคืนนี้แหละมวลน้ำก้อนนี้เนี่ยจะไหลไปที่อำเภอเมืองน่านนั่นเองนะครับและจากเหตุน้ำป่าที่ไหลหลากที่น่านเนี่ยก็มีข่าวเศร้าครับคือมีรายงานผู้เสียชีวิตเข้ามาแล้วนะครับ2รายโดยทีมตอบโต้ภัยพิบัติลงพื้นที่ค้นหาผู้ประสบภัยแล้วก็ได้รายงานนะครับว่าที่อำเภอปัวมีผู้เสียชีวิตเป็นชาย1คนนะครับท่านนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงครับอาศัยอยู่กับมารดาเพียงแค่2คนเท่านั้นเมื่อน้ำป่ามาแรงแบบนี้ก็เลยช่วยกันออกมาไม่ทันนะครับส่วนที่อำเภอท่าวังผาก็มีรายงานผู้เสียชีวิตอีก1คนนะครับอยู่ที่พื้นที่บ้านฝ่ายมูลหมู่1ตำบลป่าคาพบร่างชายเสียชีวิตถูกกระแสน้ำป่าพัดไปจมอยู่ใต้น้ำก่อนที่ร่างจะมาติดอยู่ที่บริเวณข้างรั้วบ้านในพื้นที่กู้ภัยเนี่ยไปพบนะครับก็ดำเนินการนำร่างขึ้นจากพื้นที่ประสบภัยแล้วนะครับเรื่องนี้ยิ่งเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่ากระทบกับประชาชนเป็นจำนวนมากเลยนะครับที่จังหวัดน่านนะครับที่ปัวเนี่ยโดนไปเต็มๆเลยนะครับก็นายกรัฐมนตรีแม้ว่าท่านจะอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ออสเตรเลียแต่ก็ส่งความห่วงใยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ประกาศเขตภัยพิบัติแล้วสั่งการทุกภาคส่วนให้ช่วยเหลือประชาชนเน้นย้ำนะครับว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับ safety first ครับวันนี้ที่กรุงแคนเบราประเทศออสเตรเลียครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเล่าให้ฟังครับว่าแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจเยือนประเทศออสเตรเลียอย่างเป็นทางการแต่ท่านนายกนั้นก็ติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในไทยอย่างต่อเนื่องอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่น่านเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับน้ำท่วมครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยก็ได้มีการประกาศเขตพิบัติแล้วนะครับมีการประกาศเขตภัยพิบัตินะแล้วก็มีการสั่งการให้ทุกภาคส่วนทั้งเหล่าทัพนะครับเข้าไปช่วยดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะเส้นทางที่ถูกตัดขาดแล้วก็สั่งการครับให้นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ในฐานะที่กำกับดูแลเขตภาคเหนือเนี่ยเร่งไปดูแลเรื่องนี้ให้ความช่วยเหลือประชาชนครับนายกเนี่ยท่านโทรด่วนเลยนะครับโทรศัพท์ด้วยตัวเองเลยสั่งการให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะการอพยพการจัดการอาหารกล่องปรุงสุกต้องมีเพียงพอสำหรับประชาชนนะครับน นายกย้ำอีกด้วยนะครับว่าขณะนี้ตนเองปฏิบัติภารกิจอยู่ออสเตรเลียแต่ก็ขอส่งใจไปก่อนเลยนะครับให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทุกคนนะครับให้ทุกคนปลอดภัยครับขณะที่มหาดไทยเองทางปภ.เองก็ระดมสรรพกำลังนะครับอุปกรณ์ที่มีอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นเจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์เพื่อช่วยเหลือน้ำท่วมน่านในครั้งนี้แล้วก็เตือนนะครับว่ามวลน้ำเนี่ยจะถึงอำเภอเมืองก็สั่งเตรียมพร้อมสูงสุดนะครับในการรับมือครับเรื่องนี้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือภัยจากน้ำป่าไหลหลากพื้นที่จังหวัดน่านโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยฝ่ายที่เกี่ยวข้องหารือร่วมกันครับกับรองผู้ราชการจังหวัดน่านและปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์โดยกำชับนะครับให้เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและบริการและให้บริหารการรับเรื่องร้องทุกข์เรื่องขอความช่วยเหลือให้ดีนะครับพร้อมกับจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนรวมทั้งขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ขอความช่วยเหลือแล้วก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้ได้โดยด่วนนะครับมีการสั่งการครับให้ทางปภ.และหน่วยปภ.ภาคเหนือตอนล่างเร่งนำเอาเรือเจ็ตสกีและเรือท้องแบนทั้งหมดไปที่จังหวัดน่านเป็นการด่วนครับรวมทั้งให้เฮลิคอปเตอร์ KA-32 ไปประจำการไปสแตนบายช่วยเหลือในพื้นที่น่านเลยครับด้านนายบรรจงขุนเพชรรองผู้ราชการจังหวัดน่านรายงานว่าจากสถานการณ์น้ำป่าส่งผลกระทบต่อพื้นที่จังหวัดน่าน3อำเภอด้วยกันก็คือที่ปัวแม่จริมแล้วก็สันติสุขนะครับและในวันพรุ่งนี้นะครับก็จริงๆหลายฝ่ายก็คาดการณ์ว่าเนี่ยพอผ่านพ้นเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยนับเป็นวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับก็เตรียมพร้อมรับมือเลยน้ำจะไหลไปที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านนะครับและในวันถัดไปครับผม21สิงหาคมก็จะไหลไปที่อำเภอเวียงสาวันพฤหัสบดีวันศุกร์เนี่ยนะครับก็จะไหลไปต่อนะครับที่ในพื้นที่ต่างๆนะครับอำเภอเมืองน่านเองเวียงสาเนี่ยต้องเฝ้าระวังสูงสุดเลยโดยเทศบาลในพื้นที่แจ้งเป็นประชาชนให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเตรียมความพร้อมกันก่อนเลยครับขณะที่สมาคมเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยได้ส่งกำลังคนนักกีฬาเจ็ตสกีเรือเจ็ตสกีรวม8ลำแน่นอนครับก็มีคุณเปิ้ลนาคอนนะครับเป็นผู้บัญชาการครับซึ่งก็จะเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังพื้นที่ตอนนี้เลยนะครับสำหรับในพื้นที่ในส่วนของเทศบาลเมืองน่านครับมีการประกาศให้โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองน่านปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในวันที่20และ21สิงหาคมก็คือวันพรุ่งนี้วันมะรืนนะครับก็ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์น้ำคือทางเทศบาลเมืองน่านเนี่ยประกาศขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อป้องกันลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีโอกาสครับที่จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคม2569อาจส่งผลให้บางพื้นที่ของจังหวัดน่านเกิดน้ำท่วมและเส้นทางคมนาคมบางเส้นทางถูกตัดขาดทำให้นักเรียนคณะครูบุคลากรจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้เทศบาลเมืองน่านจึงขอปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์และออนแฮนด์หรือว่ารูปแบบอื่นๆตามความเหมาะสมนะครับในช่วงวัน2วันนี้แล้วก็จะให้กลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกตินะครับในวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569นี่ก็ครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองน่านนะครับก็คือโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารหรือบ้านพระเนตรโรงเรียนจุมปีวานิดาพรหรือบ้านภูมินโรงเรียนดารุณวิทยาหรือบ้านสวนตาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่านหากว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงครับทางเทศบาลเมืองน่านก็จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับดังนั้นน้องๆก็ไม่ต้องไปเรียนหนังสือนะครับหรือว่าเรียนออนไลน์กันก่อนนะครับในช่วงตั้งแต่วันพฤหัสบดีวันศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์นะครับแล้ววันจันทร์ก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับส่วนเรื่องของการส่งความช่วยเหลือไม่ได้มีเพียงแค่มหาดไทยหรือว่าปภ.เท่านั้นนะครับแต่ว่าทุกภาคส่วนเนี่ยก็เร่งดำเนินการกันอยู่นะครับทั้งกองทัพบกเองนะครับกองทัพแล้วก็ตชด.หน่วยงานต่างๆตอนนี้ก็ระดมสรรพกำลังช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลังเลยครับ ในส่วนของกองทัพบกครับโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3ได้ระดมกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือเข้าไปเร่งขนย้ายทรัพย์สินอพยพผู้สูงอายุผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมสำรวจความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่องครับอีกทั้งก็ยังได้สนับสนุนรถครัวสนามจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณที่ว่าการอำเภอปูวาและมีการประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยครับทางด้านของพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริท่านผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนท่านสั่งการด่วนเลยครับสั่งให้ทางกำลังพลตำรวจจิตอาสาชุดช่วยเหลือภัยพิบัติเร่งเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็จัดกำลังเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงครับขณะที่ตำรวจภูธรภาค5เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อรวบรวมและนำไปส่งมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่สิ่งของที่เปิดรับบริจาค ก็คือน้ำดื่มอาหารแห้งอาหารสำเร็จรูปอาหารกระป๋องของใช้ส่วนตัวและของใช้ในชีวิตประจำวันครับสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็กและผู้สูงอายุจุดรับบริจาคจุดประชาสัมพันธ์อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค5อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็สามารถที่จะไปซัพพอร์ตกันได้นะครับ19ถึง22สิงหาคมนี้จากนี้ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจะได้มีการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่ายังคงต้องรับมือกันไปทั้งตลอดสัปดาห์นี้เลยนะครับเราพักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาเคาะข่าวค้ำกันต่อครับ
7: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
5: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหานี้ฉลอง20ปีกรีนไมล์
8: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
9: เสียวฟันอะ
10: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
11: เสียว

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศสบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
7: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
8: บางจากลดราคาน้ำมันลิตรละ1บาท20สิงหานี้ฉลอง20ปีกรีนไมล์
9: 19นาฬิกา51นาทีกลับมาเคาะข่าวค่ำกันต่อครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ครับมีความคืบหน้ากรณีของเล่าตาแสนรี่นะครับจำชื่อนี้ได้ไหมคือสำนักงานปปงเนี่ยก็เปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของนายเล่าตาคนนี้กับพวกนะครับคือตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อนะครับว่านายเล่าตาแสนรี่เนี่ยซึ่งเป็นผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้รับการปล่อยตัวพ้นโทษจากเรือนจำแล้วสำนักงานปปงขอเรียนว่าในส่วนของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนอกจากนายเล่าตากับพวกจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดแล้วยังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วยนะครับโดยทางสำนักงานปปงได้ทำการยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของบุคคลดังกล่าวและผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเครือข่ายกระบวนการค้ายาเสพติดต่อเนื่องหลายคดีตั้งแต่ปี2544ถึงปี2563ครับแล้วล่าสุดนี้ศาลก็มีคำสั่งนะครับให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินรวมมูลค่ากว่า131ล้านบาทและคดีได้ถึงที่สุดแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของการกวาดล้างกลางกรุงนะคือเมื่อวานนี้เนี่ยประเด็นที่พูดถึงกันเยอะมากก็คือการวิจารณ์อย่างหนักเรื่องของการทุจริตสวมบัตรชมพูล่าสุดท่านมท.4ครับสั่งขยายผลกวาดบ้านกลางกรุงลุยสาวเส้นทางการเงินเร่งตรวจทะเบียนต้องสงสัยทั่วประเทศนะครับเพื่อปิดช่องโหว่ตั้งแต่ต้นทางย้ำว่ากวาดบ้านป้องไม่จบแค่จุดเกิดเหตุครับประเด็นนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงครับเป็นการทลายขบวนการที่นำชื่อเด็กต่างด้าวชาวเมียนมานับร้อยคนย้ายเข้ามาในทะเบียนบ้านย่านแฟลตดินแดงเพื่อเตรียมสวมสิทธิ์ขอทำบัตรชมพูหรือว่าบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยก็คือคนต่างด้าวนั่นเองนะครับระบุว่าต้องตรวจสอบต่อนะครับโดยเฉพาะข้อมูลทะเบียนที่ผิดปกติการแจ้งย้ายเข้าที่ผิดสังเกตใช้สถานที่เดียวกันรองรับบุคคลจำนวนมากผิดปกติแบบนี้โดยทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านการปกครองครับตำรวจปปท.ปปง.นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็ทำงานร่วมกันครับเดินหน้าตรวจย้อนหลังและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำโดยกรมการปกครองต้องนำบทเรียนจากกรณีนี้กลับไปทบทวนกระบวนการทำงานโดยเฉพาะจุดที่สามารถถูกใช้เป็นช่องโหว่ในการนำบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติหรือมีสถานะไม่ถูกต้องเข้าสู่ระบบทะเบียนครับโดยบอกว่าวันนี้เราเห็น1จุดแต่สิ่งที่เราต้องทำต่อก็คือดูว่ามีจุดอื่นที่ใช้วิธีการเดียวกันหรือไม่ถ้ามีก็ต้องจัดการครับถ้าไม่มีต้องทำให้แน่ใจว่าระบบของเราป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ทำให้ประชาชนมั่นใจให้ได้นะครับว่าระบบทะเบียนของรัฐนั้นจะไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือของขบวนการทุจริตหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบครับ ีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับท่านมท.4ก็ย้ำเลยครับว่า31สิงหาคมนี้นะครับสุดท้ายปลายเดือนนี้แหละจบแน่จะเร่งเซ็นปลดข้าราชการหลังคะแนนจริงเนี่ยโผล่มาแล้วชี้ว่าหลายจังหวัดเนี่ยเข้าใจนะไร้กังวลไม่หวั่นฝ่ายค้านล็อกเป้าซักฟอกคือส่วนตัวเนี่ยท่านบอกว่าพร้อมชี้แจงทุกประเด็นครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านวรสิทธิ์นะครับคนเดิมนี่แหละครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของคณะกรรมการพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดนะครับหรือคณะกรรมการจังหวัดเนี่ยก็มีการประชุมเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นครับในการเพิกถอนผู้ทุจริตนะครับโดยบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนายกอบจหลายพื้นที่กังวลใจและตนก็เข้าใจในฐานะคนทำงานรู้ว่าหลายส่วนมีความกังวลเพราะยังไม่เห็นข้อมูลโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสอทอได้ทำเป็นแพ็กเกจให้อยู่นะครับว่าการดำเนินการเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรข้อปฏิบัติต่อผู้ที่มีรายชื่อจะต้องมีวิธีปฏิบัติอย่างไรรวมถึงแบบฟอร์มเอกสารหลักฐานต่างๆจะต้องแนบไปด้วยเพื่อให้ทุกคนนั้นสิ้นสงสัยสำหรับรายชื่อที่มีความผิดปกติจะถูกถอดถอนนั่นเองนะครับหลังจากมีการชี้แจงเพิ่มเติมหลายคนก็เข้าใจและดำเนินการเรียบร้อยแล้วผู้สื่อข่าวถามท่านนะครับว่ากรณีของนายกอบจ.ลำพูนเนี่ยขอบคุณหลังเห็นหลักฐานทั้งหมดแล้วและท่านว่าอย่างไรท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกล่าวว่าก็เป็นไปตามที่แจ้งเบื้องต้นเลยเข้าใจดีว่าตอนแรกทุกคนอาจจะยังไม่เห็นข้อมูลแต่เมื่อข้อมูลชัดเจนแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้ด้วยข้อมูลจริงตามหลักนิติวิทยาศาสตร์จึงคิดว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเงื่อนไขในการไม่ดำเนินการพร้อมกับเน้นย้ำว่าสถานการณ์มีกรอบระยะเวลาค่อนข้างสั้นต้องทำให้มันง่ายรวดเร็วตอบสนองท้องถิ่นที่มีความสงสัยต้องทำการแนะนำนะครับคือต้องให้คำแนะนำให้เร็วที่สุดเพราะหากจะรอหนังสือราชการแล้วมาสอบถามส่งกันไปมาคงไม่ทันการเน้นย้ำเรื่องนี้ไปแล้วนะครับยืนยันว่าสิ้นเดือนนี้ครับ31สิงหาคมนี้คดีทุจริตการสอบท้องถิ่นต้องเสร็จครับส่วนที่ฝ่ายค้านก็เตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยหยิบยกเรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นขึ้นมาอภิปรายท่านรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ก็เป็นหน้าที่ด้วยที่ฝ่ายค้านต้องทำอยู่แล้วส่วนตนไม่มีอะไรที่กังวลเพราะว่าทำเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาครับคุณผู้ฟังครับลงทะเบียนกันหรือยังครับวันนี้วันแรกนะครับที่เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ Thai AI Passport ครับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้ประชาชนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทย AI Passport นะครับก็เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าครับเริ่มต้นวันนี้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net ครับผมท่านสามารถเข้าไปในเว็บไซต์นี้นะไปสมัครยืนยันตัวตนสร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการนี้ก่อนที่จะเปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการสิ้นเดือนนี้เหมือนกันครับ31สิงหาคมแพลตฟอร์ม AI Pass ออกแบบให้ผู้เริ่มต้นสามารถทดลองใช้โมเดลหลายประเภทในแพลตฟอร์มเดียวครับเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์เรียนรู้ว่าเครื่องมือแต่ละประเภทเหมาะกับงานลักษณะใดโครงการนี้นะครับเขาก็จะให้ประชาชนได้รับสิทธิ์เข้าใช้งานรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมแล้ว30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวเลยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้นะครับยังเชื่อมโยงการเรียนรู้การทดลองใช้จริงภายใต้แนวคิด Learn Earn แล้วก็เพลินด้วยนั่นเองนะครับก็ไปลองดูทิ้งท้ายครับวันนี้ข่าวเศร้าวงการบันเทิงครับคุณเรย์แมคโดนัลด์จากไปนะครับในวัย49ปีเจ้าหน้าที่พบร่างคุณเรย์ในบ้านพักนะครับย้อนกลับไปดูภาพในกล้องวงจรปิดพบว่าประมาณเที่ยงคืนครึ่งคุณเรย์เนี่ยเหมือนฟุบลงไปนะแล้วก็นอนหลับยาวไปเลยครอบครัวให้ข้อมูลว่าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรนะครับรายละเอียดสำหรับการเสียชีวิตนั้นยังอยู่ระหว่างการดำเนินการครอบครัวก็จะเปิดเผยให้ทราบต่อไปนั่นเองนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเรย์แมคโดนัลด์ด้วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายครับบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทนะครับเนื่องจากว่าราคาน้ำมันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นนั่นเองนี่คือทั้งหมดของข้อข่าวค่ำประจำวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังผมนิวพลวัฒน์ผู้พิพัฒน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569วันนี้เวลา 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องรอยัลจูบิลีบอลรูมอาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กระทรวงยุติธรรมร่วมกับโครงการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอ.รมน.จัดขึ้นตั้งแต่ปี2547ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์แก่สำนักงานปปส.เมื่อปี2546ให้นำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนจากนั้นพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน 1,544 แห่งผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด74จังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นผู้แทนหมู่บ้านชุมชนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการระดมทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นกองทุนที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้กลับคืนสู่สังคมและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยดำเนินงานบนพื้นฐานของ3ทุนสำคัญได้แก่ทุนศักดิ์สิทธิ์จากพระราชทรัพย์พระราชทานซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชนทุนศรัทธาที่เกิดจากการร่วมสมทบทุนของสมาชิกในหมู่บ้านสะท้อนพลังความร่วมมือของคนในพื้นที่และทุนปัญญาที่นำองค์ความรู้และการมีส่วนร่วมของชุมชนมาพัฒนากิจกรรมและระดมทุนเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนปัจจุบันกองทุนแม่ของแผ่นดินมีหมู่บ้านชุมชนเข้าร่วม 3,169 แห่งโอกาสนี้มีพระราชดำรัสถึงการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1: ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันนี้กองทุนแม่ของแผ่นดินนั้นนับได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเนื่องด้วยเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้ามามีบทบาทในการดูแลชุมชนของตนเองให้ปลอดพ้นจากยาเสพติดอันเป็นปัญหาสำคัญที่บ่อนทำลายความเจริญมั่นคงของประเทศข้าพเจ้าจึงขอแสดงความชื่นชมและขอบใจทุกท่านที่ได้ดำเนินงานกองทุนมาด้วยดีสนองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหวังว่าทุกท่านจะร่วมกันพัฒนางานให้เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อสืบสานพระราชปณิธานในการเสริมสร้างรากฐานอันมั่นคงให้แก่ประเทศชาติสืบไปขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขแข็งแรงและมีความสำเร็จสมหวังในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
0: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการและกิจกรรม พื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิดพลังแห่งความเมตตาชุบชีวิตเปลี่ยนชุมชนแบ่งเป็น3โซนหลักได้แก่นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสืบสานพระราชปณิธานก่อตั้งหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินนิทรรศการน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ทรงมีต่องานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งโครงการ128กองทุนแม่ของแผ่นดินสืบสานพระราชปณิธานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนพร้อมกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมทั้งกิจกรรมการแสดงจากเด็กและเยาวชนประกอบด้วยการแสดงกระตั้วแทงเสือเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสกัดน้ำมันใต้อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการแสดงโขนเด็กโรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินกรุงเทพมหานครทั้งนี้สมาชิกชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินล้วนมุ่งมั่นตั้งใจรวมพลังสร้างหมู่บ้านชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดบนแนวทางสันติวิธีด้วยการให้อภัยให้โอกาสช่วยเหลือประคับประคองพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถหลุดพ้นจากปัญหายาเสพติดและสร้างสังคมที่ปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่เวลา 18:41 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอุดมสิทธิวิรัชธรรมประธานศาลรัฐธรรมนูญนำพลตำรวจโทจักรพงศ์วิวัฒน์วานิชตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่ในการนี้นางสาวร่มปรางสวมประคำเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ในการดำรงความยุติธรรมรักษาความมั่นคงทางกฎหมายของประเทศพร้อมเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์วันนี้เวลา 8:54 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิทยาลัยการอาชีพสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ส่งเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริจังหวัดสุรินทร์โครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปี2556เพื่อสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมีคุณภาพดีไว้ใช้ในภาวะฉุกเฉินหรือยามเกิดภัยพิบัติปัจจุบันมีสมาชิก429คนจาก12กลุ่มในพื้นที่8อำเภอครอบคลุม3จังหวัดได้แก่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษรวมพื้นที่เพาะปลูก 3,510 ไร่ในจำนวนนี้มีสมาชิกที่ผลิตพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์302คนคิดเป็นร้อยละ70จากพื้นที่ผ่านเกณฑ์2,587ไร่คิดเป็นร้อยละ70 2564สามารถผลิตพันธุ์ข้าวคุณภาพผ่านเกณฑ์รวมกว่า882ตันสำหรับปี2569ได้พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่ราษฎรที่ประสบภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดสุรินทร์จำนวน 567,720 กิโลกรัมรวม 6,804 คนนอกจากนี้ยังมีโครงการส่งเสริมและขยายพันธุ์สัตว์พระราชทานได้แก่ด้านปศุสัตว์ได้ขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ 1,160 ตัวไก่กระดูกดำ 8,855 ตัวเป็ดไข่ 2,580 ตัวเป็ดเทศ 18,904 ตัวและสุกร 30 ตัวด้านสัตว์น้ำมีการผลิตกบพันธุ์พระราชทานในพื้นที่ทุ่งกุราร้องไห้ตำบลหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ได้ผลผลิต 149,780 ตัวส่วนด้านการเกษตรได้ผลิตกิ่งพันไม้ผลพระราชทานโดยชุมชนจำนวน 6,163 ต้นเพื่อพระราชทานแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆและด้านการส่งเสริมอาชีพมีการจัดตั้งโครงการส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติได้รับการยกระดับทักษะการสกัดสีธรรมชาติจากพืชในท้องถิ่นและการออกแบบส่งผลให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มและต่อยอดสู่ตลาดออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมปัจจุบันมีสมาชิก128คนในการนี้ทอดพระเนตรการจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการได้แก่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้นำข้าวหอมมะลิจันทผักของมูลนิธิชัยพัฒนาเข้าสู่ครัวการบินไทยเพื่อนำไปประกอบอาหารบริการผู้โดยสารชั้น1และชั้นธุรกิจด้านบริษัทแทงโก้เลเทอร์จำกัดมีการสนับสนุนการออกแบบทรงกระเป๋าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้กลุ่มเซ็นทรัลโดยแบรนด์ Good Goose ได้ร่วมกับโครงการพัดมูลนิธิชัยพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมร่วมสมัยช่วยให้กลุ่มทอเสือกักบ้านหนองไผ่ตำบลระแงงอำเภอศรีขอรภูมิและกลุ่มทอเสือกักบ้านหนองแคนอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์มีรายได้เสริมจากการทอเสือกักเฉลี่ย 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนโดยวางจำหน่ายที่ร้านพัดทุกสาขาและร้าน Good Goose 10สาขาทั่วประเทศรวมถึงมีแผนขยายตลาดไปยังห้างสรรพสินค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัลหน้าสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีด้วยส่วนทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เริงนกทาจำกัดส่งเสริมการปลูกถั่วเขียวพันธุ์ KUML 4และ KUML 8ซึ่งมีจุดเด่นคือสุกแก่เร็วฝักดกผลผลิตสูง200ถึง300กิโลกรัมต่อไร่เมล็ดขนาดใหญ่ทนแล้งและต้านทานโรคราแป้งและโรคใบจุดใช้เวลาเพาะปลูกสั้นเพียง 60-75 วันพร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมเครื่องนวดเมล็ดถั่วเขียวที่มีกำลังการคัดแยก130กิโลกรัมต่อชั่วโมงต้นทุนพลังงานประมาณ10บาทต่อชั่วโมงและเครื่องคัดแยกสิ่งเจือปนเพื่อยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์ประหยัดเวลาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรในโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจากจังหวัดสุรินทร์จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดศรีสะเกษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินงาน
2: มีคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมงานด้วยก็ได้เคยนึกไว้ว่าถ้ารุ่นเก่าทำแล้วย่อมน่าจะมีรุ่นใหม่ที่สนใจที่เราอาจจะมีข้อดีคือเด็กสมัยใหม่ที่จะมีความรู้เรื่องเทคโนโลยีต่างๆมากกว่าแต่ก่อนก็เหมือนกันคือตอนนี้ก็อายุ70เศษแล้วก็บางอย่างก็ทำไม่ค่อยเป็นแต่ว่าเด็กๆที่เคยก็อยู่ด้วยกันมาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆหรือเห็นมาตั้งแต่เกิดเขาก็เติบโตจบปริญญาแล้วก็มีอะไรต่างๆก็จะมีความรู้มากกว่าและทำได้ก็ยังหนึ่งแล้วก็เต็มใจที่จะทำที่จะช่วยแต่อย่างนี้ถ้า ได้ยินงานเรื่องการเกษตรของเราก็จะดีขึ้น
0: ซึ่งในการดำเนินงานโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานความช่วยเหลือปัญหาการขาดแคลนน้ำในการเกษตรได้มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดหาน้ำช่วยเหลือแก่กลุ่มสมาชิกในโครงการโดยการปรับปรุงสระน้ำในแปลงนาทุกรายหากรายใดไม่มีสระน้ำสำรองใช้ในการเกษตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการขุดบ่อให้กับราษฎรตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่อีกด้วยจากนั้นเวลา 11:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามตำบลบ้านจานอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์ในปีที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านจานรวมถึงสมาชิกกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ห่างจากพื้นที่ชายแดนประมาณ17กิโลเมตรในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมและช่วงเดือนธันวาคม2568ชาวบ้านต้องอพยพออกจากพื้นที่ซึ่งเป็นช่วงฤดูการดำนาและฤดูการเก็บเกี่ยวทำให้การปลูกข้าวของเกษตรกรได้ผลผลิตน้อยกว่าทุกปีการดำเนินงานของกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านโคกไสงามปัจจุบันมีสมาชิก68รายสมาชิกแต่ละรายมีพื้นที่ปลูกพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทาน10ไร่ในปีที่ผ่านมาได้ผลผลิตที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนดรวม184ตันในการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานมูลนิธิชัยพัฒนามีความตั้งใจที่จะให้การผลิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เป็นพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีผลิตด้วยความประณีตปราศจากพันธุ์ปนและข้าวเมล็ดแดงโดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องตั้งคณะกรรมการบริหารงานเพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวดูแลตั้งแต่เตรียมแปลงนาจนถึงการเก็บเกี่ยวนอกจากนี้ชาวบ้านโคกไสงามยังร่วมการจัดตั้งกลุ่มหม่อนไหมพระราชทานบ้านโคกไสงามปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าแบบครบวงจรโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาเข้ามาช่วยส่งเสริมมอบพันธุ์ต้นหม่อนสอนวิธีการย้อมผ้าโดยหันมาใช้สีธรรมชาติรวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกทอผ้าไหมลายแก้วชิงดวงลายลีลาวดีโดยเฉพาะลายดอกมะลิซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของบ้านโคกไสงามนำส่งมูลนิธิชัยพัฒนาช่วยให้สมาชิกมีรายได้เสริมหลังทำนามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ครั้งนี้เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรที่เข้าร่วมโครงการด้วยทรงมุ่งมั่นที่จะให้ประเทศไทยมีพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่ดีมีคุณภาพสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยและเป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพให้คงอยู่สืบต่อไปอันเป็นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและสร้างความมั่นคงภายในประเทศอีกทางหนึ่งพระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญพระกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทยณบริเวณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหา าราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยณศาลาทิมคตตะวันออกคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธีเสร็จแล้วประธานคณะอุโบสกโรงเจสำเป้าอ่านประกาศพุทธฎีกาการประกอบพิธีกงเต๊กแล้วบรรจุคำประกาศเขียนภาษาจีนพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเขียนภาษาจีนพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระนามาภิไธยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระนามของพระบรมวงศ์ผู้อุทิศถวายลงในเทวทูตม้าจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดพระพุทธมนต์ถวายจนจบพิธีก่อนเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคนขึ้นบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกในพิธีสงน้ำดวงพระวิญญาณในการนี้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคนทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศลและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงเชิญชายธงพุ่มสอดเข้าหอสงฆ์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระเก้าอี้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญห่อผ้าพระภูษาสำรับใหม่เข้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานและประทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาโดยระหว่างนี้คณะอุบาสกโรงเจสำเป้า11คนสวดพระพุทธมนต์จนจบพิธีเวลา 14:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุค

และทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานหน้าพระแท่นพระนพพระประดลมหาเสวตฉัตรจากนั้นคณะอุบาสกโรงเจสำเป้า15คนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วคณะอุบาสกนั้นเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวดีขออภัยค่ะท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีซึ่งในระหว่างเชิญดวงพระวิญญาณนั้นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลส่งพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังมณฑลพิธีเมื่อประทับพระเก้าอี้ที่ศาลาทิมคตตะวันออกแล้วคณะอุบาสกโรงเจสำเป้ายืนสวดสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรซึ่งเป็นการสวดมนต์และสาธยายพระสูตรสำคัญในพุทธศาสนามหายานนิกายสุขาวดีกล่าวถึงพลังแห่งพระมหากรุณาของพระอมิตตาพระพุทธเจ้าที่ช่วยเกื้อกูลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับให้เกิดจิตผ่องใสสู่แดนสุขาวดีอันเป็นดินแดนแห่งความงดงามความสงบสุขและเอื้อต่อการบำเพ็ญธรรมซึ่งจะช่วยน้อมนำจิตใจให้สงบและสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่บทสวดพระสูตรนี้จึงนิยมสวดในพิธีกงเต๊กหรือพิธีศพเพราะเชื่อว่ากระแสเสียงของพระสูตรจะช่วยชี้ทางให้ดวงวิญญาณของผู้ตายไม่หลงทางและช่วยดึงจิตสุดท้ายของผู้ล่วงลับให้ผูกพันอยู่กับดินแดนอันเป็นบรมสุขเมื่อคณะอุบาสกโรงเจสำเป้าสวดสังวัตยายสุขาวดีวยูหสูตรจบแล้วได้เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระประดลมหาเสวตฉัตรและทรงกราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระโกศจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีเพื่อทรงประกอบพิธีวิ่งถวายพุทธบูชาขอขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นมณฑลพิธีทรงกราบและทรงประทับที่พระเก้าอี้หน้าศาลาทิมคตตะวันออกคณะอุบาสกลงเจสำเป้า15คนยืนสวดเปิดพิธีวิ่งขมากรรมสุวรรณคีรีบรรพตซึ่งนำเอาแนวคิดการวิ่งเพื่อถวายพุทธบูชาคือการใช้ความเพียรพยายามทางกายเป็นพุทธบูชาเพื่อรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพร้อมกับการถือศีลหรือละเว้นความชั่วมาผสมผสานเข้ากับความเชื่อเรื่องการขอขมากรรมและอโหสิกรรมด้วยการตั้งจิตอธิษฐานขออโหสิกรรมต่อบาปเวรหรือสิ่งที่เคยร่วงเกินผู้อื่นและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางกายวาจาใจเพื่อให้จิตใจปลอดโปร่งและเสริมสิริมงคลโดยมีสุวรรณคีรีบรรพตหรือภูเขาทองซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันเป็นจุดหมายปลายทางของการประกอบพิธีกรรมเปรียบเสมือนท่านบูชาอันศักดิ์สิทธิ์บนที่สูงที่ผู้ร่วมพิธีต้องใช้แรงกายและแรงใจผ่านการวิ่งหรือเดินเพื่อขึ้นไปทำการขอขมากรรมเมื่อเสร็จพิธีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลประธานรางวัลแก่ผู้แทนคณะอุบาสกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกเข็มเกียรติคุณและรางวัลแก่ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีและโรงเรียนภาคีเครือข่ายวันนี้เวลา 10:30 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติในการประทานเข็มที่ระลึกแก่ครูที่เกษียณอายุราชการและประทานพระวโรกาสให้ครูและบุคลากรที่

0: ารับตำแหน่งใหม่เฝ้าถวายรายงานตัวประธานเข็มเกียรติคุณแก่ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ20ปีและ10ปีประธานรางวัลทุนเพชรพระมงกุฎแก่นักเรียนที่มีความประพฤติตนดีมีจิตอาสาประธานรางวัลแก่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์กิจกรรมตอบปัญหาทางประวัติศาสตร์จุลมงกุฎคุณานุสรณ์ครั้งที่4ประจำปี2569ประเภทบุคคลภายในและบุคคลภายนอกและประธานรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศรองชนะเลิศอันดับ1รองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ประเภทภายในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายและประเภทโรงเรียนภายนอกระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2455ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและได้รับพระราชทานชื่อว่าเบญจมราชูทิศเพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,147 คนครูและบุคลากร144คนจากนั้นเสด็จไปยังอาคารเรียนเพชรรัตน์การุณทรงเปิดห้องเรียน STEM Education ซึ่งบริษัท The River Group ผู้บริหารโรงแรม River ปัตตานีร่วมกับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานีจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่21โดยนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM Education ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้4สาขาวิชาประกอบด้วย Science Technology Engineering และ Mathเข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาตลอดจนสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริงโอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานโครงการทางวิทยาศาสตร์ของครูและนักเรียนที่บูรณาการกระบวนการเรียนรู้แบบ STEM เข้ากับนโยบายปัตตานีเฮอริเทจของโรงเรียนอาทิปุ่มฉุกเฉินส่งข้อความถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ปลั๊กไฟอัจฉริยะนวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อสถานศึกษาอัจฉริยะบัตรนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ใช้สแกนเวลาเข้าออกโรงเรียนเช็คชื่อเข้าเรียนและเติมเงินใช้จ่ายในโรงอาหารเครื่องขึ้นรูป 3D ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ประจำจังหวัดปัตตานีอาทิเรือกอแร้และว่าวบุรันองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 น.ถึง 7:00 น.เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุราชดังสริตและวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปเวลา 11:00 น.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดราชสิทธารามรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดราชสิทธารามสวดพระพิธรรมพระศพรวม8รูปเวลา 19:00 น.พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามสวดพระพิธรรมพระศพรวม8รูปเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นเสมือนการแสดงออกถึงความระลึกนึกถึง และความเคารพต่อผู้จากไปขณะเดียวกันยังช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าสรรพสิ่งทั้งหลายล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดระนองวันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18 กรกฎาคม 2564ตามที่ราษฎรหมู่ที่2ตำบลเรียงอำเภอกระบุรีขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณในปี2566ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนดินขนาดความจุ 642,500 ลูกบาศก์เมตรแล้วเสร็จเมื่อเดือนกรกฎาคม2567และกรมชลประทานได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำระยะที่1และ2เสร็จสมบูรณ์ในเดือนสิงหาคม2568ปัจจุบันช่วยเหลือราษฎรหมู่ที่2 5 6และ11ตำบลลำเรียงจำนวน764ครัวเรือน 1,570 คนมีน้ำอุปโภคบริโภคและส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในฤดูฝน 1,000 ไร่และหน้าแล้ง100ไร่ได้อย่างเพียงพอตลอดปีพร้อมจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาดสมาชิก170รายจากนั้นองคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างอัดน้ำบ้านห้วยไสงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอกระบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2552โดยกรมชลประทานและสำนักงานกปร.ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2554สามารถส่งน้ำอุปโภคบริโภคให้ราษฎรหมู่ที่จำนวน180ครัวเรือน600คนและพื้นที่เกษตรกรรม 1,825 ไร่โดยกลุ่มบริหารการใช้น้ำมีการจัดการที่เป็นเลิศจนได้รับรางวัลที่1ระดับประเทศกลุ่มภาคใต้ประจำปี2557ปัจจุบันมีแผนเสริมความสูงอาคารคอนกรีตและขุดขยายลำน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำในอนาคตทั้งนี้จังหวัดระนองมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม17โครงการนอกจากนี้ในปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามที่ราษฎรขอพระราชทานความช่วยเหลือพื้นที่ภาคใต้รวมจำนวน32โครงการขณะนี้แล้วเสร็จไปแล้ว20โครงการอันเป็นการสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่ณโรงเรียนบ้านหินเทินตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมกันนี้ได้มอบสมุดนักเรียนจำนวน 4,000 เล่มชุดเครื่องเขียนจำนวน 1,000 ชุดให้แก่สถานศึกษาจำนวน8แห่งในพื้นที่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยา าลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพจำนวน502รายกลุ่มโรคที่พบมากเป็น5อันดับแรกคือระบบจักษุจำนวน377รายระบบหัวใจและหลอดเลือดจำนวน55รายระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อจำนวน48รายตรวจโรคทั่วไปจำนวน43รายระบบประสาทจำนวน25รายจำนวนผู้ป่วยส่งต่อจำนวน66รายโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงในพื้นที่จำนวน3รายคณะนักเรียนนักศึกษาและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โดยวันนี้มีคณะนักเรียนนักศึกษาและประชาชนตลอดจนคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนจิตรดาโรงเรียนบ้านหนองโพจังหวัดอุทัยธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุ
4: ระ
3: และสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: มันทุกโมเมนต
1: ์ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์เมย์แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
4: ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละ
5: เมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อน
4: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
5: โอ้จริงพอมันอยู่ตัวแล้วเนาะ
4: ใช่ค่ะใช
6: ่ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: สวัสดีวันพุธแสงสว่างคือหัวใจของบ้านลองใช้ไฟโทนอุ่นในการตกแต่งมุมพักผ่อนจะช่วยสร้างความรู้สึกอบอุ่นและผ่อนคลายได้นะครับ
7: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Lives
9: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: EFM DJ Playlist by
11: DJ ดาวค่ะ
12: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อเพื่อจะชวนคุณผู้ฟังไป EFM on Tour 2026นะคะเดี๋ยวเราจะอยู่ยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัยนะคะรุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกเตรียมตัวให้พร้อมเลยเพราะว่า EFM ของเรากำลังยกขบวนความสนุกไปเจอกับชาวมหาลัยนะคะแน่นอนจะได้เจอกับพี่ๆสายมันบุกแคมปัสแบบจัดเต็มพร้อมกิจกรรมสนุกๆแล้วก็จะมีของแจกจากผู้สนับสนุนตลอดทั้งงานเลยด้วยนะคะ21สิงหาคมจะเจอกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพจะมี Good Mood Paradox แล้วก็ Clear ค่ะ3กันยายนจะได้เจอกันที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเจอกับStep อิงวอร์นทอนเคลียร์นะคะแล้วก็25กันยายนนะคะเจอกันที่มหาวิทยาลัยรังสิตเจอกับ Good Mood Full Step แล้วก็ Bogey Lion นั่นเองนะคะใครอยู่มหาลัยไหนเตรียมแท็กเพื่อนแล้วก็รวมแก๊งมาเจอกันหน้าเวทีได้เลยส่วนวันนี้หมดเวลาของเราแล้วเดี๋ยวอยู่กันต่อกับพุทธพุทโธนะคะทิ้งท้ายด้วยงานจาก Paradox เพลงนี้กับคิดถึงไม่ไหวค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้า
1: หายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: กิน

0: กรอบเกลียวเคี้ยวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเด้

0: ใจสมาร์ทฮาร์ท
1: มีชีสอีกไหม
2: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆพี่อยู่เต้นหน่อยหอกันขายกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
5: ๆ EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
4: อยกอยกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM NewsEFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับสรมนธรรมรัฐค่ะปภ.อัปเดตน้ำปวนลดมวลน้ำเตรียมไหลสู่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาส่งเซลล์บอดแคสต์ขั้น Extreme Alert ให้ประชาชนพร้อมอพยพค่าระดับน้ำน่านสูงสุดตี 2สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
6: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
8: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
9: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านปัจจุบันระดับน้ำในอำเภอปัวลดลงซึ่งปภ.และหน่วยงานด้านการพยากรณ์และด้านบริหารจัดการน้ำได้ร่วมวางแผนรับมือทั้งนี้มวลน้ำจากอำเภอปัวจะไหลไปยังอำเภอท่าวังผาจากนั้นจะไหลเข้าสู่อำเภอเมืองน่านก่อนจะไหลไปสู่อำเภอเวียงสาและไหลลงสู่เขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์โดยล่าสุดปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์ขั้น Extreme Alert แจ้งเตือนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดูใต้ตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลท่าน้าวตำบลนาปังอำเภอภูเวียงจังหวัดน่านโดยจากการคาดการระดับน้ำจากกรมชลประทานจังหวัดน่านคาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำน่านจะมีระดับสูงสุดที่ระดับ9เมตร10เซนติเมตรในคืนนี้เวลา 2 นาฬิกาของวันที่20สิงหาคม2569ขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมแม่น้ำน่านโดยเฉพาะตำบลบ่อตำบลในเวียงตำบลกองควายตำบลดูใต้ตำบลชัยสถานอำเภอเมืองน่านตำบลเมืองจังตำบลฝายแก้วตำบลม่วงตึ๊ดตำบลท่าน้าวตำบลนาปังอำเภอภูเพียงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีอพยพกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่โดยด่วนนอกจากนี้ปภ.เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านโดยลำเลียงถุงยังชีพจำนวน 5,000 ถุงไปยังจังหวัดน่านเพื่อสนับสนุนการดำรงชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้นคาดว่าจะเดินทางถึงพื้นที่ในช่วงค่ำของวันนี้ก่อนประสานจังหวัดน่านดำเนินการแจกจ่ายตามแผนการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงปิดท้ายที่ปปง.เร่งตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นแบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องตามพฤติการย้ำใช้พยานหลักฐานเป็นหลักเตรียมยึดอายัดทรัพย์ผู้เกี่ยวข้องเร็วๆนี้คุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
10: นายเทพประสุปวันโชติดาราเลขาธิการปปง.เปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องราว 5,000 คนโดยปปง.ทำงานร่วมกับปปช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลและพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องย้ำผู้เกี่ยวข้องจะต้องถูกพิจารณาแยกตามพฤติกรรมไม่ได้ดำเนินการในลักษณะเดียวกันทั้งหมดสำหรับกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐผู้ที่เชิญชวนหรือชักชวนให้ทุจริตผู้รับโอนหรือรับเงินและผู้จ่ายเงินหรือให้ผลประโยชน์เพื่อให้สอบผ่านหรือได้รับการคัดเลือกโดยปปง.ย้ำจะยึดพยานหลักฐานเป็นสำคัญไม่ใช่เพียงแค่กระแสข่าวหรือข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์พร้อมระบุคำร้องต่อศาลของปปง.ที่ผ่านมาส ารมีคำสั่งตามคำร้องถึง 99% ส่วนการยึดหรืออายัดในคดีนี้ขณะนี้เริ่มตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของบุคคลกับทรัพย์สินแล้วโดยยังไม่มีการยึดหรืออายัดแต่การตรวจสอบจะนำไปสู่การดำเนินการตามกฎหมายและคาดว่าจะมีการยึดหรืออายัดในเร็วๆนี้พร้อมย้ำทุกขั้นตอนต้องรัดกุมและมีพยานหลักฐานรองรับพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
11: เบื่อแล้วขับก็ยังพอทนแต่ถ้าง่วงแล้วต้องขับอย่าทนพักสักแป๊บเพื่อทุกคนที่ร่วมทาง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
14: อยู่หรือเปล่าคิดถึงฉันหรือเปล่า
15: EFM News
16: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
17: เรื่องร้ายๆที่เข้ามาจะเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อเวลาผ่านไป
18: Inspiration
16: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Hi guys
4: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
3: ได้เวลากับรายการ
5: พุทธ
3: พุทธ
4: อย่าลืมโทรนะทำไมสดใสจังเลยอย่าง
3: เพิ่งออกกำลังกายมาแล้วก็รู้สึกว่าเฟรช
4: ไฮร็อกส์เปล่า
3: ไฮร็อกน่าจะปีหน้า
4: อุ้ยพี่หอมจะระวังนะ
5: ตายระวัง
3: คอนเสิร์ตเป้ไฮร็อกไฮร็อกปีหน้าคิดว่า
4: แต่ว่าเตรียมตัวดีๆนะขนาดคนเขาออกกำลังกายเยอะๆเขายังแบบ
5: นี่ขอแชร์นะมันนี่ก็ออกกำลังบ้างถูกไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่าไฮร็อกไม่ได้เหมาะกับทุกคน
4: ใช่มันไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะ
5: แต่ว่าถ้าจะไปเอาคอนเทนต์ก็เชิญ
3: ไม่เอาคอนเทนต์ไปชาเลนจ์ตัวเอง
5: ไม่ต้องอ้างชาเลนจ์มึงไปเอาคอนเทนต์จบ
3: กูไม่ได้เอาคอนเทนต์หรอกหน้ากูตอนเล่นน่ะมันจะแย่ขนาด
5: นั้นแหละคือคอนเทนต์ของมึง
4: ถ้าอยากจะไปพิสูจน์ตัวเองได้
3: พิสูจน์ตัวเองอยากแบบร้องแต่ว่าต้องพร้อมนะหมายความว่าสมมติว่าจะไปแข่งปีหน้าอย่างเงี้ยเทรนเนอร์ก็บอกแล้วว่าโอเคต้องทำอะไรบ้างเบื้องต้นก็จะลองดูว่าการกินกับการนอนทำได้ไหมพอทำได้ปุ๊บอะจะฝึก
5: ก่อนที่จะไปเตรียมตัวเป็นปีอะโอเค
3: แล้วก็ต้องเป็นทีมเพราะว่าเดี่ยวไม่ได้คู่ก็ไม่ได้ต้องทีม4คน
5: ทีม4คนคือเน้นเข้าร่วมเน้นคอนเทนต์
3: ก็คือทำให้มันสำเร็จอะ
4: ถ้าทีม4คนมันจะ
3: มันแบ่งกันทำ
5: ไม่ต้องทำเยอะก็ได้
4: เทรนเนอร์บอกว่ามันจะโอเคสุดสำหรับคนที่แบบ
3: มันสลับกันทำได
5: ้จริงมันเป็นกีฬาที่สร้างมาสำหรับคนที่ออกกำลังกายอย่างประจำแล้วก็มีร่างกายที่แข็งแกร่ง
4: ใช่นี่มากนี่ว่ามันมากกว่าคำว่าสม่ำเสมอประจำเองนะ
5: ถูกต้อง
4: เนี่ยมันต้องเล่นในระดับที่มันแบบ
5: เหนือมนุษย์นิดนึงอะมันเป็นกีฬาเหนือมนุษย์นิดนึงแหละ
3: เพราะถ้าทำทั้งหมดอะไม่ได้หรอกมันมีบางอันที่เรารู้สึกว่าโหมันเหนื่อยมากแต่ว่าเขาบอกว่าทอนไป4คนอ่ะสมมุติไอ้นี้เหนื่อย
4: มันจะพักให้
3: เข้ามา
4: ช่วย
3: สลับกัน
4: ไอ้ลูกบอลที่โยนอ่ะ
3: ฉันเคย
4: โหดมาก
3: ฉันเคยแล้วแล้วก็ยากมากเพราะว่าเตี้ยอีกพอขากระเด้ง
5: อ
3: ่ะคนตัวสูงก็มีปัญหาอีกย่อได้ไม่สุด
5: แต่สุดท้ายนะมันจะเป็นเทรนหรืออะไรก็ตามนะอย่างน้อยมันก็เป็นเทรนที่ดีนะ
4: ที่มาให้ได้ออกก
5: ํา
4: ลังกาย
5: มันก็เป็นแฟชั่นที่ดีสำหรับหมายถึงว่าจะว่าดีอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะมันก็มีความเสี่ยงอยู่ในนั้นคือ
3: แต่ต้องพร้อมนะ
5: ถ้าคุณตามแฟชั่นนี้ถ้าคุณตามเทรนด์นี้แล้วมันทำให้คุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น
4: อันนี้ดีสิอ
5: ันนี้ก็ดีถูกต้องแต่ว่าถ้าทำอะไรที่มันโหมเกินตัวคุณต้องยอมรับความเสี่ยงนะ
4: หรือว่าไม่ได้เตรียมตัวอย่างดีอ่ะแล้วไปเล่นแล้วเกิดอุบัติเหตุอ
5: ่
4: ะกับร่างกายอ่ะ
5: จะไม่คุ้มกับคอนเทนต์ที่ได้มา
3: ต้องเตรียมตัวให้ดีแบบมาก
5: ๆ
3: เพราะฉันเห็นคลิปเจนนิสอ่ะ
5: นั่นแหละ
3: ที่กรีดร้องอ่ะ
5: ก็กายภาพไงมันนั่นแหละไม่พูดดีกว่า
4: ก็เนี่ยขนาดนี้ไปเล่นกรีดที่ยิมใช่ไหมคือกรีดมันก็ออกกำลังกายประมาณนึงแล้วอะแล้วมีวันนึงเหมือนเทรนเนอร์บอกว่าไม่ใช่เทรนเนอร์หมายว่าคนที่เป็นก็คือเทรนเนอร์ประจำคลาสนั่นแหละบอกว่าเดี๋ยวจะลองออกคลาสแบบไฮล็อกมาให้เล่นกันในวันนี
3: ้
4: แบบ
5: ให้ลองทำดูซิว่าถ้าเป็นยังไง
4: โ
5: อ้มันไม่ใช่กีฬาทั่วไป
3: มันต้องสลับกันเธอมันทำคนเดียวไม่ได
4: ้เลยแล้วแบบช่วงกันมันแล้วเวลาพักมันน้อยแล้วว่ากระโดดเนี่ยมันแบบฮาร์ทบีทมันเร่งมาก
3: คือเราต้องไปแบบว่าแค่ชาเลนจ์ตัวเองคือทำให้แค่จบเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายต้องรู้ตัวเองว่าเราทำได้ไหนได้แค่จบไม่ต้องไปทำเวลาแข่งกับเขาถ้าเราไม่พร้อมหรือถ้าเราไม่พร้อมฝึกไม่ดีจริงอ่ะก็ไม่ต้องไปนะไม่งั้นอ่ะจากสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์มันจะกลายเป็นโทษ
4: ใช่แล้วก็เห็นกันนะ
3: เ
5: ออแล้ววันนี้ก็ต้องพูดถึงหน่อยไหม
4: เอาต้องพูดแหละวันนี้การสูญเสียนะบุคคลคนนึงแบบ
5: ถือว่ามาแล้วก็เห็นข่าวยังคิดว่าไม่น่าใช่ไม่น่าจริงเออโอ้โหมันจริงขึ้นมา
4: โดยเฉพาะรุ่นเราเนาะสำหรับการสูญเสียพี่เล่แมคโดนัลด์นะ
5: ก็ท่านหันนะ
4: ใช่
5: เราพูดไม่รู้ล่ะผมพยายามบอกในรายการอยู่เรื่อยๆว่ามันกระทันหันแบบนี้มันเวลาที่เรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันน่ะทำดีต่อกันเถอะนะเราไม่รู้ว่าตื่นมาเราจะยังได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันหรือเปล่า
4: เนาะเพราะเราแบบสมมติเนี่ยเรายังเห็นเขาเข้าบ้านเขากลับบ้านสมมติในฐานะคนในครอบครัวเงี้ยเรายังเห็นพี่กลับบ้าน
5: อยู่ในบ้านแท้ๆ
4: ใช่เราช้ามากเรา
5: เออมัน
4: โอ้
5: โอ้วันนี้คือหายใจไม่ทั่วท้องตลอดทั้งวัน
4: นี่เมื่อกี้แม่ก็ส่งเมสเซจมาถามว่ากลับบ้านอย่างนี้ก็บอกจัดรายการไงอ๋อลืมแบบนอนอย่านอนดึกนะได้ยินแบบได้ข่าวคนหัวใจวายเยอะอะไรเงี้ย
3: การนอนเหมือนสำคัญมากๆ
4: การพักผ่อนอ่ะ
3: เหมือนโลกนี้ที่จากไปจากโลกนี้เยอะมากมากเลยเนาะบางทีนั่งก็ไปเลยช่วงนี้ช่วงนี้เยอะมาก
4: คนที่เสียชีวิตเพราะว่าเนี่ยอาการแบบว่าหัวใจวายเฉียบพลันแบบว่าไม่ได้มีอาการหลับแล้วไปเลยเงี้ยเยอะมากจนพวกเราแบบน้อยเหมือนกันนะวันนี้
5: น้อยสิมัน
3: ใช่
5: เอาเงี้ยว่าหลับตานอนไปจะตื่นหรือเปล่าเนี่ยเราก็พูดยากนะเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่มันยังอยู่ด้วยกันน่ะอะไรที่มันร้ายๆแย่ๆก็อย่าไปโยนใส่กันเลยนะ
4: เนี่ยจะคิดในมุมว่าถ้ามีความสุขได้เลยมีความสุขเถอะ
5: เ
4: พราะว่าเนื้อของมันไม่รู้จะนับถอยหลังเมื่อไหร
5: ่แล้วสิ่งที่เราเสียดายที่สุดคืออะไรรู้ป่ะทุกข้อความที่เอ่ยถึงในวันที่ไม่อยู่แล้วอะมัน
3: ไม่ได้อ่าน
5: เจ้าตัว
4: ไม่ได้อ่าน
5: รู้ในสิ่งเหล่านี
4: ้
5: เสียดายเสียดาย
4: นะ
5: แต่ว่าก็นี่แหละช่วงเวลาที่เรายังอยู่แล้วเราได้สร้างอะไรดีๆให้กับโลกใบนี
4: ้
5: วันหนึ่งที่เราต้องจากไปอ่ะมันยังมีข้อความดีๆ
4: ที่คิดถึงอ่ะก็ยังดีกว่าคนสาบแช่งอ่ะ
5: ถูกต้อง
4: แล้วนี้ที่น่าเป็นห่วงอย่างนึงนะก็คือสถานการณ์น้ำท่วมที่น่านนะที่กลัวนะ
5: หนักสุดในรอบร้อยปีนะ
4: ใช่เห็นข่าวเรานึกถึงสายอาทิตย์ที่แล้วเลย
3: ที่โทรมาฝากโฮมสเตย
5: ์แต่เขาอยู่
4: บอกเกลือ ใช่
5: แล้วมัน
4: เนี่ยกำลังเนี่ยเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเลยเพราะว่าวันนี้บอกว่ามันลงที่ปัวหนักๆใช่ไหมแล้วเดี๋ยวมันจะไปตามที่อื่นๆแล้วแต่ได้ฟังข่าวไม่มีชื่อของสปันและบอกเกลืออยู่ในนั้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นหน่วยย่อยมากจนเขาไม่อ่านหรือเปล่าไงได้หรือไม่
5: เนี่ย
4: แต่เดี๋ยวมันจะไปตัวเมืองอ่ะพรุ่งนี้แล้ว
3: สถานการณ์น้ำก็เป็นระยะเลยเนาะเหมือนก็ทุกปีแบบมันมีใหญ่ๆ
5: แต่
3: ครา
5: วนี้ที่น่าในรอบร้อยปี
4: ใช่เขาบอกว่ามันไม่เคยหนักขนาดนี
5: ้ไม่ค่อยเจออ
4: ้าวเราได้สายนี้เลยคุณฟ้าที่เราคุย
5: ต่อสายเลยใช่ไหม
4: ใช่ใช่
3: ฟ้าเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโทรมาหาเรานะคะเดี๋ยวเรารีแคปก่อนแล้วกันเนาะสำหรับใครที่อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ฟังคุณฟ้าเป็นเจ้าของโฮมสเตย์อยู่ที่น่าน
4: ค
3: ือเขาใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพนี่แหละแล้ววันนึงอ่ะเขากลับไปอยู่กับแม่เขาใช้ชีวิตด้วยการแยกกับแฟนด้วยนะแล้วก็ไปตั้งตัวอยู่ที่นู่นเพราะว่าอยากดูแลคุณแม่แล้วเขาก็เหมือนมาขอกำลังใจว่าเขาจะไปรอดมั้ย
4: เขาเพิ่งเริ่ม
3: เองม
4: ี
3: แบบโฮมสเตย์เป็นโฮมสเตย์เล็กๆที่ส่งรูปมาให้ดูอ่ะก็เป็นแบบเหมือนมีความแบบบ้านๆติดนาอะไรอย่างเงี้ย
4: ใช่แต่ที่เราเห็นคือมันน้ําไปเที่ยวนะแล้วก็โวยพรน่ะให้เขาแบบคนไปเที่ยวเยอะๆก็มาวันนี้น้ําท่วมเลยไม่รู้ว่าเขาโดนหรือเปล่าเนี่ยมา
5: เดี๋ยวลองอัปเดตสถานการณ์ก็รายละเอียดกันก่อนแต่ว่า
4: ส่งท็อปิกมาก่อนนะคะ
5: ท็อปิกว่าไง
4: กระแสไฮร็อกทำให้คุณสนใจอยากออกกำลังกายมากขึ้นหรือไม
5: ่
4: 1ใช่รู้สึกว่าต้องหันมาดูแลตัวเอง2ไม่สนใจขอนอนสบายเหมือนเดิมดีกว่า3เฉยๆ
5: โอเค
4: นะคะโอเค
3: ถ้าคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วอาจจะตื่นตัวกับไฮร็อกแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็จะรู้สึกว่ามันไกลอ่ะ
5: โอ้ตอนนี้ผลโหวตมันเท่าๆกันหมดเลยนะ
4: นี่ออกกำลังกายแต่นี่ไม่ได้อยากไป
5: โน่นนี่ก็ไม่เคยอยากไปเลย
4: เพราะนี่รู้ตัวว่ามันเกินที่นี่จะทำ
5: เอาแต่พองามเอาแค่ฟิตเนสทุกวันนี้วันรุ่งขึ้นก็ล้าไปหมดแล
4: ้วว่านี่ไม่มีปัญญาขนาดนั้นนี่ศรัทธาคนที่ไปแล้วทำได้มาก
5: ไอเล่นไอฮิตเหรอฮิตอยู่ที่บ้าน
4: อ่
5: ะเล่นตาม YouTube อ่ะโอ้โหวันรุ่งขึ้นก็แย่แล้วเดินลำบาก
3: นี่อยากไปแต่ว่าจะไม่ฝืนตัวเองสมมติว่าถ้าซ้อมแล้วไม่รอดก็ไม่ไปเพราะว่ารู้ว่ามันหนักแต่ว่าคนที่อยู่ในฟิตเนสอ่ะทุกคนตื่นตัวกับไฮร็อกหมดเลยคุณป้าวิธีที่คุณป้าบอกเขาอายุ60อ่ะ60กว่าเขาก็เป็นแก๊งแล้วก็ไปแข่งไฮร็อก
4: หรอ
3: แล้วชิก็กลับมาด้วยเวลาแบบชั่วโมง
4: ใช่ชิ
3: ช
4: ั่วโมง40โอเคน่ารักคือทำให้ตัวเองมีความสุข
3: แล้วชิก็ยังมาแบบมาซ้อมใช่ไหมเทรนเนอร์ก็บอกเนี่ยคนนี้เขา60กว่าแล้วนะซึ่งดูไม่เหมือนเลยเธอเขาแข็งแรงมากรู้สึกว่าโหอันเนี้ยเป็นแบบไอดอลเลยแรงบันดาลใจให้เราแบบลุกมาออกกำลังกาย
4: อันนี้เป็นบวกดีนะคะอ่ะ
5: บ
4: วกกันมานะจ๊ะ
5: ครับ
4: เอามาเรามาอัปเดตสายคุณฟ้าดีกว่าเป็นห่วงมากนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างคุณฟ้าสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: คุณฟ้าน้ำถึงพื้นที่คุณฟ้าไหมคะ
5: เป็นไงบ้างครับ
6: ตรงนี้บริเวณหมู่บ้านสปันอำเภอบ่อเกลือเราเป็นต้นน้ำครับแล้วก็ตอนนี้ฝนน่ะหยุดตกแล้วสถานการณ์น้ำข้างบนเนี่ยก็คือเริ่มลดลงเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังมีการเตือนให้เฝ้าระวังฝนในคืนนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้คืนนี้น้ำอาจจะเริ่มเข้าสู่ตัวเมืองน่านคือถ้า ถ้าฝนไม่ตกเพิ่มแล้วเนี่ยน้ำก็จะลดลงภายใน 1-2 วันประมาณเนี้ยค่ะ
4: เพราะเขาว่ามันลงเร็ว
5: เออได้ยินได้เห็นแวบๆเหมือนกันว่าเขาบอกว่ามันจะลงเร็ว
4: ใช่น้ำที่นี่แถวนี้จะลงเร็วแล้วมันกระทบกับตัวรีสอร์ทคุณฟ้าไหมคะที่อยู่ต้นน้ำ
6: ก็ยังมีลูกค้าที่ยังพักอยู่เนี่ยคือมาพักตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเขาลงไม่ได้เพราะว่าตอนวันนี้ค่ะทางเส้นดอยภูคาเนี่ยถนนขาดแล้วก็มีเสาไฟฟ้าเนี่ยที่ล้
5: ม
6: เขาก็เลยแบบว่าเจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ให้ลงส่วนทางฝั่งอำเภอสันติสุขอ่ะวันนี้ทั้งวันก็คือมีน้ำท่วมสะพานขาดเขาก็เพิ่งจะจัดการกันได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งพรุ่งนี้นักท่องเที่ยวก็จะเริ่มที่จะลงได้อะไรเงี้ยค่ะ
4: ต้องรอให้พรุ่งนี้ภาวนาให้คืนนี้ฝนไม่ตกถ้าอย่างนั้นนะ
6: ใช่ก็อยากฝากประชาสัมพันธ์ถ้าสมมุติว่านักท่องเที่ยวที่แพนกับจะลงไปในเมืองพรุ่งนี้จากอำเภอบ่อเกลือเนี่ยให้ลงเส้นทางบ่อเกลือสันติสุขก็คือจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยบอกตามจุดต่างๆอะค่ะให้ไปในทางลัดเพื่อความปลอดภัยอะไรเงี้ยค่ะ
5: โอเคใครที่ติดค้างอยู่นะฮะให้ไปตามเส้นทางนี
4: ้แล้วก็โฮมสเตย์คุณฟ้า
3: เห็นบอกว่ามีการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ตกค้างด้วยเหรอคะ
6: ใช่ค่ะถ้าสมมติว่าใครที่ไม่มีที่พักในคืนนี้หรือกระทั่งคืนพรุ่งนี้ไม่สามารถลงได้เนี่ยก็สามารถติดต่อมาพักที่นาสบันโฮมสเตย์ได้ฟรีเลยค่ะ
3: นาสบัน
4: โฮมสเตย์นะคะ
3: นาสบันโฮมสเตย์
4: นาสบันนะคะ
3: นาสบันนาสบันนออานาสอเสือสละอาปอไม่เห็นอากาศนอปันนาสบัน
5: น่ารักมากเลยคุณฟ้า
3: คุณฟ้าขอบคุณมากมาก
4: ช่วยเหลือกันเน
5: า
4: ะ
5: ขอให้การช่วยเหลือนี้ทำให้แบบรีสอร์ทคุณฟ้าแบบปลอดภัยแล้วก็ประสบความสำเร็จเน
6: า
5: ะ
6: ขอบคุณมากมากค่ะ
4: สภาพจิตใจคุณฟ้าคุณแม่โอเคไหมคะเพราะว่านี่มันก็เป็นเร
6: ื่อง ก็คุณแม่ก็ค่อนข้างกังวลค่ะแบบเรื่องน้ำเพราะว่าเราเพิ่งย้ายมาอยู่แล้วเราก็ไม่เคยเจอแบบเราไม่รู้ว่าน้ำมันจะท่วมประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเฝ้าระวังกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าผู้ประกอบการในหมู่บ้านสปันเองอ่ะก็อยากฝากประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวว่าถ้านักท่องเที่ยวที่ไม่มั่นใจในสถานการณ์หรือจองที่พักมาแล้วเนี่ยอยากจะแบบว่าขอเลื่อนเดินทางหรือว่าคืนเงินเนี่ยก็คือได้เลยพวกเราผู้ประกอบการทุกคนยินดีที่จะแบบว่าให้บริการตรงจุดนี้อะไรเงี้ยค่ะ
4: เพราะว่าเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นน้องดีจังเลยน่ารักมาก
3: หอมช่วยโปรโมทให้ใน IG
5: ครับ
3: หรือว่าจะช่วยเหลือกันได
4: ้
6: แล้วก็หลังจากนี้แบบว่าถ้าแบบน้ำลดลงแล้วก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวนานกันเยอะๆนะคะ
5: ไปช่วยเศรษฐกิจให้มันฟื้นกลับมาน
4: านๆเที่ยวมากจริงๆอย่างบอกทุกคนน่ารักตัวเมืองน่ารัก
5: ก็ขอให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วแล้วกันเนา
6: ะ
5: ส่งกำลังใจให้กับชาวน่านทุกคนแหละครับ
4: ขอให้น้ำลดลงสถานการณ์กลับสู่ปกตินะคะทุกคนปลอดภัยนะคะ
6: ขอบคุณมากค่ะ
5: ขอบคุณครับคุณฟ้าครับ
4: สวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ครับโอเคเคลียร์กันไปก็ถือว่าโชคดีละกันสำหรับคุณฟ้าแต่ว่าก็ยังมี

0: ว่าหนูน่าจะไม่ถึงขนาดนั้น
1: โอเค
0: น่าจะไม่ไหวค่ะ
1: โอเค
2: เฮลตี้อายุเท่าไหร่คะ
0: 30ค่ะ
2: 30นะวันนี้มีอะไรจ๊ะ
0: คือหนูมีเรื่องปรึกษาพี่ๆทั้ง3คนค่ะก็ก่อนอื่นเลยก็หนูขอท้าความก่อนว่าหนูอายุ30เนาะแล้วก็มีแฟนค่ะคบกับแฟนมาประมาณจะ3ปีแล้วทีเนี้ยค่ะหนูอะอยู่กับแฟนแต่ว่าเพิ่งมาอยู่ด้วยกันประมาณ1ปีกว่าค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทีเนี้ยตอนนี้หนูก็อยู่กับเขาอยู่
3: หนูย้ายไปบ้านไปที่พักเขา
0: ใช่ค่ะหนูย้ายเข้ามาอยู่ที่บ้านเขา
3: ค่ะ
0: แล้วก็ทีเนี้ยค่ะปกติเราก็เหมือนเป็นแฟนกันปกติทั่วไปไม่แบบไม่ได้หวือหวาหรือว่าไม่ได้อะไรค่ะแต่ก็มันก็จะมีที่แปลกไปก็คือหนึ่งคือเราไม่แอดเฟนกันในโซเชียลเลยเราคุยกันทาง LINE กับเบอร์โทรที่ถ้าแบบ emergency จริงๆก็คือเบอร์โทรอย่างเดียวอะค่ะ
1: ไม่แอดโซเชียลมีเดียกันเลย
0: ใช่ค่ะไม่มีโซเชียลมีเดียของกันและกัน
2: มันมีเหตุผลไหมว่าเช่นเป็นข้อตกลงหรือว่าอะไรยังไง
0: มันเป็นคือมันก็เป็นข้อตกลงไหมก็ไม่อะค่ะแต่ก็ไม่ได้บอกกันนะคะก็คือแบบเราไม่ได้แอดมากันตั้งแต่แรกอะค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาในเพราะว่าก็ค่อนข้างเปิดเผยกับทางบ้านแล้วก็ทางเพื่อนทั้งสองฝั่งค่ะทุกคนรอบตัวก็จะรู้หมดว่าเราคบกัน
1: แล้วเรื่องนี้ขออนุญาตถามได้ไหมแล้วระหว่างทางที่คบกันเนี่ย3ปีแล้วเนี่ยมันไม่มีการพูดถึงว่าเอ้ยเธอแอดเฟรนด์หรืออะไรอย่างงี้ไม่มี
0: ไม่มีค่ะ
2: ลงรูปไม่มีแท็กเอ้ยเธอไอจีอะไรจะแท็กยัง
1: มีไหมฮะลงรูปคู่
0: ไม่มีค
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีเลยแสดงว่าไม่เคลื่อนไหวในโซเชียลกันเลยถึงกันและกัน
0: ใช่ค่ะใช่
2: โอเค
1: โทษนะฮะแล้วลงสตอรี่เป็นรูปคู่แต่ไม่แท็กอย่างเงี้ยมีไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีด้วย
2: คือทั้งคู่ไม่มีใครลงรูปคู่ในโซเชียลเลย
0: ไม่มีค่ะ
3: โอเคเหมือนว่าม
0: ีแค่รูปปกไลน์อย่างเดียวค่ะ
1: รูปปกไลน์อย่างเดียวที่คู่กัน
3: ปกไลน์คู่กันคือเป็นส่วนตัวไม่ชอบลงรูปกันอยู่แล้วใช่ไหมคะในโซเชียลหรือว่าพอคบกันก็ไม่ลง
0: ไม่ลงอยู่แล้วค่ะ
3: โอเค
1: ก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้ว
3: โอเค
1: ครับ
3: แล้วยังไงคะเกิดอะไรขึ้นคะ
0: คือหนูกับแฟนอะไม่เคยมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันเลยตั้งแต่คบกันมาต้องบอกก่อนว่าหนูไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายค่ะแล้วก็ทีเนี้ยพอระย้ายมาอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะช่วงแรกๆเขาก็เบสิกเลยปกติอะค่ะดูแลดีแล้วก็ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าต้องกังวลหรือว่ารู้สึกว่าเขานอกใจเราหรือว่ามีคนอื่นนะคะจนช่วงประมาณพฤษภาค่ะเขาเริ่มเปลี่ยนไปก็คือเขาก็จะเริ่มเข้าห้องน้ำนานขึ้นเริ่มติดโทรศัพท์แล้วก็เริ่มกลับบ้านช้าก็เหมือนกับว่าปกติค่ะเขาจะไปรับหนูบ้างแล้วก็มีถามหนูว่าแบบวันนี้จะเลิกกี่โมงจะให้ไปรับไหมจะให้รอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงคือสภาที่ผ่านมาก็คือท็อปิกตรงนี้ก็หายไปเหมือนประมาณว่าคุยกันแค่แบบถ้าเธอกลับก่อนเธอก็อยู่บ้านไปก่อนนะเราติดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ก่อนเขาก็จะอาบน้ำไม่เกิน10นาทีผู้ชายค่ะแต่หลังๆมาช่วงตั้งแต่ช่วงกลางพฤษภาเขาก็จะอาบน้ำแบบ20นาทีบวกประมาณนี้ค่ะหนูก็เลยเริ่มสงสัยแต่ว่าก็ยังเก็บไว้อยู่เพราะว่าหนูไม่รู้ว่าหนูจะจับเขายังไงหรือว่าก็ใจหนึ่งก็ไม่ได้คิดว่าเขามีคนอื่นหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนประมาณเป็นอย่างเงี้ยประมาณเดือนนึงช่วงกลางมิถุนาค่ะหนูก็คือสะบะแตกคือเราไม่ไหวแล้ว มันอึดอัดแบบเราไม่ได้คุยกับเขาเหมือนแรกที่เขาคุยกับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนเขาก็ไม่ค่อยได้รับฟังเราเท่าไหร่แล้วก็เริ่มปล่อยให้เราอยู่คนเดียวมากขึ้นเริ่มกลับบ้านดึกขึ้นเริ่มแบบอยู่ที่ทำงานมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
1: คร
0: ับ หนูก็เลยถามเขาว่ามันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงคุยกันเหมือนเดิมไม่ได้แล้วก็ทำไมถึงแบบรูทีนที่เราปฏิบัติต่อกันมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ให้เหตุผลว่าเขาเหนื่อยเขาแบบช่วงนี้เขางานเยอะเขามีเตรียมโปรเจกต์ที่จะแบบต้องไปต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ตอบของเขาไปแล้วก็เหมือนจะเคลียร์ค่ะแต่ก็ไม่เคลียร์เท่าไหร่จนมันจะมีอยู่วีคนึงอะค่ะช่วงเดือนมิถุนาเป็นวันเสาร์เขาบอกหนูว่าปกติเราไปออกกำลังกายด้วยกันก็คือออกกำลังกายด้วยกันอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็วันเสาร์วันนั้นหนูไม่ไปแล้วเขาก็ไปออกกำลังกายไปฟิตเนสของเขาปกติแล้วเขาก็ไลน์มาบอกหนูว่าวันนี้เขากลับดึกนะเพราะว่าเพื่อนเขาว่ารถเสียอยากให้แบบไปช่วยดูหน่อยว่ามันเป็นอะไรก็คือเขาจะไปบ้านเพื่อนต่ออะค่ะ หนูก็เลยไม่ได้สงสัยอะไรเพราะว่ามันก็เป็นเพื่อนที่เขาไปมาหาสู่กันปกติอยู่แล้ว ทีเนี้ยช่วงประมาณ4ทุ่มอะค่ะหนูก็เลยไลน์ไปถามเขาว่าเขาจะกลับดึกไหม

0: ือหนูก็ยังไม่ได้ทานข้าวไม่ได้กินข้าวอะไรเงี้ยค่ะก็รอเขาด้วยเขาก็บอกว่าน่าจะดึกนะแต่ก็อีกสักแป๊บนึงแหละหนูก็เลยรอก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะกลับแล้วหนูก็คงเผลอหลับไปแล้วก็หนูได้ยินเสียงเขาอาบน้ำอะไรเงี้ยกลับเข้าห้องมาหนูก็ดูนาฬิกามันประมาณ1:30แต่พอตอนเขากลับเข้าห้องมาเขาก็ปกติเขาก็กอดหอมหนูแล้วก็นอนแยกย้ายนอนเช้ามาหนูก็เลยถามเขาว่าเมื่อคืนเธอกลับมากี่ทุ่
1: ม
0: เขาก็บอกว่าเขากลับมาประมาณ5 ทุ่มแต่คือเรารู้แล้วไงว่าเขากลับมา1:30เพราะเราเปิดนาฬิกาโทรศัพท์ดูอะค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หนูก็เลยแบบมีหนูก็เลยถามว่ามีอะไรจะบอกเราไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกไม่มีนะไม่มีอะไรก็คือนั่งคุยกันเพลินอะไรเงี้ยอะไรกับตามภาษาเพื่อนเขาอะค่ะ
1: คร
0: ับ แล้วก็หลังจากนั้นมาอีก2-3 วันก็ไม่ค่อยได้คุยกันอีกค่ะแล้วก็เหมือนแบบเขาก็ไปทำเขาไปทำงานแล้วก็กลับมาประมาณ5 ทุ่มอีกหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูอยู่คนเดียวอีกแล้วอะไรเนี่ยหนูก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยววันนี้เราไปนอนข้างนอกนะคือหนูก็แบบฟิลเรียกร้องความสนใจอะค่ะหนูก็แบบเดี๋ยววันนี้เราไปนอนข้างนอกนะเราคงไม่รอเธออยู่บ้านอะเราไปกินข้าวคนเดียวแล้วก็คงไม่กลับเข้ามาเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะเขาก็ไม่ตามนะคะเขาก
2: ็ไม่ทวงไม่อะไรทั้งสิ้น
0: ไม่ค่ะเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูว่าเขาอยู่ที่ทำงานจริงจริง
1: เราถามไหมว่าเธอจะไปนอนไหนจะอะไรยังไง
0: เขาคือในความรู้สึกเขาคงคิดว่าหนูดูแลตัวเองได้เพราะว่าคือหนูก็ไปไหนมาไหนคนเดียวตลอดอะค่ะถ้าเวลาแบบเวลาเขาไม่อยู่อะไรเงี้ยค่ะ
2: แต่หมายถึงว่าสถานการณ์มันไม่น่าจะคิดว่าดูแลตัวเองได้
1: ไม่น่าชิว
2: ใช่เพราะสถานการณ์ต้องคิดว่าแฟนเป็นอะไรทำไมอยู่เจอแฟน
1: รู้แล้วแหละว่า
0: ใช่เขารู้ว่างอน
2: เขารู้ใช่ไหมเพราะว่าเหมือนก็ระหองระแหงเริ่มถามเริ่มคุยกับเขาแล้ว
3: แล้วก่อนหน้านี้เวลาที่ลงงอนเงี้ยเขาจะมีปฏิกิริยาอะไรไหมแบบง้องอนอะไรอย่างงี้ไหม
0: เขาก็งอปกติอะค่ะก็จะถามว่าแบบเธอเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเธอมีอะไรหรือเปล่าอะไรค่ะ
3: แต่รอบนี้ไม่ถามถูกไหม
0: ไม่ถามค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าพอมาคุยกันทีหลังเนี่ยเขาก็บอกว่าวันนั้นเราติดงานเราไม่รู้จะตามเธอยังไงงานมันก็แบบมันต้องเร่งให้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยเพราะเขาก็เหมือนถ่ายรูปมาให้ดูว่าเขาทำโปรเจกต์ของเขาอยู่แล้วอยู่กับทีมเขาอะไรเงี้ยค่ะ แล้วก็เช้าวันต่อมาหนูก็เลยแบบตัดสินใจแล้วว่าหนูอยากแยกกับเขา
3: แยกคือเลิก
0: ใช่หนูอยากเลิกเขาหนูก็เลยบอกเขาว่าหนูอะเดี๋ยวช่วงเย็นนะหนูจะเข้าไปหนูเลิกงานเสร็จหนูจะเข้าไปเก็บของนะหรือว่าแบบลองหันกันสักพักดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ครับเขาว่าไง
0: แล้วมันเขาก็บอกว่าถ้าจะแบบถ้าจะเป็นแบบเนี้ยให้มาเข้ามาคุยกันก่อนหรือว่าอะไรก่อนเนี้ยค่ะแต่หนูก็เลยบอกว่าถ้าคุยกันมันก็คงเป็นเหมือนเดิมแล้วตอนนั้นอ่ะหนูอ่ะก็คืออยู่หน้าหมู่บ้านนะคะพี่นึกออกไหมว่ามันจะเป็นป้ายรถเมล์หน้าหมู่บ้านหนูจอดรถอยู่แล้วเขาก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากหมู่บ้านไปต่อหน้าหนูนะแต่เขาไม่เห็นว่าหนูอยู่ตรงนั้นแล้วคือหนูก็เลยตอนแรกเราคุยกันเสร็จแล้วว่าเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบหนูก็คิดว่าเขาคงออกไปกินข้าวปกติแล้วหนูก็โทรย้ำย้ำย้ำเขาไม่รับหนูก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามเขาไป
2: เจอไหมคะ
0: หนูเจอเขาไปที่รัชดาสุทธิสารนะคะแล้วหนูเห็นเขาจอดรถแล้วก็พอเขาจอดรถเขาถอดหมวกกันน็อกอะไรเงี้ยหนูก็โทรย้ำเขารับแล้วเขาก็บอกคุณค่ะหนูถามเขาว่าเขาอยู่ไหนเขาบอกว่าอยู่บ้านเพื่อนบ้านเพื่อนก็คือเพื่อนคนที่
1: ไปซ่อมรถ
0: ที่ไปซ่อมรถใช่ค่ะแต่หนูก็เลยบอกว่าเธอโกหกเราทำไมเขาก็เหมือนแบบมองซ้ายมองขวาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็หนูก็เลยบอกเขาว่าเรารู้ว่าเธออยู่ตรงไหนเราให้เวลาเธอ15 นาทีกลับมาเจอกันที่บ้าน
1: โดยที่จริงๆแล้วคุณเฮลตี้ก็ด้อมๆมองๆอยู่แถวนั้นถูกไหม
0: หนูเห็นค่ะหนูเห็นตั้งแต่เขาขี่รถออกมาจากหมู่บ้านเลย
2: ที่ที่เขาจอดมันคืออะไรคะนอกจากรัชดาสุทธิสารมันเป็นอาบอบนวดหรือมันเป็นอะไรคะ
0: ใช่ค่ะ
2: อ๋อมันคืออาบอบนวดโอเค
0: ใช
2: ่
0: ค่ะ
2: โอเคค่ะ
0: เราก็กลับมาคุยกันที่บ้านนะคะแล้วเขาก็เลยสารภาพว่าวันนั้นที่เขาบอกว่าเขาไปหาเพื่อนนะคือเขาไปซื้อบริการ
2: ไปลงอ่าง
0: ใช่ค่ะแล้วก็วันนี้เขาก็ตัดสินใจจะไปทำอีกแต่ว่าหนูดันโทรไป
1: ก่อน
0: เขาก็เลยรู้สึกว่ามันหนูน่าจะรู้แล้วอะไรเงี้ยก็เลยกลับมาคุยกันพอกลับมาคุยกันมันก็เหมือนมาคุยกันถึงปัญหาค่ะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยบอกว่าคือเขาอยู่กับหนูมาปีกว่ากับ2 ปีอะเราไม่เคยมีอะไรกันเลยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนช่วงที่เขาก็พูดกับหนูว่าเธอไม่สังเกตหรอว่าช่วงหลังๆมาเนี้ยเราเข้าห้องน้ำนานมากอะเราปลดปล่อยตัวเองด้วยตัวเองมาตลอดอะไรเงี้ยหนูก็ไปมันคือมันเป็น ปัญหาไหมหนูก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยพูดเรื่องนี้กันเลยตั้งแต่ที่เราอยู่ด้วยกันนะคะ
1: แล้วขออนุญาตถามนะฮะเขามีความพยายามที่จะแบบ
2: เข้าหา
1: หรือพยายามจะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งไหมฮะ
0: ไม่มีค่ะ
1: เขาก็ไม่ได้แสดงออกว่าเขาต้องการถูกไหม
0: ใช่เขาไม่ได้แสดงออกว่าเขาต้องการแล้วก็เราไม่เคยพูดเรื่องนี้กันนะคะเต็มที่ก็แค่กอดหอมจุ๊บปกติจุ๊บแบบปากแต่ปากอะค่ะไม่ได้จูบดูดดื่ม
2: ซึ่งคุณเฮลตี้ก็ไม่เคยแสดงออกเหมือนกันว่าคุณเฮลตี้มีความต้องการ
0: ไม่เคยค่ะหนูไม่เคยมีเพศสัมพันธ
1: ์
3: ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าเรามีความต้องการ
2: มีความต้องการไหมคะ
1: ไม่ได้คิดเรื่องน
0: ั้นมันก็ไม่คิดเรื่องนั้นใช่ค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเขาก็คงในความคิดหนูคือเขาก็คงสุภาพบุรุษเพราะเขาก็พูดกับหนูแบบว่าถ้าเขาเคยพูดประมาณว่าเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้นะเรารอให้เธอพร้อมก่อนได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราก็ไม่เคยคุยกันอีกเลยเรื่องนั้น
3: แล้วเวลาที่เขามากอดมาอยู่ใกล้เราไม่รู้สึกอยากจะไปมีอะไรกับเขาหรอคะ
0: มันก็มีความรู้สึกบ้างค่ะแต่มันก็ไม่ได้
1: เกิดขึ้น
3: แค่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงถูกปะ
0: ใช่ค่ะไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงแล้วเขาเองก็
1: ไม่ได้เริ่ม
0: แล้วก็เขาก็พูดประมาณว่าเขาก็ไม่รู้ว่าถ้าเขาทำอะไรลงไปแล้วหนูจะรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมหรือเปล่าแล้วก็เขาก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าจริงๆแล้วเรามีอะไรกับเธอไปแล้วเราจะกลายเป็นเราที่เบื่อเธอหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: เขาเคยมีแฟนมาก่อนไหมผู้ชาย
0: มีค่ะมี
3: ก็คือเขาเคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อนที่จะมีเรา
2: แต่โทษทีเมื่อกี้เฮลตี้บอกว่าเหมือนเขาพูดว่าเขาจะรอจนกว่าหนูจะพร้อมหมายถึงว่าหนูได้เคยพูดกันหรือเปล่าหรือแสดงออกว่าตอนนี้หนูยังไม่พร้อมที่หรือหนูไม่อยากมีเคยแสดงอะไรแบบนี้ออกไปไหมคะ
0: ไม่ได้แสดงออกค่ะมันเป็นคือมันจะมีครั้งนึงที่หนูเป็นเหมือนกรวยไตอักเสบที่เป็นปัสสาวะคั่นนะคะแล้วหมอเขาก็ถามว่าหนูเคยมีเพศสัมพันธ์หรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าไม่เคยมีเขาก็คงจะจำมาตั้งแต่นั้นเลยว่าหนูไม่เคยมีเพศสัมพันธ์เลยเขาก็เลยไม่พูดถึงเรื่องนี้ค่ะ
1: แล้วยังไงครับการเคลียร์กันวันนี้ผลของมันเป็น
2: สาเหต
0: ุมันก็เหมือนหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นความคิดของหนูเองว่าหรือจริงๆหนูบกพร่องหรือว่าเขายังไม่พอหรือว่าเขามีความต้องการแต่ว่าเราให้ไม่ได้หรือว่าเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้จนมันเป็นปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็ถ้าตอนเนี้ยเรายังอยู่ด้วยกันยังไม่ได้เลิกกันแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูมีแผลในใจอะเวลาเขาหายไปนานๆหรือว่าเวลาเขากลับบ้านดึกอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะเริ่มคิดว่าแบบเขาไปทำแบบนั้นอีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นแต่เขาก็พยายามทำทุกอย่างให้หนูกลับมาเชื่อใจอะค่ะ
3: คือเฮลตี้ก็รับไม่ได้ใช่ไหมที่เขาไปลงอ่าง
0: หนูรู้สึกว่า50-50หนูรู้สึกว่าหนูก็โทษตัวเองด้วยที่เป็นเพราะเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: อ่ะโอเคงั้นวันนี้เฮลตี้จะถามพวกพี่ว่าอะไรคะ
0: คือเดือนหน้าค่ะเขาจะต้องบินไปทำงานที่ต่างประเทศประมาณ6เดือนนะคะแล้วก็ เหมือนเราก็จะต้องห่างกันมากขึ้นแล้วทีเนี้ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนเนี้ยก็คือหนูไม่ได้เชื่อใจเขาแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เลิกกันนะคะแล้วก็เหมือนเขาก็พยายามทำทุกวันให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะค่ะแต่หนูก็ยังแบบนิสัยผู้หญิงอะมันก็ยังระแวงอยู่ยังแบบยังเหน็บเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบอยากปรึกษาว่าไอ้50-50ของหนูเนี่ยหนูควรจะเลิกเลยดีไหมหรือว่าแบบควรที่จะแบบให้โอกาสเขาได้ทำให้เราเชื่อใจได้อีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าแบบหลังจากวันนั้นมาก็เขาก็ทำตัวดีขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนไม่หนูก็ไม่รู้หนูคิดไปเองหรือเปล่าแต่หนูรู้สึกว่าที่บ้านเขาอะคุยกับหนูมากขึ้นเหมือนแบบโทรมาถามแบบว่าวันนี้ไปกินข้าวด้วยกันหรือเปล่าวันนี้ทำอะไรกินกันวันนี้ไปไหนอาทิตย์นี้ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ที่บ้านเขารู้เหรอฮะเรื่องนี
0: ้หนูไม่แน่ใจว่าเขาคุยกับที่บ้านหรือเปล่าแต่ว่าที่บ้านเขาอะโทรมาเหมือนให้ความสำคัญกับหนูอะมากกว่าเดิม
2: หรือเขาอาจจะไปลองอาจจะไปเกินเกิน
3: ขอถามนิดนึงวันที่แบบทะเลาะกันวันที่เราจับได้อะเขาพูดแล้วว่าเป็นเพราะเธอไม่ได้มีอะไรกับฉันแล้วบทสรุปมันคือเราตกลงกันว่ายังไงมีไหม
0: เขามีค่ะเขาก็หนูเขาก็บอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์เลือกนะเพราะเขาเป็นคนผิดเขาให้หนูเป็นคนเลือก หนูก็เลยบอกว่าหนูอะตอนนั้นหนูไม่ได้มีกำลังทรัพย์ที่จะพร้อมที่จะย้ายออกไปอะค่ะก็เลยบอกเขาว่าถ้างั้นเราขอแยกห้องก่อนนะเธอนอนข้างบนไปเดี๋ยวเรานอนห้องข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แล้วการแก้ปัญหาชีวิตคู่ของเราอะมีไหมเสนอว่าเดี๋ยวฉันจะลองมีอะไรกับเธอก็ได้มีอันนี้อยู่ในเงื่อนไขไหม
0: เขาขอค่ะแต่หนูไม่สะดวกใจที่จะมีอะไรกับเขา
2: พอเฮลตี้ยังข้ามผ่านในความรู้สึกว่าเขาไปลงอ่างไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะหนูเพราะว่าหนูถามเขาว่าตอนที่เธอทำแบบนั้นลงไปเธอไม่คิดถึงเราเลยเหรอว่าเราจะรู้สึกอะไร
2: งั้นเดี๋ยวพี่ถามเพิ่มเฮลตี้รู้สึกว่าการที่เขาไปใช้บริการนั้นน่ะมันคือการนอกใจด้วยใช่ไหมคะหรือเปล่าคะในมุมเฮลตี้นะเอาในมุมเฮลตี้นะ
0: โอ้หนูคิดว่ามันเป็นการนอกใจอะค่ะ
2: โอเค
1: ก็คือ50-50เลิกดีไหม
2: โอเคอ่ะถามใครก่อนคะ
0: หนูถามพี่เผือกก่อนค่ะ
1: โหตอบยากว่ะการที่คนนอกฟังแบบนี้แล้วจะแล้วจะฟันธงว่าเลิกหรือไม่เลิกมันยากมากเลยอะเฮลตี
0: ้หรือว่ามีวิธีแบบ
1: คืออ่ะแต่เอา
0: ขึ้นอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: เอาเป็นว่าคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้แล้วกัน
0: ค่ะ
1: เราว่ามันขาดการคุยกันแค่นั้นน่ะไม่รู้สิมันคือพอเคสนี้มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันมีการโทษอีกฝั่งนึงได้อ่ะส่วนใหญ่เท่าที่เจอมาเนี่ยผู้ชายก็จะโทษผู้หญิงผู้หญิงก็จะโทษตัวเองแล้วผู้หญิงก็จะรับไม่ได้ในสิ่งที่ผู้ชายทำมันมักจะเป็นอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: เมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหากันเรื่องเนี่ยเรื่องเซ็กส์เรื่องการไม่ได้มีอะไรกันแล้วเป็นสาเหตุที่ทำให้จุดไปมีนอกบ้านจะซื้อบริการหรือจะมีชู้หรืออะไรก็แล้วแต่พอกลับมานั่งคุยกันมันจะเกิดการอย่างเงี้ยฝ่ายหนึ่งก็จะโทษอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็จะโทษตัวเอง
0: เขาไม่ได้โทษหนูแต่ว่าหนูโทษตัวเอง
1: แล้วเขาก็บอกว่าเป็นเพราะเราไม่ได้มีอะไรกันถูกไหมล่ะ
0: เป็นเพราะเราไม่ได้คุยกันไม่ได้มีอะไรกันหรือเปล่าแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โทษว่าเธอเป็นเพราะเธอไม่ให้เราหรือเธอไม่ยอมเรานะอะไรเงี้ยมันก็เป็น
1: ที่ว่าเ
0: รา
1: ไม่ได้เริ่ม
0: เป็นยังไงใช่ค่ะ
1: มันเหมือนเอางี้เท่าที่รู้สึกแล้วกันความสัมพันธ์ของคู่เฮลตี้อ่ะมันแปลกมันมีส่วนที่แปลกไปจากความสัมพันธ์อื่นๆในแบบที่เราฟังเรายังหรอการไม่ได้มีโซเชียลมีเดียกันทั้งๆที่คบกันมา3ปีแล้วหรือการที่เราอยู่ใกล้ชิดกันแล้วมันไม่ได้พัฒนาไปลึกซึ้งต่อไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเอ่ยปากหรือมีความพยายามที่จะสานต่อให้มันลึกซึ้งมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่คลุมเครือแล้วก็ซับซ้อนแปลกๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: พอนั่งฟังไปเรื่อยๆก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีการสื่อสารกันเลยหรอในหลายๆเรื่องอ่ะทั้งที่เราอยู่บ้านเดียวกันมาปีกว่าแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: การอยู่บ้านเดียวกันปีกว่ามันก็เหมือนทดลองการใช้ชีวิตร่วมกันมันก็เหมือนการอยู่ก่อนแต่งไกลๆถูกไหมฮะผมว่าในบางมุมมันไม่ได้ต่างอะไรกับสามีภรรยาเท่าไหร่ถ้าเราอยู่ในบ้านเดียวกันมาปีกว่าแล้วเนี่ยแต่มันกลับมีอะไรบางอย่างที่กั้นเฮลตี้กับเขาอยู่ให้มันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน่ะก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันต้องคุยกันให้เคลียร์แล้วเราอะรู้สึกว่าต่างฝ่ายต่างมีพาร์ทที่ต้องรับผิดชอบไปในเรื่องนี้อ่ะคือหนึ่งคือไม่ได้บอกว่าใครผิดแต่ว่าคู่เรามันไม่ได้สื่อสารกันมากพอซึ่งมันแปลกมากๆอ่ะ กับคนที่อยู่ร่วมบ้านเดียวกันเป็นระยะเวลาปีกว่าหลายๆอย่างของคู่หนูมันแปลกไปหมดอย่างเงี้ยเฮลตี้เคยมีแฟนมาก่อนเขาไหมหรือว่านี่คือแฟนคนแรกของเฮลตี้ด้วย
0: ก็เคยแต่คุยอะค่ะแต่ว่าไม่เคยที่แบบถึงขนาดนี้ค่ะไม่เคยย้ายมาอยู่กับเขาหรือว่าไม่เคยย้ายไปอยู่กับใครอะไรค่ะแต่ว่าหนูส่วนตัวหนูเองอะหนูก็ยังรู้สึกว่าหรือว่าจริงๆเราต้นเหตุทั้งหมดมันเป็นเพราะเราหรือเปล่าม
1: ันไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแน่นอนแล้วก็ถ้าจะถามถึงสาเหตุจริงๆไม่ต้องไปมองว่าเป็นเพราะใครแต่อยากให้มองว่าเป็นเพราะเราที่ไม่ได้สื่อสารกันมากพอไม่ได้คุยกันไม่ได้เขาเองก็ไม่ได้แสดงความต้องการที่จะมีอะไรถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: มันเหมือนมันทำไมต่างฝ่ายมันต่างมีกำแพงอะไรกั้นกันอยู่ก็ไม่รู้อ่ะ คือทีนี้พอมันจะกลับมาตอบคำถามว่าเอาแล้ว50 50ที่ว่าเลิกไม่เลิกมันเอายังไงดีเฮลตี้คงต้องถามตัวเองว่าถ้าอยู่กันไปต่อมันเราจะไว้ใจคนนี้ได้อีกครั้งหนึ่งไหมทั้งหลายทั้งมวลนะต่อให้มันในความผิดของเขาก็คือต่อให้จะไม่ได้คุยกันมันแล้วทำไมเขาไม่มาแสดงความต้องการแล้วเลือกที่จะไปซื้อบริการเลยอ่ะมันก็แปลกถูกปะ
0: หนูถามคำถามนี้กับเขาว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะไม่พูดกับหนูแต่ว่าเลือกที่จะทำแบบนั้นเลยเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยคุยกันตั้งแต่ทีแรกอย่างเงี้ยค่ะ
1: บางทีมันไม่ต้องเริ่มต้นยังไงนะหมายถึงว่าม
3: ันอาจจะแบบมันใหม่มากๆแบบ
2: มันเป็นสัญชาติเขาอยู่เท่าไหร่อะคะ
0: อายุเท่ากันค่ะ
1: ว่าแต่ถ้าไปเที่ยวซื้อได้ก็ไม่ใช่มือใหม่
2: เขาก็ทำได้นะพี
3: ่เขาทำกับคนแปลกหน้าไงแล้วเขาไม่มั่นใจที่จะทำกับแฟนตัวเอง
1: ก็ถึงอย่าผึ่งแปลกนะ
3: เขามีแฟนมาเยอะไหมที่ผ่านมา
0: หนูไม่รู้ว่าเขามีมาเยอะไหมแต่เวลาแบบเวลาเราไปนั่งกินในวงกับเพื่อนอะค่ะเพื่อนก็จะแบบพูดประมาณว่าแฟนหนูอะไม่ค่อยคุยกับใครไม่ค่อยร่วมหมู่อะเหมือนแบบเขาจะชอบอยู่คนเดียวถ้าจะไปก็จะไปแต่บ้านเพื่อนคนนี้ค่ะถ้าที่เหลือก็คืออยู่แต่บ้านอะค่ะไม่ค่อยได้ออกไปไหนเลย
3: เขาไม่มั่นใจที่จะทำกับแฟนมากกว่า
1: เอางี้เอาเป็นว่าเท่าที่รู้สึกนะคู่หนูก็วางตัวระหว่างกันและกันแปลกอันเนี้ยต้องยอมรับเลยว่าคู่หนูมันแตกต่างจากคนเป็นแฟนกันอยู่บ้านเดียวกันมากๆและสองการตัดสินใจของเขาก็แปลกคือมันก็แปลกที่ผู้ชายคนหนึ่งจะไม่บอกหรือจะไม่แสดงความต้องการกับแฟนตัวเองแล้วข้ามไปซื้อเลยโดยที่อ้าวแล้วมีแฟนนอนอยู่ด้วยทุกวันแล้วทำไมถึงเลือกที่จะแล้วที่จุดที่เรารู้สึกแปลกที่สุดคือวันที่มันจะต้องเคลียร์กันแล้วว่าเนี่ย
2: ก็ยังขี่
1: มอเตอร์ไซค์ไปเที่ยวต่อ
2: หรือเขาติดหรือเขาติดแล้วติดความรู้สึกที่เขาได้มี
3: ก็เป็นไปได
1: ้มันแปลกคือแฟนตัวเองกำลังนอยอยู่เนาะกำลังสถานการณ์มันกำลังง่อนแง่นอยู่ว่าเราจะเคลียร์กันไหมอะไรยังไงอ่ะปรากฏว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไป
3: คือตามหลักมันไม่น่าจะมีอารมณ
1: ์แปลกตอนนี้เลยรู้สึกแปลกไปหมดทีนี้ไอ้50 50เฮลตี้คงต้องไปตัดสินใจเอาเองว่ามีเขากับไม่มีเขาอะไรดีกว่าคงแค่นี้จริงๆอะชีวิตที่ไม่มีเขาเป็นยังไงชีวิตที่มีเขาเป็นยังไงเราเลือกเอาเอง
0: ใช่ค่ะหนูลืมบอกอีกอย่างนึงก็คือหนูก็คือถามเขานั่นแหละว่าแบบเธอทำไมถึงแบบข้ามช็อตไปซื้อเลยอะไรเงี้ยตอนที่เรานั่งเคลียร์กันอะเขาก็เหมือนประมาณว่ากับหนูอ่ะเขารู้สึกว่ามันไม่รู้จะเริ่มยังไงมันก็เป็นความรู้สึกหลายๆอย่างคราวนี้หนูก็เลยถามไปถึงแบบเธอเคยทำแบบนี้มาก่อนหน้านี้ไหมหมายถึงว่าก่อนที่คบกับเราอันเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าก่อนที่คบกับหนูอ่ะเขาก็ไม่ได้มีแฟนแล้วก็ก็มีบ้าง
3: ก็ไม่ใช่ไม่เป็นนะถ้างั้น
1: ใช่มัน
0: เขาก็แบบก็มีบ้างแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าแบบถ้าอย่างนั้นอ่ะคงจะเป็นเพราะว่าเขาเคยทำมาก่อนเขาก็เลยรู้สึกว่าการทำแบบนี้มันง่ายสำหรับเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเง
3: ี้
0: ย
3: ไม่ต้องกดดันอะไรเงี
1: ้
3: ย
1: ไม่มีอะไรง่ายกว่าแฟนตัวเองที่อยู่ด้วยกันอ่ะมันยากง่ายอย่าไปคิดเลยมันไม่ได้ยาก
3: เพราะว่าได้เฮลตี้ปฏิเสธจนเขาอึดอัดอันนั้นก็เข้าใจ
1: อันนั้นอีกเรื่องนึงแต่ว่านี่ไม่เค คยมีการแสดงความต้องการนี
2: ่มันเป็นสิ่งที่คนสองคนมันจะทำด้วยกันเมื่อใจความรู้สึกมันไปมันไม่มีอะไรมาพูดคุยกันด้วยว่าวันนี้ฉันจะทำกับเธอ
3: มันก็ไม่มีสเต็ปด้วยนะพอจะทำเนี่ยมันก็จะทำ
2: มันก็จะทำเองเลย
0: แต่หนูไม่มีเลยไม่มีแบบไม่มีความรู้สึกที่ดึงดูดคือกอดนอนกอดกันหอมแก้มกันหรือว่าอะไรอย่างค่ะปกติแต่ว่าเกินเลยไปกว่านั้นไม่มีเลย
2: หรือหนูเป็นเอเซ็กชวลที่หนู
3: ไม่ต้อง
2: การ
3: นี่กำลังคิดว่าแบบหรือ
2: เฮ
3: ลตี้เป็น
1: จนแสดงออกให้เขารู้เหรอว่าหนูไม่ต้องการจนเขาไม่กล้าที่จะขออ
2: ันนี้มันต้องขึ้นอยู่กับเอลตี้จำในสิ่งที่ตัวเองเหมือนแบบชัดขนาดไหนว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวไงว่าเฮลตี้อาจจะแสดงออกจนมันชัดว่าเขาก็กลัวที่จะมีอะไรกับเฮลตี้เหมือนกันอย่างเงี้ย
1: เรารู้สึกมันคลุมเครือไปหมดตอนนี้ทั้งการแสดงออกของเขาทั้งความสัมพันธ์ของคู่เราเน
3: า
1: ะ
3: เดี๋ยวเราจะเบรกแล้
1: วเด
3: ี๋
1: ยว
3: ให้เฮลตี้อ่ะ
1: กลับไปนึก
3: ขอคำถามขอคำถามหน่อยเรากำลังคิดว่าเฮลตี้มีความต้องการไหม
2: อันนี้ก่อนหนึ่ง
3: อันนี้นะข้อที่หนึ่งนะคือระหว่างที่เราอยู่กับเขาอ่ะเอ้ยเวลาเขากอดมันรู้สึกว่าอยากจะไปมากกว่านั้นไหม
2: มากกว่าการจูบแล้วกอดแล้วหอมไหมอ
3: ยากจะเฟรนด์คิสไหมอยากจะไปต่อไห
2: ม
3: อันนี้นะให้ลองไปแบบทบทวนตัวเองดูแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะมีอะไรกับเราเนี่ยเราพร้อมไหมเรารู้สึกอึดอัดใจไหม
2: หรือว่า
1: ซึ่งก่อนหน้านี้เฮลตี้บอกว่าไม่พร้อมแต่ว่ามันเกิดจากมีเคสนี้เกิดขึ้นแล้วไงใจมันเสียไปแล้ว
3: มันเป็นเรื่องใจแต่หมายถึงก่อนหน้า
2: แต่เมื่อกี้คุณเฮลตี้ก็บอกว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรกับเขามากกว่านั้น
0: ใช่ค่ะไม่ได้รู้สึกว่า
2: อยากจะมีอะไรกับเขาอยากจะมีสเต็ปมากกว่าการจูบแล้วก็
3: ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะไปแตะเรื่องเอเซ็กชวลละเอเซ็กชวลก็คือคนที่อยู่โดยไม่มีเพศสัมพันธ
2: ์ใช่มีความรู้สึกดีๆต่อกันแต่ไม่ได้ต้องการไม่ได้จำเป็น
3: เดี๋ยวเรากลับมาเนาะ
1: เดี๋ยวกลับมาต่อนะตอนนี้เวลาหมดแล้วเฮลตี้ขอเฮลตี้กลับไปนึกว่ามีรายละเอียดอะไรอีก
2: เติมให้พี่ต้นหอมก่อนจะให้คำปรึกษา
3: โอเค
2: เดี๋ยวกลับมานะคะเฮลตี้
1: ค่ะ
2: เบรกเลยเน
1: า
2: ะ
1: เบรกก่อนต้อง
3: กลับมาค่ะกลับมากลับมา
1: เบรกเบรกเบรกใช่ไหม
3: เบรกเบรก
4: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
5: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
6: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: Is that good?
8: ดีแล้วดีมันดีนะทุกวันดีมันกำลังดีนะ
7: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
1: อ Is that good?
2: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าคชาภาพาไปกราบพระอาจารย์ตอมวัดท่าแสบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเซ็ง
5: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
6: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
6: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
7: แฉข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
6: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
8: แฉข่าวเช้า
9: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
4: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Innobic Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อราคาดีเคลมได้จริงเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง Almond Breeze นมอัลมอนด์ผลิตจากอัลมอนด์เต็มเมล็ดจากแคลิฟอร์เนียดื่มแล้วใช่25แคลที่ยาย่าชอบและผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
12: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
13: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
14: ชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องขอบคุณลูกค้าเนาะแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันวิเคราะห์เนาะให้เวลาเฮลตี้ด้วย
15: ไปยากเรื่องนี้
14: ไปคุยกับตัวเองก่อนตอนนี้เรายังหาไม่พบนะโอเคขอบคุณอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอริเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
15: อีกเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้ากลับมากับเฮลตี้จ
14: ้
15: ะ
14: อันนี้หมอ
11: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
12: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
13: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสต์เปปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ปลายโต๊ะวิทยา
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะยศชนันสุริยะลงพื้นที่สถานี N1 สั่งตั้งซิงเกิลคอมมานด์รับมือน้ำท่วมน่านสั่งบัญชาการเหตุการณ์ตลอดคืนและนายกรัฐมนตรียันไทย AI พาสปอร์ตไม่ใช่โครงการไร้ค่าสักครู่มาติดตามค่ะ
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียว

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านยังคงน่าเป็นห่วงหลังมีฝนตกหนักถึงหนักมากสะสมอย่างต่อเนื่องนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์พร้อมด้วยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายเจเศรษฐไพเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางลงพื้นที่สถานีวัดน้ำเอ็นหนึ่งสะพานพัฒนาภาคอำเภอเมืองจังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายสุริยะในฐานะรัฐมนตรีเกษตรสั่งการและกำชับให้กรมชลประทานรวมถึงโครงการชลประทานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมเร่งนำเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำเข้าประจำพื้นที่เพื่อสนับสนุนการระบายน้ำสำหรับสถานการณ์แม่น้ำน่านล่าสุดณสถานี N1 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งบริเวณฝั่งอำเภอภูเพียงและอำเภอเมืองในช่วงเวลา 19:00 นถึง 21:00 นและคาดว่ามวลน้ำจะล้นข้ามตลิ่งเสริมคันฝั่งอำเภอเมืองสูงถึง60ซมในช่วงเวลา 2:00 นถึง 4:00 นของวันที่20สิงหาคมนี้ด้านนายยศชนันเปิดเผยตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แบบจุดเดียวซิงเกิลคอมมานด์โดยคณะรัฐมนตรีและทุกหน่วยงานจะปักหลักเฝ้าระวังและบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานทางจังหวัดเร่งระดมกำลังพลเสริมการปฏิบัติงานหน้างานพร้อมย้ำว่าชีวิตของประชาชนสำคัญที่สุดขอให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งอพยพไปยังจุดปลอดภัยเป็นลำดับแรกรวมถึงยกสิ่งของขึ้นที่สูงอย่างน้อย60เซนติเมตรเพื่อลดความเสียหายปิดท้ายที่นายกรัฐมนตรียันไทย AI พาสปอร์ตไม่ใช่โครงการไร้ค่าขอให้รอดูผลสัมฤทธิ์จากจำนวนคนลงทะเบียนไม่ห่วงหากฝ่ายค้านนำไปซักฟอกมั่นใจชัยชนกชี้แจงได้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่ประเทศออสเตรเลียถึงการเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าโครงการไทย AI Passport วันแรกยืนยันว่าเป็นโครงการที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและให้คนทุกคนเข้าถึง AI ได้โดยไม่ต้องติดข้อจำกัดใดๆซึ่งได้สอบถามรัฐมนตรี DE ระบุว่าประโยชน์สูงสุดที่ได้จากโครงการนี้คือการเข้าถึงแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มต่างๆที่มีความเสถียรส่วนที่ประเด็นที่ฝ่ายค้านพากษ์วิจารณ์เรื่องความคุ้มค่าของโครงการนั้นนายกรัฐมนตรีขอให้รอดูผลสัมฤทธิ์ของโครงการก่อนและเมื่อถามถึงประเด็นเรื่อง AI ที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงโดยเฉพาะกับภาคแรงงานในอนาคตหากไม่มีการปรับตัวอาจจะเป็นภัยคุกคามต่อตลาดแรงงานไทยนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่านี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีการอัพสกิลประชาชนในการพัฒนาศักยภาพส่วนประเด็นที่ฝ่ายค้านอาจจะนำเรื่องนี้ไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภานายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีความโปร่งใสทุกขั้นตอนของโครงการและพร้อมที่จะชี้แจงต่อสภาหากมีการตั้งข้อสงสัยหรือการตรวจสอบจากฝ่ายค้านในเรื่องนี้มั่นใจหากมีการอภิปรายเรื่องนี้รัฐมนตรีดีจะสามารถชี้แจงได้ยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
5: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: จากไปเหลือแค่ความเสียใจที่ต้องลา
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM NewsEFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ตายโต๊ะวิทยา EP 61เปิดซีรีส์โรงเรียนชายล้วน4จตุรมิตรไปกับโรงเรียนอัสสัมชัญนำทีมโดยประธานรุ่นตัวจี๊ดกับลีด AC รีวิวห้องเรียนจัดเต็มเพื่อรายการนี้โดยเฉพาะดูความเก่งของเด็กสมัยนี้ทั้งดนตรีกีฬาวิชาการพุ่งทะยานไปถึงอวกาศพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเสริมกำลังใจให้ทุกท้ายมั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
12: EFM Playlist of the Week
13: New Entry
14: Number 12
15: Bloom Fellow Featuring A.I. 4 Yves

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: จงรักตัวเองให้เป็นเพราะมันจำเป็นเวลาไม่มีใคร
2: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: ก่อนมาพุทธพุทโธชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ชั่วโมงแรกผ่านไปเร็วจังเลย
6: ใช่
5: เนาะ
6: พักนานจนลืมว่ารายการจัดอยู่โอ้ยให้กูพักมั้งเถอะ
5: แป๊บเดียวเอง
6: เออ
5: พักตามขั้นตอน
6: มันพักหลังไมค์กูก็ปรึกษาปัญหาชีวิตกันอยู
7: ่ตามพี่หอมโทรสายคุณเฮลตี้ให้หน่อยเถอะรายละเอียดเยอะมากเลยอ่ะ
6: สายคุณเฮลตี้นะคะก็คือความสัมพันธ์กับแฟนเนี่ยอาจจะดูไม่เหมือนคู่ทั่วไปสักเท่าไหร
5: ่
6: ก็เป็นแฟนที่ไม่ followแพลตฟอร์มกูด้วยอยู่กันมา3ปีแล้วแล้วก็อยู่กันมา3ปีโดยที่ไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอ่ะไม่มีเพศสัมพันธ์
7: ถึงขั้นว่ายายเข้ามาอยู่บ้านด้วยกันปีกว่าแล้ว
6: ก็ยังไม่มี
7: เนาะคือฝั่งคุณเฮลตี้ที่โทรมาเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้มีความต้องการทางนี้เลยสำหรับเต็มเขาเต็มที่คือการจูบการกอด
6: ไม่รู้สึกฟีลสปาร
7: ์คใช่เขาเลยพอเขาไม่อยากต้องการ
5: จุ๊บด้วยจุ๊บ
7: จุ๊บ
5: จุ๊บด้วย
7: ไม่ได้เฟรนช์
6: เขาไม่ได้พูดว่าเขาไม่ต้องการนะแต่เขาไม่มีความรู้สึกสปาร์คว่าวิวมวนท้องอ่ะ
5: มันไม่ได้ไปต่ออ่ะ
7: มันไม่อยากมีอะไรอ่ะ
5: คือมันไม่มีการแบบพยายามไปต่อและปฏิเสธหรืออะไรอย่างงี้ไม่มีไงมันไม่มีโมเมนต์นั้น
6: ส่วนคุณผู้ชายก็สุดท้ายก็ไปซื้อบริการอันนี้คือที่คุณเฮลตี้จับได้
7: ประจบว่าคุณเฮลตี้มีโรคอันนึงที่เป็นแล้วเหมือน
6: ป่วยไตอักเสบ
7: ใช่แล้วก็เหมือนผู้ชายเคยพูดว่างั้นรอให้พร้อมกว่านี้เราค่อยละกันแต่กลายเป็นว่าหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการคุยอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลยแล้วผู้ชายเริ่มเปลี่ยนไปทีเรื่อยๆจนสรุปสุดท้ายที่ไปจับได้ว่าผู้ชายไปใช้บริการไปลงอ่าง
6: แล้วคุณเฮลตี้ก็เหมือนจะแบบ50-50เหมือนจะรับไม่ค่อยได
7: ้คือความรู้สึกตอน
6: นี้รับไม่ได้
7: คือพอลงอ่างเสร็จอะเคลียร์กันผู้ชายก็บอกงั้นขอมีในด้วยได้ไหมคือแต่ความรู้สึกคุณเฮลตี้คือไม
6: ่ยังไม่พร้อม
7: ไม่พร้อมเพราะว่ารับไม่ได้ที่ผู้ชายนอกสำหรับคุณเฮลตี้คือมันคือการนอกใจว่าไปลงอ่างแล้วคุณเฮลตี้ก็ถามว่าตอนนี้50-50อยู
6: ่ว่าจะอยู่หรือจะไป
7: นะคะ
5: ครับ
7: โอเคนะครับสายคุณต่อคุณเฮลตี้ขา
8: อ๋อค่ะ
7: มีอะไรอยากเพิ่มเติมอีกไหมแบบเผื่อไปนึกได้ว่าเราเคยทำอะไรแบบนี้หรือเคยพูดแบบนี้หรือเขาเคย
5: หรือเคยแสดงออกในเชิงที่ว่าเราไม่พร้อมที่จะมี
6: เชิงปฏิเสธ
5: เชิงปฏิเสธ
6: โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเช่นเขาจับมือหรือเขากอดสักพักนึงเอาหันหลังหรือจุ๊บปุ๊บเรารีบหันหน้าหนีอะไรเงี้ย
5: มันมันมีอาการพวกนั้นไหม
8: น่าจะเป็นจุ๊บปุ๊บแล้วหนูแยกตัวออกมานอนเลยหรือเปล่าคะ
6: ก็สวิตช์ออนออฟมันยังไม่ทำงาน
7: ไม่แยกตัวนอนคือหันหลังให้เลยถูกไห
6: มจุ๊บปุ๊บหันเลย
7: เพราะเขานอนเตียงเดียวกัน
8: เรานอนแค่นอนเตียงเดียวกันแต่ว่ามันอาจจะแบบมาปกติอะค่ะมันหนูก็ถ้าหนูไม่จุ๊บเขาก่อนเขาก็จะมาจุ๊บหนูก่อนแล้วก็ต่างคนก็ต่างแยกหมอนใครหมอนมัน
5: เนี่ยมันไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เริ่มคือ
6: แช่ไม่จุ๊บแช่ไหม
5: คือเรื่องราวนี้มันจะคลี่คลายง่ายถ้าสมมติว่าฝ่ายชายพยายามจะสานต่อแล้วเฮลตี้อาจจะแสดงอาการที่ไม่พร้อมหรือปฏิเสธโดยไม่รู้ตัวอันนี้เราจะเริ่มเห็นภาพแล้ว
7: มีไหมคะถ้าเอามือมาจับต้นขาแล้วหนูปัดออกมีไหมคะตั้งแต่คบกันมา3ปีเนี่ย
8: ไม่มีค่ะ
5: เนี่ยมันเลยแปลกตรงที่ฝั่งผู้ชายก็ไม่ได้มีความพยายามที่จะเริ่มด้วยแต่กลับข้ามไปซื้อบริการเลยมันเลย
8: ไม่หนูพยายามนั่งนึกว่ามันมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าอะไรก็ไม่มีนะคะเหมือนเขาหนูเองก็หนูคุยกับแชท GPT อ่ะค่ะเขาก็พูดประมาณว่าหนูเป็นแบบเซ็กชวลหรือเปล่าประมาณเนี้ย
6: หนูเคยคิดอยากจะเริ่มก่อนไหม
8: ไม่เคยเลยค่ะ
6: หนูเคยช่วงแรกๆมานอนกับเขาแล้วมีแม้กระสับกระส่ายนอนไม่หลับเมื่อไหร่เขาจะเริ่ม
8: ไม่เคยค่ะไม่มี
5: คือถ้าหนูเป็นเซ็กชวลไม่มีปัญหาแต่ว่าเขาเองก็ไม่เคยที่จะมีความพยายามไงมันขาดตรงนี้ไปคือถ้าเขามีความพยายามแล้วหนูปฏิเสธมันยังพอปฏิปต่อได้ว่าอ๋อเขาก็เลยไปซื
7: ้อหรือเขารู้ไหมคะว่าหนูเป็นเอเซ็กชวลมีการพูดกันเรื่องนี้แล้วเหมือนเขามีพูดแมวว่าอ๋อหรือเฮลตี้เป็นเอเซ็กชวล
8: ไม่เคยไม่เคยคุยกันเรื่องนี้แล้วก็เขาก็ไม่เ าก็ไม่เคยถามหรือว่าไม่เคยคุยกันว่าหนูเป็นเอเซ็กชวลแต่ว่าคือช่วงเขาก็ไม่เคยถามหนูก็ไม่เคยถามเขาอย่างเงี้ยแต่หนูอ่ะมีเพื่อนสนิทอยู่คนนึงหนูก็ถามเขาหนูก็คุยกับเพื่อนสนิทว่าแบบถ้าหนูเป็นปลาลมประมาณเนี้ยคือหนูไม่ได้รู้สึกอย่างที่พี่หอมบอกอ่ะมันไม่ได้รู้สึกหวาดวิวรู้สึก
6: สปา
8: สปาแกบมีอะไรต่อเลยค่ะคือหนูไม่เคยมีความรู้สึกนั้นกับเขาเลย
7: แล้วกับสมมติขอโทษขออภัยกับ
6: คนอื่น
7: ดาราในแบบหรืออะไรที่เราเห็นแล้วเราชอบเนี่ยมีไหมคะหรือไม่เคยมีเหมือนกัน
8: ไม่เคยมีเหมือนกันค่ะ
6: เคยใกล้ชิดผู้ชายคนอื่นไหมคนคุยแค่คุยแล้วรู้สึกว่าอยากจะอยู่ในอ้อมกอดเขาอะไรอย่างนี้มีไหม
8: ไม่มีค่ะไม่เคย
6: มันก็วัดไม่ได้อีกเพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์อีกเนาะ
7: โอเคเดี๋ยวเราต้องให้ภาษาต่อเลย
6: โอเคใครต่อคะ
9: พี่ต้นกับพี่หอม
8: เป็นพี่หอมค่ะ
6: หอมอยากหอมจะถามคุณเฮลตี้ว่าเราอะรู้สึกรักผู้ชายคนนี้มีความรู้สึกอยากอยู่กับเขาไหม
8: หนูอยากอยู่กับเขานะคะหนูรู้สึกว่าเขาเป็นแฟนที่ดีถ้าไม่นับเรื่องที่เขาทำค่ะ
6: ถ้ายังรู้สึกอยากอยู่ถ้าเป็นในมุมหอมหอมอยากให้ลองปรับแล้วไปต่อก่อนจนมันไม่ได้จริงๆคือสมมุตินะถ้าเราเป็นคนที่เราไม่อยากมีสัมพันธ์กับเขาจริง
8: ๆ
6: แล้วอาจจะลองไม่รู้ว่าได้ไหมนะเปิดใจสำหรับการที่เขาไปลงอ่างคิดว่าได้หรือปิดประตูเลยว่าเรื่องนี้ไม่ได้หรือแค่ลังเลว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะได้วะ
8: ตอนนี้หนูลังเล50-50ว่าแบบอีกใจหนึ่งมันก็ทำใจได้อีกใจหนึ่งมันก็ยังรู้สึกแค่แบบระแวงค่ะทำไมยังต้องทำไมทำแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
6: แล้วถ้าเกิดฉันไม่ทำแบบนั้นฉันมาทำกับเธอแบบนี้ได้ไหม
8: จริงๆเขาหนูไม่รู้ว่าเขาอะเขาที่เขาขอหนูหลังจากที่เขากลับไปทำเรื่องนั้นมาแล้วค่ะไปทำเรื่องนั้นมาแล้วก็ที่เคลียร์กันแล้วเขาแบบกลับมาพูดกับหนูว่าแบบถ้าเราขอเธอได้ไหมอะไรเงี้ยแต่หนูก็ปฏิเสธเขาไปหนูก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันก็จะไปเป็นปัญหาสำหรับเขาด้วยหรือเปล่าว่าแบบเป็นเพราะว่าหนูปฏิเสธเขาแต่ว่าหนูก็ให้เหตุผลเขาไปว่าหนูยังอยู่ยังก้าวผ่านไอ้สิ่งที่เขาทำมาไม่ได้
6: แล้วถ้าเราจะเปิดใจให้เขาอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็ต้องใช้เวลา
8: แต่หนูก็ยังมีความรู้สึกว่าหนูก็อยากลองให้ตัวเองไปตามความรู้สึกอะค่ะแต่ว่าหนูก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มหนูต้องควรเริ่มไหมหรือว่าเราควรคุยกันก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
6: ไม่คุยหรอกมันให้มันเป็นธรรมชาติไปดูแล้วเขาเหมือนอยู่ถ้าแบบโอเควันนี้แหละเราจะมาปะกันแหมอะไรเงี้ยมันจะเก๊ะเก๊ะกังๆมันจะไม่ได้อ่ะพี่หอมให้เทคนิคแล้วกันทุกวันนี้ยังนอนเตียงเดียวกันอยู่ไหมคะ
8: ไม่ค
6: ่
8: ะ
6: แยกกัน
8: แยกกันค่ะ
6: ความสัมพันธ์ไม่ดีเลยนะตอนนี้ถูกไหม
8: ความสัมพันธ์ปกติค่ะแต่แค่แยกกันแยกกันนอน
6: มีความรู้สึกคิดถึงห่วงหายังมีอยู่ถูกไหม
8: เป็นการแยกกันนอนแบบไม่วางสายอะค่ะ
6: อ๋อโอเคเราก็ยังมีห่วงหากันอยู่เน
8: า
6: ะ
8: ใช่ค่ะ
6: ถ้าอย่างนั้นแนะนำนะคะลองปรับจูนกันเข้ามาหน่อยถ้าในใจลึกๆเฮลตี้อะยังรู้สึกว่าก็ไม่ได้อยากเสียคนคนนี้ไปอะจะลองอีกสักรอบดีไหมโอเคเปิดโอกาสอะสมมติถ้าวันไหนเปิดโอกาสเธอบรรยากาศมันดีทุกอย่างรอบตัวเช่นอาจจะไปต่างจังหวัดหรืออะไรงี้ก็ได้นะคะเป็นสถานการณ์ที่มันต้องนอนด้วยกันสมมุติถ้าเขาเข้ามากอดหรือจุ๊บจุ๊บแช่ไว้นานกว่านี้หน่อย
8: ค่ะ
6: ทีเนี้ยลองเป็นฝ่ายเริ่มก่อนดูค่ะเริ่มด้วยการจูบจูบที่เป็น French Kiss แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันจะไปเองแล้วเรามาถามตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยเมื่อคืนพอมันมีอะไรกันแล้วเนี่ยเรารู้สึกแฮปปี้กับสิ่งนี้ไหมหรือรู้สึกทรมานจะเป็นจะตายแล้วค่อยมาตัดสินใจอีกทีว่างั้นเราอาจจะเป็นเอเซ็กชวลจริงๆ
8: ค่ะ
6: คือพี่หอมก็จะยังไม่สามารถตัดสินได้ว่าเราเป็นเอเซ็กชวลจริงๆไหมเพราะว่ามันยังไม่เคยเกิดครั้งแรกขึ้นเนาะ
8: ค่ะ
6: แล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องการมีเซ็กส์นะคะมันเป็นเรื่องปกติของแฟนสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งผิดบาปแล้วสิ่งนี้มันก็ถ้ามันคือความต้องการของคนทั้งคู่ ในเรื่องของความสัมพันธ์สมมติลองดูแล้วมันก็เป็นการบอกรักทางกายอีกอย่างนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องไม่ฝืนตัวเอง
8: ค่ะ
6: ครั้งแรกมันอาจจะเป็นประสบการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นได้ไหมเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันเป็นครั้งแรกอะฮะหนึ่งร่างกายเรามันยังไม่ได้เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนเราอาจจะรู้สึกเจ็บได้พอเจ็บอาจจะทำให้รู้สึกไม่พอใจหรือไม่ชอบมันค่อยๆเป็นทีละสเต็ปถ้าเรารู้สึกว่าเรายังอยากมีเขาอยู่ในชีวิตนะคะแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆเรารู้สึกว่าเราขจัดความรู้สึกระแวงไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องทนแต่ลองค่อยๆให้โอกาสซึ่งกันและกันก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่เฮลตี้เลยความสุขเราก็เป็นหลักเหมือนกันค่อยๆลองดูแล้วถ้าสมมติแบบพี่หอมมันทำยังไงมันต้องอะไรยังไงเงี้ยไดเรกมาหาพี่ก็ได้ค่ะ
8: โอเค
6: ได้
8: ได้
6: ค่อยๆไปด้วยกันบางทีมันพูดหน้าใหม่มันจะไปสอนทั้งหมดก็ไม่ได้
8: ได
6: ้
8: ค่ะขอบคุณค่ะ
6: โอเคพี่เติ้ลค่ะ
7: พี่ขอถามคำถามเบอร์รี่ส่วนตัวคำถามสุดท้ายก่อนที่พี่จะให้คำปรึกษา
8: ค่ะ
7: เพื่อพี่จะได้พยายามเข้าใจคุณสมบัติลักษณะของเฮลตี้นะเฮลตี้เคยช่วยตัวเองไหมคะ
8: ไม่เคยค่ะ
7: โอเค
6: ผู้หญิงไม่ค่อยเหมือนผู้ชายเป็นเรื่องยากมากที่ผู้หญิงจะช่วยตัวเอง
8: ไม่เคยช่วยตัวเองแล้วก็ไม่เคยดูสื่อด้วยค่ะ
7: พี่ว่าถ้าให้พี่ตอบตัวนี้เหมือนพี่ว่าเฮลตี้อาจจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญเพื่อคุยเพื่อที่จะเข้าใจตัวเองก่อน
6: จริงๆไปหาหมอทั้งคู่ได้นะ
7: ก็ได้นะหรือว่าอาจจะหนูก่อนก็ได้เพื่อที่จะเข้าใจตัวเองว่าตกลงแล้วสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนเนี้ย
6: มัน
7: อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรอะลักษณะไหนกันแน่เพื่อที่จะได้เข้าใจตัวเองว่าสมมติว่าหมอไฟนอลมาว่าโอ้ยคุณคือเอเซ็กชวลแน่ๆเลยอย่างเงี้ยเพื่อที่เคลตี้อะจะได้ถ้าวันนั้นเฮลตี้ยังให้โอกาสแฟนเฮลตี้คนนี้อยู่อะเพื่อที่จะได้สื่อสารและคุยกับเขาต่อว่าสรุปว่าอ๋อโอเคฉันเข้าใจตัวฉันแล้วว่าฉันเป็นคนไม่ได้ต้องการเรื่องเพศซึ่งอันเนี้ยคนที่อยู่กับเฮลตี้ด้วยเขาต้องเข้าใจเรื่องนี้และเขาเพื่อที่ว่า2คนเนี้ยจะได้ยังไงต่ออย่างที่พี่หอมบอกว่าแล้วถ้าอย่างนั้นน่ะมันไปกันต่อว่าถ้าเขาถามเฮลตี้ว่าถ้าอย่างนั้นน่ะโอเคฉันอยู่กับเธอแบบอย่างเงี้ยฉันก็มีความสุขแต่ฉันขอไปลงอ่างด้วยเพื่อที่ฉันจะได้ไม่ต้องมารบกวนเฮลตี้เรื่องนี
6: ้เราอันนี้ก็ต้องให้เขา
7: เพราะเขามีความต้องการทางนี้อยู่ในทีนี้ออกมาเหมือนว่าคน2คนที่มันมีความต้องการไม่เหมือนกันน่ะมันหาวิธีตรงกลางที่มันจะอยู่ด้วยกันได้
6: เราก็ต้องมีตรงกลางให้เขาด้วยนะเฮลตี
7: ้
8: ค่ะ
6: สมมุติไม่ชอบจริงๆเรื่องเพศเฮ้ยแต่ฉันอยู่กับเธอได้ก็ต้องใจกว้างอาจจะต้องใจกว้างนิดนึงว่าเธอขอแค่เธออย่าโกหกและพูดความจริง
7: หรือถ้าเฮลตี้บอกว่าโนการลงอ่างคือการนอกใจแม้ว่าเธอจะมีอะไรกับฉันไม่ได้แต่เธอต้องไม่ไปลงอ่าง
6: เธอก็ต้อง
7: ตัวเองไปเรื่อยๆ
6: เธอก็ต้องหาคนที่เป็นเอเซ็กชวลเหมือนกัน
7: ถือถ้าอย่างนั้นน่ะแล้วฝั่งนี้ของเฮลตี้รับได้เอ้าก็เขารับได้แสดงว่าเขายอมข้อเสนอนี้เมื่อใดก็ตามลงอ่างผิดมึงเลิกกับกูแต่ถ้าเขารับไม่ได้เขาก็จะบอกเฮลตี้เลยว่างั้นเราไม่ไหวว่ะเราจะรักกับเฮลตี้อย่างเดียวโดยที่เราไม่สามารถไปปลดปล่อยมีเพศสัมพันธ์จริงๆได้เขาไม่เอาอย่างเงี้ยก็จะได้แยกกันทั้งสองฝ่ายคือตอนนี้มันเหมือนที่พี่เผื่อพูดตอนแรกคือทั้งคู่ไม่คุยกันหรืออาจจะยังไม่เข้าใจตัวเองจนเพราะพวกพี่จะไปเดาสิ่งที่เฮลตี้กับผู้ชายเป็นไม่ได้เลย
6: ข้อมูลเราน้อยมาก
7: เพราะพี่ไม่ใช่หนูสองคนพี่อธิบายกันเนี้ยคือไปหมดเลยว่าเอ๊ะหรือผู้ชายเขาเกรงใจเฮลตี้จริง
6: ๆ
7: เขาก็เลยไม่รู้จะไประบายที่ไหนแต่ก็ไม่ใช่กล้าหาญพอที่จะบอกเฮลตี้ตรงๆว่าผมจะขอไปมีอะไรกับอะไรอย่างเงี้ย
9: มันยาก
7: ใช่ทีนี้ก็เลยรู้สึกว่าต้องคุยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่สำคัญในการใช้ชีวิตคู่จริงกันเนี่ยการมีความสัมพันธ์ทางเพศอ่ะ
6: เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคู่ที่ต้องแมทช์กันค
7: ่
6: ะ
7: ใช่ซึ่งทั้งสองคนต้องเข้าใจจริงๆว่าสองคนต้องการอะไรอ่ะ
6: แต่ทีเนี้ยก่อนที่เราจะให้เขาเข้าใจอ่ะเราต้องเข้าใจตัวเองก่อน
7: ด้วย
6: แล้วก็สื่อสารกับเขาบางทีการที่เฮลตี้ไม่พอใจเขาที่เขาไปลงอ่างอ่ะอาจจะไม่ใช่เรื่องลงอ่างแต่อาจจะเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกหลอกแต่ว่าลองดูตัวเองก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามีความต้องการมากน้อยแค่ไหนแบบได้ไหมหรือไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราก็ว่ากันด้วยสเต็ปต่อไปเฮ้ยถ้ามันไม่ได้เลยจริงๆอะไรเงี้ย คุยกับเขาเพราะพี่รู้สึกว่าเหมือนเขาอะอยู่กับเฮลตี้มา3ปีโดยที่ไม่มีอะไรอะเหมือนเขาอยู่ได้นะแต่ตรงกลางของเขาอะเขาก็เลยเลือกที่จะไปใช้บริการ
7: เพราะว่าเขาอาจจะเริ่มที่เขาบอกว่าเขาเข้าห้องน้ำนานๆนั่นสเต็ปแรกแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่อันนี้ถ้าตามที่เขาบอกว่าเขาไม่โกหกนะถ้าเขาไม่ได้โกหกนะถ้าเขาพูดตามจริงอะแสดงว่าเขาก็ไม่ได้พยายามแล้วว่าลองช่วยตัวเอง
6: ก็มีความพยายาม
7: ไม่ไหว
8: เขาบอกแล้วอะเขาพูดกับหนูว่าเขาพยายามปลดปล่อยด้วยตัวเองมาสักพักนึงแล้วอะไรพี่แบบเขาก็พูดกับหนูว่าเธอไม่สังเกตหรอว่าเราเข้าห้องน้ำนานมากเลยพักหลังๆอะไรอย่างเงี้ย
6: ก็ยังผู้ชายยังมีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตนะแค่2คนนี้มันไม่ได้คุยกันแค่นั้นเอง
7: ในเคสนี้เนาะ
6: โอ้พี่ยังรู้สึกว่าผู้ชายไม่ได้เป็นคนที่ไม่ดีนะแค่เขาไม่ได้คุยกันแล้วสิ่งที่เขาต้องการเป็นธรรมชาติของเขาซึ่งพอมันไม่ได้คุยกันมันทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันแล้วเรารู้สึกว่าเรากำลังถูกหลอกหรือถูกหักหลัง
7: แค่ผู้ชายตัดสินใจผิดใช้วิธีผิดแต่ที่สำคัญคือไม่คุยกันก่อนเท่านั้นนะตอนนี้เป็นประเด็นหลักๆเลยที่ไม่พูดไม่คุยกันแล้วคิดเองเองแล้วตกลงทำไปเองแล้วมันก็ผิดจริงๆอ่ะ
6: แล้วมันก็เลยมีผลลัพธ์ทำให้เรารู้สึกแบบระแวงไม่สบายใจ
7: ซึ่งสุดท้ายถ้าเฮลตี้ยังคิดว่าเอ้ยอย่างอื่นเขาก็ดีนะแล้วก็ดูจะปรับปรุงตัวหลังจากทำผิดพลาดมาก็
6: ดีขึ้น
7: ก็ดีขึ้นแล้วก็นะก็หรือว่าลองคุยกันแล้วเนี่ยให้เคลียร์ตรงจุดนี้ไหมแต่สุดท้ายก็อย่างที่พี่หอมบอกเฮลตี้ก็ต้องเอาเลิกที่ตัวเองแฮปปี้อ่ะสุดท้ายถ้าหนูก็ต้องการคนคนนึงที่อยู่กับหนูโดยที่ไม่ต้องการมีเพศสัมพันธ์อ่ะก็ต้องหาคนนั้นให้เจอ
8: ได้ค่ะ
7: แบบนั้นแหละ
6: ลองปรับก่อน
8: โอเคค่ะ
6: ได้
8: จริงๆหนูทั้งคู่ก็มีนัดหมอ

0: หาตรงกลาง
1: ใช่
0: ลองหาตรงกลางด้วยกัน
2: ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพอเราคุยกันได้มากขึ้นนะคะเขาก็เลยเหมือนแบบงั้นเดี๋ยวลองไปปรึกษาหมอดูก็ได้ลองปรึกษาแพทย์จิตแพทย์ดูก่อนว่าเธอเป็นแบบนี้เป็นเพราะว่าอะไรหรือว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็
0: เขาดีนะพี่ยังรู้สึกว่าผู้ชายยังไม่เห็นข้อเสียที่แบบที่ยิ่งใหญ่อ่ะแต่เป็นความผิดพลาดที่เขาเลือกทำผิดเวแล้วก็แนะนำเฮลตี้อีกอย่างนึงก็คือหมอจิตแพทย์ก็จะเป็นหมอจิตแพทย์หมอที่
1: เรื่องเพศใช่ไหม
0: เรื่องเพศจะเป็นเรื่องเพศโดยเฉพาะบางทีจิตแพทย์ก็จะไม่เข้าใจเรื่องเพศก็มีนะ
1: เขาคุยกับเพศโดยตรง
0: อ๋อถ้าเรื่อง
2: เป็นเรื่องเพศโดยตรงเพราะว่าหนูช่วงต้นเดือนไม่ต้นประมาณวีคที่แล้วอะค่ะหนูไปหาจิตแพทย์แล้วเขาก็แนะนำให้ไปหาที่เป็นหมอเรื่องเพศโดยตรงค่ะ
1: โอเคอ
0: ันนั้นดีเลย
1: โอเค
0: ใช่ๆ
1: แฮปปี้แหละถ้าได้ยินแบบน
0: ี้อุ่นใจแล้วขอให้แบบคู่เราแบบมันผ่านอุปสรรคไปให้ได้นะ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวก็พยายาม
0: ลองดูมันอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เราคิด
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: แฮปปี้ขอบคุณพี่ๆค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: อ่ะอย่างน้อยเราก็เป็นความสบายใจให้กับเฮลตี้ก่อนที่จะได้พบแพทย์วันนี้มองหน้าแฟนจะได้รู้สึกว่ามันมีความน่ารักนะวันนี้อะไรเงี้ยมันมองในมุมบวกบ้าง
1: เบรกเดี๋ยวเรารีบกลับมาทำอีก2สายนะคะไม่งั้นจะโดนด่าว่า
3: สายเดียวเลย
0: ก็แต่สายเดียวปล่อยไม่ได้จริงอันเนี้ยเนาะโอเคค่ะ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: สนับสนุนโดยโฟเต้ฟาบริก้าคอนเน่โฟปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
6: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
7: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้าก
1: ินโนสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมเมลเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินโนสปูนสปูนขนมเมลเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
4: อังคารคลุมโปง
5: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทําธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากอย่างนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นคนควันนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
6: ว้าว
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 นที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคามิว่า
3: ถูกใจคนรู้ใจแมวคามิว่าก
4: ลับมาพุทโธพุทโธครับ
5: มามาค่ะสายนี้ลูกตุ้มนะคะ
4: ลูกตุ้ม
5: อ๋อมันคือลูกไอตัวเวทใช่ไหม
4: เขาเรียกลูกตุ้มเหรอ
5: ไม่ใช่ไม่ได้เรียกลูกตุ้มป่ะ
6: ลูกอะไรวะลูกตุ้ม
4: มันไม่น่ามีลูกตุ้มอยู่ในไทยหรอก
5: สวัสดีค่ะคุณลูกตุ้
4: ม
7: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: ลูกตุ้มสนใจกระแสไฮร็อกทำให้อยากออกกำลังกายขึ้นไหมคะ
7: ก็มีบ้างนะครับ
6: ลูกตุ้มอายุเท่าไหร่จ๊ะ
7: อายุ33ครับ
5: ลูกตุ้มเสียงนุ่มมากเลยอ่ะ
4: วันนี้มีอะไรครับ
7: ก็เรื่องวันนี้นะครับก็คือลูกพี่ครับใช้งานส่วนตัวกับลูกน้องจนเป็นเรื่องปกติครับแต่ลูกน้องเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการรบกวนชีวิตส่วนตัวมากจนเกินไปแล้วครับ
4: แล้วลูกตุ้มเป็นลูกพี่หรือลูกน้องครับ
6: ผมคือ
7: ลูกน้องครับ
4: โอเค
6: ผมคือลูกพี
5: ่ผมจะมาหาวิธีแบบปรับปรุงตัวครับยังไงคะ
6: เขาใช้อะไรเราบ้าง
7: ก็ต้องขอเกริ่นก่อนแล้วกันนะครับว่าทีมผมมีกันลูกทีมมันอยู่3คนนะรวมผมนะครับแล้วก็หัวหน้าอีก1คนรวมกันเป็น4เนาะทีนี้ก็ต้องช่วยงานกันที่มันรัดตัวอยู่แล้วเพราะว่าเดิมทีเนี่ย10ปีก่อนเนี่ยทีมเราจะมีกันอยู่ประมาณ 8-9 คนนะครับรับผิดชอบหน่วยงานก็ประมาณ1แต่ปัจจุบันเนี่ยเหลือ3หรือ4คนเนี่ยก็รับผิดชอบงานที่มันปริมาณมากอย่างเงี้ยครับมันก็1งานกับเราก็รัดตัวอยู่แล้วนะครับทีนี้ในทีม3คนนะครับก็จะมี AB แล้วก็ลูกตุ้มนะครับตัว A ครับพี่ A เนี่ยก็จะโดนหัวหน้านะครับใช้ในส่วนของการเคลียร์ค่าใช้จ่ายในให้กับบริษัทคือค่าใช้จ่ายของเขาที่เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลียร์บินซื้อตั๋วเครื่องบินค่าทางด่วนค่าเบี้ยเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับทั้งหมดซึ่งมันเป็นงานเซลล์เซอร์วิสนะครับอันนี้ก็เคยปรึกษากับ HR แล้วว่าเขาสะกดไม่เป็นหรอว่าเซลล์เซอร์วิสคืออะไรอะไรเงี้ยเนาะก็จริงๆก็คือต้องบริการตัวเอง
4: แล้ว HR ว่าไงตอนที่ปรึกษา
7: ก็ HR ก็พูดประมาณนี้ครับแต่ว่าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปหาวิธีคุยอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งก่อนเดี๋ยวจะขมวดอีกทีหนึ่ง
5: ได้ค่ะคุณ B โดนอะไรคะ
7: คุณพี่ B นะครับพี่ B เนี่ยก็จะเป็นเหมือนนอกจากทำงานแล้วก็จะมีร้านที่พ่อแม่ดูแลอยู่เขาก็จะมักจะซื้อของเข้าร้านไปเติมให้พ่อแม่เวลาเขาซื้อของออนไลน์ครับก็จะได้โปรโมชั่นต่างๆที่มันได้สิทธิพิเศษหรือส่วนลดอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะชอบมาแชร์ในกลุ่มครับอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายของพี่บีครับเพราะว่าหัวหน้าเนี่ยเห็นช่องทางเนี่ยครับเฮ้ยได้สิทธิพิเศษส่วนลดก็ฝากพี่บีซื้อแรกๆมันก็อาจจะเป็นนานๆที่ฝากพี่บีซื้อในรายการเดียวกันใช่ไหมครับก็ไม่เท่าไหร่เนาะแต่หลังๆมากลายเป็นรายอาทิตย์รายเดือนอย่างเงี้ยครับฝากซื้อของใช้ส่วนตัวไปที่บ้านแล้วก็ในที่พักของที่ทำงานตัวเองอะไรเงี้ยครับก็คือหลังๆพี่บีเป็นผู้ชายใช่ไหมครับหลังๆมาเนี่ยก็จะเริ่มมีผ้าอนามัยเริ่มของใช้ส่วนตัวที่เป็นของใช้ผู้หญิงมันก็เคยมองว่ามันเกินไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแล้วก็มีงานอื่นๆที่พี่บีก็รับผิดชอบอยู
5: ่
7: ส่วนมาลูกตุ้มเองลูกตุ้มเองเนี่ยก็จะโดนในส่วนของการอย่างที่บอกว่าพี่เอครับรับผิดชอบในส่วนของการซื้อตั๋วเครื่องบินนู่นนี่นั่นเนาะผมเองเนี่ยก็จะโดนไปรับไปส่งสนามบินครับไม่ว่าจะเป็นตีสี่ตีห้าหรือว่าเวลางานหรืออะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเขาไปเครื่องบินเนี่ยไปเหมือนไปทำงานเหมือนกันแต่ทีเนี้ยมันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องรับผิดชอบในการที่จะเดินทางด้วยรถสาธารณะอะไรก็ตามซึ่งผมกลายเป็นมีการมีบ้านอยู่ใกล้สนามบินกลายมาเป็นโชคร้ายที่มีบ้านอยู่สนามบินใกล้สนามบินอะไรเงี้ยครับซึ่งเวลาที่ทักมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนทุกวันนี้ก็เป็นเหมือนกลัวเหมือนอะไรไปแล้วมันเครียดนะครับทุกคนก็จะมักจะถามว่าทำไมพวกผมไม่ปฏิเสธซึ่งโปรเซสพวกนี้มันผ่านมาหมดแล้วซึ่งหลักฐานอะไรต่างๆก็เหมือนมีแคปไปทางแชททาง EFM อยู่แล้วนะครับทีนี้ทั้งประวัติลายประวัติอะไรมีทั้งหมดมีครบนะครับแล้วก็
4: คือปฏิเสธกันไปแล้ว
7: ปฏิเสธกันไปแล้วแล้วก็มีโปรเซสทั้งในเรื่องของกำลังคนในตอนแรกเนี่ยเราก็มีทางคอนวินไปทาง HR ทางผู้บริหารบ้างแล้วอะไรนะครับก็ยังไม่ได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วก็เดิมทีเนี่ยหัวหน้าเก่าเดิมครับหัวหน้าเก่าครับเขายังกดอยู่แต่หัวหน้าเก่าเขาเออรี่ตัวเองไปเขาบอกพอแล้วชีวิตอะไรเงี้ยก็กลายเป็นคนนี้ครับด้วยความอาวุโสนะอายุ46ปีก็ขึ้นมาแทนเป็นหัวหน้าทีมอะไรเงี้ยครับ ทีนี้ก็มันก็เลยมีปัญหาคาราคาซังกันอยู่อย่างเงี้ยครับแต่เดิมทีก็จะมีพี่คนหนึ่งที่ก่อนจะลาออกไปก็เป็นคนตรงๆแรงๆเหมือนกันก็จะพยายามสู้ฟันกันอยู่ในกลุ่มในทีมผมก็จะเป็นคนตรงๆก็จะเพื่อซัพพอร์ตแล้วบางทีจะพี่สองคนก็เหมือนแบบพี่ก็ตายรังละอะไรเงี้ยก็ทำงานที่นี่แหละอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นจุดอ่อนในตรงนี้ด้วย
4: อ๋อคือพี่ A พี่ B เนี่ยไม่มีทางไปก็เลยต้องยอม
7: แต่พี่ B อย่างที่บอกเขามีธุรกิจส่วนตัวเงี้ยเขาก็วางแผนว่าเอ้ยอีก2ปีแล้วอะไรเงี้ยตอนแรกเขาจะเออร์ลี่ปีนี้แหละแต่ทีนี้เขาบอกว่าเอ้ยแฟนเขามีแผนที่จะต้องไปเรียนแพทย์เฉพาะทางอะไรเงี้ยก็เลยจะต้องมีซัพพอร์ตก็เลยอีก2ปีแล้วกันอะไรเงี้ย
5: พี่ขอถามดีเทลการรับสนามบินหน่อยได้ไหมบ้านลูกตุ้มอยู่ใกล้สนามบิน
6: แล้วยังไง
5: เขาแล้วยังไงต้องไปรับส่งเขาที่บ้านเหรออธิบายคร
7: ับใช่คือบ้านเพื่อนเขาอะครับจะมีบ้านเพื่อนเขาอยู่สองหลังเนาะอยู่แถวใกล้ๆสนามบินเหมือนกันทีเนี้ยเวลาเขาจะมาทำงานต่างจังหวัดเนี่ยครับเขาก็จะเอารถมาจอดที่บ้านเพื่อนเขาแล้วเพื่อนบ้านเพื่อนเขาอยู่ใกล้กับผมแล้วผมก็อยู่ใกล้สนามบินอะไรเงี้ยครับการเดินทางจากตรงบ้านเพื่อนไปสนามบินก็เลยจะใช้เวลาประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงอะไรมันเนี่ยครับถ้าแผนเวลาดีๆหรือรถไม่ติดนะครับแต่ด้วยอย่างผมเนี่ยสมมติว่าเขาจะบินตีห้าเนาะผมก็ต้องแผนตัวเองตั้งแต่ตีสี่เพื่อเตรียมตัวที่จะตื่นมาออกเตรียมรถเตรียมอะไรแล้วก็กว่าจะไปถึงบ้านเพื่อนเขาแล้วก็ไปสนามบินอะไรเงี้ยครับ
5: เกินมนุษย์มากลูกต้องปฏิเสธเขาว่ายังไงคะที่เขาไม่รับฟังเนี่ยบอกเขา
7: ก็ถ้าล่าสุดเงี้ยครับก็ปฏิเสธจะไปว่าแบบพี่ผมไม่สะดวกเช้าขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาก็เอาไฟอื่นมาต่อไฟเอ้ยไฟกลับเวลาประมาณนี้อย่างล่าสุดเมื่อวันศุกร์ก็เอาไฟกลับมาเพื่อที่จะรับมันก็ยังอยู่ในเวลางานซึ่งเขามองว่าในส่วนนี้มันเอาเวลางานของลูกน้องไปใช้มันก็ไม่ถูกเพราะว่าลูกน้องก็ต้องเมเนจงานที่ของทีมแล้วของงานของ
5: บริษัทไม่ได้เป็นเลขามึงไง
7: ใช่ไม่ได้เป็นเลขาไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยครับซึ่งหลายอย่างมันกลายเป็นเหมือนพวกเราเป็นเหมือนคนใช้แล้วปฏิเสธไม่ได้อย่างพี่เอครับล่าสุดที่ฟังที่สุดท้ายมันขาดก็คือเหมือนเขาด้วยความที่ปัจจุบันมันซื้อตั๋วเครื่องบินเองใช่ไหมครับเพราะบริษัทเปลี่ยนกฎใหม่ต้องมานั่งเทียบราคา3เจ้านู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยครับกว่าจะจองเสร็จก็ต้องรอเวลาตัดบัตรเครดิตของเขาก็ต้องโทรไปหาเขาอะไรเงี้ยแล้วเขากว่าจะรับสายมันก็เซคชั่นมันก็ผ่านไปแล้วต้องเริ่มใหม่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็สวนมาว่าพี่เลือกแล้วพี่พิจารณาแล้วให้เธอเป็นคนทำเงี้ยอะไรเงี้ยครับก็อย่างที่ HR บอกมันเป็นช่องทางเซลฟ์เซอร์วิสอะไรเงี้ยครับก็เขาก็ผมก็ไม่รู้หรอกโปรเซสมันจะมีประมาณไหนเขาบอกว่าโปรเซสเนี่ยอยู่ระหว่างเดี๋ยวเขาก็คงไปคุยกับทีมงาน HR ของเขาว่าจะหาวิธีคุยอย่างไรเพราะทีมอ่ะมันมีอยู่4คนนะครับมันก็พูดไปมันก็ต้องเนี่ยมีกระทบกระทั่งกันอะไรเงี้ยครับในการปฏิเสธเนี่ยมีทั้งการคุยตรงๆในกลุ่ม LINE แท็กออลทั้งหมดแล้วก็พูดคุยว่าเอ้ยนายผมขอคุยตรงๆนะพี่ถ้าพี่ในฐานะพี่สาวเนี่ยพี่เป็นพี่ที่ถือว่าโอเคเลยล่ะทั้งที่บางทีบางอย่างเราไม่ได้ต้องการเนาะแต่ในมุมของที่ทำงานเนี่ยพี่เป็นหัวหน้าที่แบบเมเนจงานเมเนจอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็พูดตรงๆไปแล้วพูดต่อหน้าก็แล้วมีการนัดประชุมพอทุกคนรุมกันในไลน์ก็มีมานัดคุยต่อหน้ามีปากมีเสียงมีขึ้นมีเสียงก็จบไปผ่านไปปีนึงก็ทุกอย่างก็กลับมาเหมือนเดิมจนมาปีหลังเนี่ยครับมันหนักขึ้นเรื่องงานส่วนตัวตรงนี้ใช่คร
5: ับแม่เนี่ยงานก็ไม่ดีด้วยถูกไหมทั้งในการ
7: ท
5: ำง
7: าน
5: ก็ไม่ดี
7: คือด้วยเขาเป็นพวกเราอะครับด้วยความที่งานมันหนักเป็นบริษัทใหญ่นะผมก็งานมันหนักมากเพราะว่าสำนักเนี่ยมีกันอยู่แค่สามคนทำงานอีกคนหนึ่งก็เป็นเฮดที่คอยเมนเขาก็จะบอกว่าช่วยทำอยู่นะเขาได้อยู่นะอะไรเงี้ยบางทีช่วยเอาสไลด์ไปทำก็ส่งหน้าเปล่ามามีแต่หัวข้ออะไรนี้เรียกว่าช่วยทำหรออะไรเงี้ยก็ไม่น่าใช่อะไรเงี้ยครับเรื่องงานหนักอ่ะไม่มีใครเป็นไรหรอกครับเพราะทุกวันนี้มันหนักกันอยู่แล้วทุ่งสองทุ่งบางทีก็อาจจะสลับเวลาได้เพราะมันก็เป็นผลงานเราแต่ว่าเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยบางทีมันเกินขอบเขตและเราได้พยายามทำหนึ่งสองสามสี่ไปแล้วอะไรเงี้ยครับจนเราไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วผมก็ถามว่าหางานใหม่ไหมก็พยายามหาอยู่แต่มันยังไม่ได้เจองานที่ตอบโจทย์แล้วสถานการณ์ปัจจุบันทุกวันนี้ครับมันก็ทำให้เราหางานอาจจะได้ยากขึ้นไหมอะไรเงี้ยความสามารถเราอะทุกคนบอกรอบข้างบอกมีทั้งนั้นทีมเราพี่เอพี่บีพี่ผมเองเนี่ยครับก็เก่งกันมากๆถ้าคนนอกทีมมองเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่ทำงานได้มีประสิทธิภาพแต่มันก็หนักอึ้งแล้วไม่นับปัญหาทางบ้านที่เราเจอกันอีกอะไรเงี้ยครับผมก็คือไม่เป็นโรคซึมเศร้าจนคอตะกอไปแล้วก็บุญแล้วครับทุกวันเนี่ยครับ
6: เราเคยบอกไหมสมมติว่าครั้งหน้าแบบไปส่งหน่อยพี่เรียกแก๊ปสะดวกกว่า
7: บอกแล้วครับล่าสุด ก็พิมพ์ไปว่าพี่เรียกแก๊ปพี่ไม่เคยเบิกค่าแท็กซี่ค่ะเงี้ยส่วนมากเนี่ย
6: ลองดู
5: ไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวกับเราอยู่ด
6: ี
5: ไม่เคยเบิกก็เบิกสิคะ
6: ลองเบิกได้ครับลองเบิกดูครับ
7: แล้วก็แบบผมก
5: ็คือลูกตุ้มไม่เคยปฏิเสธได้เลยสักครั้งเลยหรอไม่เคยปฏิเสธได้เลยใช่ไหมคะ
7: ก็ล่าสุดตีสี่เนี่ยเพิ่งปฏิเสธได้ไปครั้งแรกครั้งเดียวนอกนั้นก็จะมีเหมือนแบบน้ำเสียงก็จะตึงๆอะไรเงี้ยแล้วด้วยความเอ้ยถามว่าเราไม่ไปสักอย่างมันจะไงด้วยความที่เราเป็นลูกน้องภายใต้บังคับบัญชาการประเมินงานการอะไรพวกต่างๆพวกเนี้ยถึงแม้งานเรามีประสิทธิภาพดีอ่ะแต่ด้วยความเราเป็นเกือบหลุดด้วยความที่เราเป็นอะไรนะ
5: ทีมเขาเหรอเป็นทีมเขาเหรอ
7: เราเป็นในทีมมีใต้บังคับบัญชาแล้วทุกวันนี้เราบางทีเราขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างเลื่อนตำแหน่งบ้างไม่เลื่อนตำแหน่งบ้างเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรื่องนี้ที่เราปฏิเสธหรืออะไรต่างๆเราไม่รู้อะไรเลยสักอย่างเงี้ยครับนึกออกไหมครับ
8: แสดงว่า
7: จะไปบอกครับ
8: HR ไม่ได้เรื่องเนี่ยอย่างเงี้ย
7: เ
8: ป็นบริษัทที่ไม่ได้เรื่องหรือไม่
5: ใช่
8: เพราะว่ามันต้องมีการแก้ไขไงมัน
6: แล้วเขามีหัวหน้าของเขาอีกทีนึงไหม
7: ก็จะเป็นขึ้นตรง BU Head เลยครับ
5: แล้วเขาได้รับรู้เคยรับรู้ไหมคะหรือ HR ก็ไม่เคยพูดอะไร
7: คือด้วยความที่ระดับ BU Head อ่ะพวกผมยังไม่ได้กล้ารายงานนะเพราะถามว่ารู้จักเขารู้จักเราไหมเขาอะไรเห็นเราสามารถเข้าถึงได้แต่ด้วยความที่เขาเติบโตมาด้วยการสายงานเดียวกันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับเราไม่รู้หรอกว่าการที่เราบอกไปอ่ะมันจะยังไงอะไรเงี้ยครับ
6: สนิทกับพี่สาวที่อายุ46คนนี้ถูกไหม
7: ก็ด้วยใช่ครับเพราะว่ามัน
5: พี่สาวคนยกขบวนออกเลยแต่2คนนั้นก็ไม่อยากไม่เข้าร่วมอีก2คนแรกพี่ A พี่ B ก็ยอม
8: เหมือนจะไม่ออก
7: พี่ A ก็เหมือนแบบพี่ A เป็นคนดีพี่ B ก็เป็นคนดีมากๆแต่ว่าด้วยความที่เขาก็เหมือนแบบเขาไม่มั่นใจในตัวเองครับเหมือนผมในทีมผมอะเป็นคนที่แต่ละคนมีความสามารถมากๆแต่เขาเป็นคนไม่มั่นใจตัวเองไม่คิดว่าตัวเองจะไปที่อื่นแล้วจะมีประสิทธิภาพทำงานที่อื่นได้ไหมหรือเขาจะรับไหมอะไรเงี้ยนึกออกไหมครับ
6: แล้วเวลาไปส่งสนามบินก็คือรถเราน้ำมันเราถูกปะ
7: จะเป็นรถบริษัทด้วยครับแล้วก็มีรถเราบ้างบาง
5: รถบริษัทอ่ะคือเราคือคนขับรถเราเว้ย
6: เราแล้วเราตำแหน่งเราคือคนขับรถไหม
5: ไม่ใช่
7: ครับ
6: ตอนแรกกูคิดว่าลูกตุ้มเป็นคนขับรถ
5: ไม่ใช่นะ
6: แต่กูเห็นยอดเงินเดือนแล้วกูว่ามัน
5: ทีมแบบสมมติทีมทำงานเลยอ่ะสมมติใช่ไหมล่ะ
8: ทีมทำงาน
5: ทีมทำงานแต่ไม่ได้ระบุว่าทำงานอะไรละกันเดี๋ยวนี
6: ่ก
7: ็ถ้าพูดไปก็จะรู้บริษัทก็เลยเกือบหลุด
6: ไป
7: บ้าง
6: ปฏิเสธไปเลย
5: จริงๆเขาไม่มีสิทธิ์ทำอะไรปฏิเสธ
6: ยังไงก็ปฏิเสธ
7: ครับ
8: สิ่งที่จะถามคือเอาไงดี
7: ก็คือว่าการที่วิธีที่ปฏิเสธให้มันแบบดีที่สุดหรือสองก็คือเราควรทำอย่างไรนอกจากวิธีที่เราได้พูดไปไม่ว่าจะเป็นบอก HR หรือควรจะไปบอกบอกผู้บริหารที่เรากังวลอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันจะมีวิธีคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองยังไงบ้างเนี่ยครับ
8: Okay.
7: เพราะอย่างผมเองเข้าปัญหาที่บ้านก็หนักพอสมควรเงี้ยครับ
5: โอเคถามใครก่อนคะ
7: ถามพี่เติ้ลก่อนกันนะครับเมื่อกี้พี่เผือกเริ่มไปแล้ว
5: เดี๋ยวพี่เผือกเต็มๆเลยแต่ตอนทำงานอ่ะ เป็นพี่จะแท็กทีม3คนอ่ะไปคุยกับผู้บริหาร
7: ครับ
5: ก็จะอธิบายทุกอย่างเพราะว่าพี่ว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดทั้งหมดเลยนะมันใช้งานส่วนตัวหมดเลยเนี่ยอันเนี้ยคือถ้าเป็นครั้งคราวยังพอเข้าใจได้แต่นี่คือทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในสิ่งที่ต้องทำเรื่องส่วนตัวทั้งหมดเลยการที่ให้ตื่นไปตีสี่ไปรับโอ้โหอันนี้คือเกินมนุษย์มาก
6: มารยาทกาลเทศะอยู่ไหนวะ
5: คือขนาดเป็นหัวหน้ากับเลขาพี่ว่ายังมีความเกรงใจกันในบางทีนะหมายถึงว่าแต่นี่คือไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต้องมาใช้ทำงานแบบนั้นนะพี่ว่าควรไปพูดพี่ว่าไม่ควรทนกับอะไรแบบนี้ไม่รู้สิมันไม่คุ้มอ่ะถ้าลูกตุ้มบอกว่าจะต้องซึมเศร้าหรืออะไรก็ตามพี่ว่าไม่คุ้มคือถ้าเป็นพี่จะแท็กทีม3คนไปคุยกับคนที่เหนือกว่าเขาและถ้าบริษัทยังคงเห็นว่าอ๋อเอาเขาไว้จะยอมให้3คนออกไปพี่ก็ออกไม่รู้สิพี่ว่าเราไม่ได้เหลือแล้วลูกตุ้มก็พูดเองว่าลูกตุ้มมีความสามารถอ่ะอย่าด้อยค่าตัวเองจนต้องทุกข์ทรมานกับอะไรแบบนี้ที่ไม่ make sense เอาซะเลยอ่ะสำหรับพี่นะเข้าใจแหละว่างานมันอาจจะหายากอะไรเงี้ยแต่พี่ว่าถ้าเราเชื่อในศักยภาพเราพออ่ะเราไม่จำเรามีสิทธิ์เลือกอ่ะลูกตุ้มสำหรับพี่นะพี่จะไม่ยอมให้ตัวเองเป็นช้อยแบบเนี้ยไม่มีทางมันดูถูกมันไม่เคารพ
9: กันมากเกินไปมันล้ำเส้นกันมากๆเกินไปถ้าเล่ามานะเนี่ยถ้าเล่ามาพี่บียังพอไหวนะฝากซื้อของอะ่ะแต่พี่เอกับลูกตุ้มอะ่ะอันนี้คือเกินมนุษย์โดยเฉพาะลูกตุ้มอะ่ะถ้าใช้ไปรับไปส่งเนี้ยมัน
6: ลูกตุ้มหนักสุดเลยอะ่ะ
9: ใช่
6: รู้สึกว่าเกินล้ำเส้นมาก
9: มันสันดานเสียมันไม่มีมารยาทอะ่ะมันไม่ควรจะมาเป็นหัวหน้าใครถ้าแบบเนี้ยแล้วพี่ก็จะไม่ไหวถ้ามีคนคนนี้เป็นหัวหน้าแล้วอะ่ะนิสัยส่วนตัวเสียไม่พอจัดการงานไม่ดีอีกพี่ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนอกจากเงินเดือนเนาะแต่เขาเข้าใจแหละว่ามันจำเป็นกับชีวิตแต่มันไม่ทำให้ชีวิตพี่ดีขึ้นอะนอกจากเงินเดือนอะมันต้องเวทกันว่ามันคุ้มพอไหมอะ
6: ไม่ต้องรอให้เขาโปรโมทดูท่าแล้วไม่โปรโมทด้วย
9: พี่ว่าถ้าคนใหญ่คนโตในบริษัทยังมีสันคติแบบนี้ไม่พี่เบื่อบอกอะบริษัทนี้คือท็อกซิกบริษัทนี้ไม่ดี
6: บริษัทไม่เจริญ
9: แน่พี่จะไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มันไม่งอกงามกับชีวิตพี่อะพี่จะออกอันนี้แต่ว่าอาจจะเป็นความเห็นของคนที่แบบ
8: ไม่ได้ทำงานประจำ
9: แล้วพี่ก็จะมั่นใจในตัวเองอะสมมติอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้พี่ก็รู้สึกว่าลูกตุ้มก็พูดว่าพี่เอพี่บีก็มีความสามารถทำไมไม่ดึงไอ้ศักยภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันออกมาแล้วแบบสู้กับเขาอะ
6: บริษัทจำเป็นต้องมีเราไหมสามคนอะ
7: ถ้าในธุรกิจผมว่าจำเป็นครับ
6: จำเป็นขึ้นพูดกับหัวหน้าเลย
9: เขาก็ต้องก็ดูแล้วกันว่ามึงจะเอาใครล่ะสามคนจากคนเดียวที่เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอ่ะอันนี้เป็นพี่มีอารมณ์ร่วมด้วยแหละขอโทษทีคนที่ฟังอยู่อ่ะอาจจะแบบอีนี่ทำไมแนะนำเองก
7: ็ทุกวันนี้บางทีก็เสริมนิดนึงครับถ้าบางคนเขาบอกว่ามันไม่ออกไปเลยบางทีที่บอกเราไม่มั่นใจในงานในอนาคตเนาะแต่ด้วยผมเป็น SLE ใช่ไหมครับเป็นหนักมากๆทั้งคืนหนักทั้งตาม่านตาอักเสบหนักกระดูกสันหลังยึดติดหนักอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบด้วยภาระทางค่าใช้จ่ายทางการรักษาเนาะประกันจนปฏิเสธภาระแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เราต้องรับแบบรับภาระเองเนาะแล้วก็ปัจจุบันบริษัทก็อาจจะมีบัดเจ็ตในส่วนของประกันให้ประมาณแสนสองแสนอะไรเงี้ยครับอยู่มันก็เลยยังมีความจำเป็นเน
9: า
7: ะ
9: ที่ต้องถ้ารู้ต้องตื่นดีสี่รู้ต้องจะตายไวกว่านะ
7: ใช่ใช่ใช่ครับ
9: ถูกไหม
7: แต่ว่าหมายถึงว่าผมท้าวความว่าเอ้ยทำไมก่อนอันเนี้ยถึง
6: ไม่ออก
7: ยัง
9: โอเค
6: มีเหตุจำเป็น
9: โอเคเข้าใจ
7: อันนี้เล่าให้กับผู้ฟังทางบ้านฟ
6: ังคนเรามีเหตุจำเป็นพี่ดูยอดเงินแล้วเงินเดือนสูง
9: แต่เงินสูงแต่แบบมันคุ้มไม่คุ้มอีก
7: ใช่ใช่ผมเข้าใจครับทีนี
9: ้
7: ก็เป็นคำแนะนำที่ดีครับก็เดี๋ยวเอารูปผมจะไปไซโคพี่ๆสองคนแล้วก็รูปลงเฝ้ากา
9: ไม่แต่ว่าสำหรับพี่นะถ้าสองคนนั้นไม่สู้อ่ะพี่ก็จะไม่ยอมให้ตัวเองอยู่นะลูกตุ้มหมายถึงว่
7: า
9: พี่ก็จะไม่ยอมให้อนาคตตัวเองเป็นแบบพี่สองคนนั้นนะถ้าพี่เป็นลูกตุ้มนะคนต่อไปใครคะ
7: พี่ต้นหอมนะครับ
6: มา
7: ห
6: อมอารมณ์ต่อเนื่องไม่มีผ่อนหรอกพี่ไม่อยากจะเรียกอีนั่นว่าอีป้านะเพราะมันสีผมถ้ามันเป็นอีป้าพี่เป็นอียาย
9: มันเท่าเราเลยนะ
6: เป็นพฤติกรรมอีป้าเราจะไม่บอกว่าอายุมันแก่เพราะเราแก่กว่าแต่เป็นพฤติกรรมของมนุษย์ป้าที่แบบไม่มีมารยาทเอาอย่างนี้ในเมื่อเราจะต้องอยู่ในบริษัทนี้ใช่ไหมคะป้าก็ต้องเรียนรู้ว่าใช้ใครได้ใช้ใครไม่ได้ฝากความหวังที่ใครได้ไม่ได้เพราะเมื่อกี้ตอนที่พี่ดูในแชทของป้ายังพิมพ์คำว่าณค่ะอยู่เลยสะดุดมากณค่ะเข้ามาคุยกันณค่ะ
7: เรื่องนี้ก็พูดไปหลายรอบเลยครับผมพูดตรงๆกับเขาไปด้วย
6: ณค่ะป้าไม่มีความรู้อะไรเลยนอกจากน่าจะสนิทกับผู้บริหารแล้วเข้ามาเป็นหัวหน้าการทำงานของป้าดีไหมเขาทำงานดี
7: ไหมเขาเป็นคนคอนวินคนได้เขาก็เลยได้อาจจะได้อยู่ครับคนวินคนทั้งหมด
9: เป็นคนตอแหลไหมอ่ะพูดง่ายๆถ้าคนวินคนอ่ะ
6: ก็เป็นคนตอแหล
9: คือคนตอแหลถูกไหมลูกตุ้ม
6: อ่ะพี่จะให้เทคนิคการที่ลูกตุ้มเป็นคนมึนๆคือสมมติเวลาเขาใช้อะไรอย่างเงี้ยลูกตุ้มสามารถปฏิเสธแบบมึนๆได้เลยบอกเดี๋ยวดูก่อนนะครับแล้วก็หายไปเผื่อเขาพูดอะไรดูอะไรยังไม่แน่เลยครับตอบงงๆอ่ะงงๆแบบว่ากูฝากความหวังกับมึงไม่ได้อ่ะลูกตุ้มมาแนวงงๆแล้วก็สมมุติว่าเขามีแบบจะต้องไปส่งที่สนามบินเราพยายามทำตัวให้เป็นความเสี่ยงของเขา คือไม่แน่ใจว่าเราจะตื่นไหมนะเอางี้พี่เดี๋ยวถ้าตื่นแล้วว่ากัน คือให้รู้สึกว่ากูเสี่ยงแหละ
9: ไว้ใจอะไรไม่ได้
6: ผมก็ไม่ได้ปฏิเสธไงไม่ได้ปฏิเสธแต่ผมไม่ชัวร์นะ ไม่ชัวร์นะไม่แน่ใจนะเดี๋ยวดูก่อนอ่ะแบบนี้เลยแล้วก็อาจจะแบบอุ๊ยไปส่งใช่ไหม ลองปิดโทรศัพท์แล้วนอนดูสักวัน
7: ครับ
6: ลองโอ้ยพี่ผมขอโทษผมป่วยก็เราป่วยนี่เออผมป่วยจริงผมลุกไม่ไหวพี
7: ่
6: อะไรแบบเนี้ยให้ป้ารู้ว่าชีวิตป้าก็ต้องเซลล์เซอร์วิสแล้วล่ะต้องเริ่มแล้วเห็นด้วยกับเติ้ลว่าเออ3คนลองไปพูดกับหัวหน้าดูว่าเราเกิดปัญหาแบบนี้แต่ถ้าอยากแบบพี่2คนนั้นเขาไม่เอาด้วยก็ให้ใช้หลักการของหอมเมื่อสักครู่นี้เลยไม่ชัวร์ไม่แน่ใจดูก่อนแล้วคือตอบเวลาเขาพูดอะไรมาคือตอบไม่ตรงคำถามอะแต่ความหมายเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวแจ้งนะพี่อะไรอย่างเงี้ยยังไม่รู้เลยพี่ไม่ชัวร์เลยเป็นเวลานั้นเวลานี้ผมกลัวไม่ตื่นผมไม่แน่ใจเออนี่เป็นเวลางานนะเออไม่แน่ใจเลยพี่ลองดูคนอื่นก่อนไหมหรือแบบหรือไม่ต้องถามว่าลองดูคนอื่นก่อนไหมเราไม่เสนอทางเลือกให้เขาเลยเพราะไม่ใช่ปัญหาเราไม่แน่ใจนะพี่ตอบสั้นๆอย่างเงี้ยให้แบบกี่ประโยคก็คือความหมายกูเหมือนเดิมเดี๋ยวเขาจะรู้เองแล้วเราก็ไม่ผิดด้วยเพราะมันนอกเหนือคือเราก็ไม่มันเป็นงานที่เราเพิ่มมันเพิ่มเติมมาเออไม่ชัวร์เหมือนกัน
7: ครับ
6: เดี๋ยวดูก่อนนะก็ไม่ได้ปฏิเสธทีเดียวเดี๋ยวดูอะไรแล้วก็ทิ้งเวลาไว้นานๆแล้วค่อยตอบอ่ะนั่นแหละพี่ดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยที่ดูมึนคอมมึนๆน่ะ
9: ก็คือเล่นสงครามประสาทกับนาง
6: ใช่
7: ได้ครับ
6: แต่ต้องไม่เป็นเบี้ยล่างเขาอีกแล้วอ่ะในการที่แบบจะต้องมันส่งสนามบินแก๊ปเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องเป็นโยนเป็นคำถามเพื่อให้เขาตอบเราอะนั่งแก๊ปดีไหมพี่ลองเรียกแก๊ปไหมครับอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องก็แก๊ปเลยพี่แก๊ปดีกว่าพี่อย่างเงี้ย
7: ครับ
6: เอออันนี้มันมีแอปนะลองดู
7: เช็คอินยังให้ผมเช็คอินเลยครับลองเช็คอินไปเป็นชีวิต
6: ส่งลิงก์พี่อ่านตามนี้มันใช้วิธีการอย่างนี้เวลาพี่จะถามอะไรโง่ๆกับพนักงานอย่างเงี้ยพนักงานจะรำคาญแล้วมันก็จะใช้วิธีการกูไม่อธิบายมึงดีกว่าแคปทุกอย่างว่าอ่านแอปนี้มีนะหมายถึงคลิปนี้มีสอนครับโยนเลยโยนคลิปไปเลยเช็คอินใช่ไหม
9: กดดูใช่ไหม
6: เช็คมันมีคลิปสอนเช็คอินอยู่ในนี้พี่เป็นอย่างนี้เลยส่งไป
7: ได้คร
6: ับ ลองดู
9: ที่เป็นมนุษย์สุดจริงๆเนาะเช็คอินก็ไม่เช็คอินเองเนี่ย
6: ใครไปกับมึงมีลูกมีหลานมีญาติก็เป็นเพื่อนมึงอะลองดู
9: นะมีลูกมีหลานเนี่ย
7: ไม่มีครับอ๋อมีมันลูกเหมือนลูกบุญธรรมเงี้ยพอลูกของลูกคุณทำดีกว่า
6: ลองทำครั้งแรกดู46เอง
7: เ
6: ออในคลิปนี้บอกครับอันนี้คลิปนะพี่คลิปเช็คอินนะพี่อะไรเงี้ยลองใช้แบบนี้ดูใช้แบบนี้ทุกครั้งอ่ะ
7: ครับ
6: สักพักโยนไปที่ B เชื่อกูไหม
7: ใช่ครับเพราะว่าอะไรที่ถ้าพี่ B เอ้ยถ้าพี่ A ไม่สะดวกจองตัวเครื่องบินก็จะเป็นผมมาซื้อต่อ
6: ก็มันตัวใครตัวมันแล้วไงลูกตุ้
7: ม
6: เราจะไปหอบเอา AB ไปกับเราด้วยก็ไม่ได้เราต้องทำให้ AB ทำให้คนมันเห็นว่ากูเริ่มแล้วนะกูเริ่มแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
7: ทุกวันนี้มันก็กลายเป็นแบบว่าผมนั่งเก็บหลักฐานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยครับมันก็เจอกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น
6: ภาระ
9: แต่จริงๆก็เก็บนั่นแหละเพราะว่าต้องไปให้หัวหน้าดูก็เก็บหลักฐานทั้งหมดที่มีพูดจาวิธีใช้งานที่เขาทำอ่ะ
7: ครับ
9: อ่ะมาพี่เผือกอย่าฝ่ายพี่เผือก
7: คร
9: ับ
7: พี่เผือก
8: ไม่มีอะไรเลยเพราะจริงปัญหานี้มันต้องถูกแก้โดย HR ถ้าบริษัทที่มีคุณภาพ HR จะต้องจัดการอย่างมีประสิทธิภาพให้เขาเลือกครับว่าเลือก1หรือว่าเลือก3เลือก1ที่เป็นหัวหน้าที่แม้กระทั่งเช็คอินขึ้นเครื่องบินไม่เป็นเนี่ยกับ3คนที่เป็นคนทำงานน่ะเขาเลือกใครถ้าเราไม่อยากออกย้ายทีมได้ไหมขอเปลี่ยนหัวหน้าพวกผมยังทำงานอยู่แต่ขอเปลี่ยนทีมหรือพวกผมมั่นใจว่าพวกผมทำได้โดยไม่ต้องมีหัวหน้าคนนี
9: ้เนี่ยคิดไปมีเลยอ่ะ
8: เออ
7: ตอนแรกที่มีข่าวเขาจะไปต่างประเทศผมแล้วพวกผมดีใจมาก3คนครับไม่ต้องดูแลตัวเองกันได้ไงไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องอะไร
8: ใช่เข้าไปคุยกับ HR ครับถ้า HR ช่วยอะไรไม่ได้นั่นแปลว่าบริษัทนี้ไม่ได้เรื่องครับการที่เป็น HR ต้องจัดการทรัพยากรบุคคลให้ดีเขาต้องควรรู้ว่าใครที่เป็นคนทำรายได้ให้กับบริษัท
7: คร
8: ับ ถ้าลูกตุ้มคิดว่า3คน A B และลูกตุ้มเป็นคนที่เป็นคนทำงานจริงๆและเป็นคนที่ทำให้ทีมมีรายได้จุนเจือบริษัท มั่นใจที่จะเข้าไปคุยเลยครับ
7: ครับ
8: ถ้าอยากให้พวกผมอยู่ต่อทำงานต่อเงื่อนไขเป็นอย่างนี้อย่างนี้ให้ผมย้ายทีมให้ผมมีหัวหน้าคนใหม่ให้ผมทำงานกันเองหรือถ้าจัดการไม่ได้ไม่ต้องง้อครับระหว่างนี้หางานไปได้เลยหางานเลยครับวิธีหางานมีเยอะแยะมากมายเข้า JobsDB ก็ได้แล้วก็ไปเซิร์ชเงินเดือนเท่านี้ตำแหน่งแบบนี
7: ้ใช่ครับ
8: เชื่อว่า
7: ตอนนี้ผมก็ทำทอดคอนเทนต์ครีเอเตอร์ครับตอนนี้ทอทอก็จ้างทำอยู่ด้วย
8: ถ้าเรามีทางไปครับสุดท้ายแล้วเราไปกันเป็นทีมก่อน3คนแพ็ครวมกันไปไฟก่อนถ้าไม่ได้ยังไงก็ตัวใครตัวมันครับถ้าพี่ A พี่ B ไม่เล่นด้วยถ้าเขาทนอยู่ได้ก็เหลือลูกตุ้มแล้วแหละที่จะมานั่งคำนวณว่าเงินเดือนเท่านี้ที่เรามีอยู่แลกกับชีวิตเราคุ้มไหม
7: คร
8: ับ สุดท้ายคำตอบลูกตุ้มอาจจะบอกว่าเอออยากต้องทนว่ะก็ว่าไปแต่ว่าดูเหตุการณ์ที่มันเรื้อรังมาถึงขนาดนี้แล้วอ่ะควรจะทำอะไรสักอย่างแหละ
7: ได้
8: แล้วการที่เขาทำอะไรไม่ได้สักอย่างนึงเนี่ยมันไม่รู้ว่าคนคนนี้มาเป็นหัวหน้าได้
9: อยู่ทำไมงงมาอยู่ในตำแหน่งนี้ได้อย่างไร
8: เช็คอินมันก็ไม่มีอะไรมากกว่าควักบัตรประชาชนขึ้นมายื่นที่เคาน์เตอร์ฮะถ้าเช็คออนไลน์ไม่เป็นฮะ เขาหยิบบัตรประชาชนเป็นไหมฮะนิ้วเขามีแรงไหมฮะ
9: ก็อาจจะขี้เกียจตื่น
8: บอกพี่ครับ
7: ลูกพี่คนเก่าอายุ50 58 59ก็ทำได
8: ้มันเช็คอินมันคือการหยิบบัตรประชาชนยื่นให้กับเคาน์เตอร์ฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทำไม่เป็นครับเขาไม่ทำ
9: ใช่ชี้เห็นแก่ตัวชี้ขี้เกียจไปเช็คอินเคาน์เตอร์ก็เลยให้ทำออนไลน์ให้
8: เพราะนั้นมันอยู่ที่เราว่าเราต้องการอยู่อันเดอร์คนแบบนี้หรือเปล่าถ้าเราไม่ต้องการเราไฟท์เพื่อที่จะทำให้เราได้ยังทำงานอยู่ต่อในออฟฟิศแห่งนี้ได้อย่างมีความสุขอย่างที่มันควรจะเป็นอาจจะไม่ต้องมีความสุขมากแต่มันไม่ควรเป็นแบบนี้แต่ถ้าบริษัทหรือว่าเอชอาร์ไม่สามารถที่จะจัดการเรื่องพวกนี้ได้ผมยืนยันตลอดว่าอย่าไปอยู่ครับ
7: ครับ
8: นั่นแปลว่านอกจากหัวหน้าห่วยแล้ว HR ก็ห่วยแล้วก็เท่ากับบริษัทนี้ห่วย
7: ครับ
9: แล้วคุณลูกตุ้มร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงพี่ว่าจิตใจสำคัญมากการที่เจอเรื่องท็อกซิกทุกวันอะ
6: ลูกตุ้มไม่จำเป็นต้องตอบคำถามเขาทุกวันนะอย่างเช่นที่เขาบอกว่าที่เราบอกว่าให้นั่งแท็กซี่เราบอกว่าพี่ไม่เคยเบิกค่าแท็กซี่เลยลูกตุ้มไม่จำเป็นต้องตอบคำถามเงียบเลย
9: เงียบไปเลย
6: เงียบไปเลยใช
8: ่แล้วถ้าถามปฏิเสธไงให้ดีๆมันเลยเวลาปฏิเสธดีๆมาแล้วแหละเป็นพี่จะปฏิเสธสั้นๆแล้วไม่คุยอะไรต่อสมมติว่าพรุ่งนี้สะดวกไหมไปรับพี่หน่อยตีสี่ไม่สะดวกครับ
9: ไม่ครับ
6: แล้วก็ไม่ต้องอ่านอีกเลย
8: แล้วก็ไม่ต้องอ่านอีกเลย
6: เพราะเราตอบไปแล้ว
8: ใช่
9: ไม่ครับจบลิฟ
8: ถ้าผลของการทำแบบนี้แล้วทำให้เราไม่เจริญเติบโตในงานการของเราเนาะเข้าหา HR เหมือนเดิมเลยที่เดิมแล้วถ้า HR ไม่ได้ช่วยอะไรนั่นแปลว่าบริษัทนี้ห่วยฮะไม่ได้เรื่องแล้วเราจะเอาชีวิตของเราไปผูกกับบริษัทที่ไม่ได้เรื่องก็คงไม่ใช่
6: คือระหว่างทำงานหางานใหม่ไปด้วยจะได้ไม่ต้องเครียด
8: ถูกต้อง
6: ไม่ต้องไปกดดันว่าเดี๋ยวฉันจะต้องลาออกเลยฉันก็เนี่ยใช้วิธีง่ายๆไปก่อนปฏิเสธเสร็จแล้วทิ้งไลน์ไปเลยแล้วก็อ่านไลน์ช้าๆเลยคุยแบบเราตอบไลน์เฉพาะเรื่องงาน
9: เราพี่อยากคิดว่าแบบหรือลูกตุ้มชวนพี่เอพี่บีไหมไปออกไปทำงานด้วยกัน
7: ครับ
9: เพราะทีมนี้แกร่งอยู่แล้วนี
6: ่สมัครไปด้วยเราเทเลยทิ้งทีเดียวเลย
7: ครับ
9: ขอให้เรื่องราวพี่คลายนะเดี๋ยวพี่ตามนะสายเนี้ย
6: เป็นห่วงลูกตุ้มแบบอย่าไปเครียดเราต้องลุยบ้างแล้ว
9: ร่างกายเราต้องแข็งแรง
6: ใช่เราคือถ้ารู้สึกว่าโอ๊ยไม่เอาผมป่วยแล้วเราต้องมารับอะไรท็อกซิกนะลูกตุ้มเลือกไม่อ่านไลน์เลย
8: ใช่
6: เขาถามว่าทำไมไม่อ่านผมป่วยพี่ไม่สบาย
8: อ๋อผมนอนแล้วครับ
9: ใช่
6: นอนไม่สบาย
8: พรุ่งนี้ต้องมีงานต้องทำที่ออฟฟิศมัน
6: เมื่อกี้ทุกวันผ่านแล้วมันไม่ได้มีเรื่องงานอะไร
9: ถ้าแบบใดถ้าไปถึงงานตรงเวลาเข้างานตรงเวลาออนทามก่อนหน้าไม่ต้องพูดอะไรกันอ่ะ
7: ครับผม
6: ก็ดูแล้วมันไม่ได้มีเรื่องงานอะไร
8: แต่สุดท้ายถ้ากลับไปนอนคิดแล้วเงินเดือนตัวเลขเท่านี้หาที่อื่นไม่ได้จริงๆก็ย้ายทีม
7: ครับ
9: ถ้าถ้าทำได
8: ้ถ้าทำได้ย้ายทีมก็เวิร์ก
9: ให้ไปจากอีผู้หญิงคนเนี้ย
8: ขอไม่ทำงานอันเดอร์คนเนี้ยแต่ผมยังรักบริษัทเนี้ย
7: ได้ครับ
8: แล้วถ้า3คนไปพูดด้วยประโยคเดียวกัน
5: ยังไง HR ก็ต้องจัดการ
9: ใช่เออถ้าไอ้หน้าไม่ได้แบบว่าหูหนวกตาบอดสมองเสื่อมอ่ะเขาก็ต้องรู้แล้วว่าปัญหาอยู่ที่ไหน
5: ไม่ต้องแก้ก็ได้ครับ HR ย้ายทีมพวกผมแล้วเออเพราะถ้าเราพยายามแก้มาเป็นปีเป็นปีแล้วถ้ามันไม่สำเร็จก็ไม่ขออยู่อันเดอร์คนนี้ครับ
6: ไปกดดันที่ HR
5: ใช
7: ่ครับผม
6: ตอนนี้เราปล่อยลอยๆของเราบ้างไม่งั้นเราต้องมานั่งแบก
5: ไม่ต้องเกรงใจแล้ว
6: เช็คอินไม่ได้มันก็ไม่ต้องบินเดินไป
9: ไม่ใช่เรื่องของเรา
5: ชอบคำว่าเดินไป
9: เราไม่ใช่เลขานางค่ะโอเคลูกตุ้มส่งกำลังใจนะคะ
6: และนักขะไม่มีนะนักขะก็นักขะ
5: หรือไม่ก็บอก HR จ้างเลขามาคนหนึ่งทำไอ้เรื่องพวกนี้แทนพวกผมไม่ใช่หน้าที่พวกผม
9: คนนั้นต้องบอกโอ้โห
5: หรือไม่ก็บอกขออีก 30,000 ฮะเงินเดือนถ้าต้องไปรับแบบนี
9: ้
5: มันเราต้องได้อะไรสักอย่างกลับมา
7: ครับผม
6: โอเคค่ะลูกตุ้ม
7: ขอบคุณคร
6: ับ สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
5: โอเคเอ๊ะเวลารายการเราสั้นลงมาฮะ
9: ไม่รู้เลยค่ะเกิดอะไรขึ้น
6: ไม่วันนี้สายมันยาว
5: นี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
6: สายยาวสายแรกเรายาวสายแรกเรา1ชั่วโมงนะ
9: ใช่สายแรกเราเพราะอะไรสายแรกมัน
5: แต่เหมือนกว่าเราจะรับก็มันก็ให้คำปรึกษาได้คนเดียวป่ะไม่รู้ดิทำไมวันนี้ได้แค่2สายฮะคุณผู้ฟังช่วยกันวิเคราะห์สิฮะ
6: ฮะวันนี้ทั้งวันเหรอ
5: เนี่ยเนี่ยได้2สายป่ะเนี่ย
9: 2สายใช่ป่ะก็กอดลูกตุ้มก็เป็นแค่น้องชาเฮลตี
5: ้2สาย
6: 3
5: 2ก่อนลูกตุ้มมีใครอ่ะ
6: อ๋อวันนี้อ๋อเราอัปเดตคุณฟ้าน่
9: าน แต่
6: สามสายก
9: ็น้อย
6: ก็น้อย
9: แล้วมันแล้วคุณฟ้าไม่ได้นานเลย
5: อัปเดตคุณฟ้าแป๊บเดียว
6: สายแรก
9: แต่สายแรก
5: ไม่ได้นานมาก
6: สายแรกอ่ะคอมชั่วโมงแล้วมาคอมไม่นี่มาคอมชั่วโมงสองอีก
5: มีอะไรแปลกแล้วหรือว่าเราเวลามัน
9: ไม่หรือว่าในสปอร์ตนานไงที่เขาบ่นอ่ะที่เขาบอกว่ายังไม่เข้ารายการที่อ่ะไม่รู้ว่า
5: แต
6: ่ไม่นะไม่นะมันคือบางคนบอกว่ายืดเยื้อไม่ได้ยืดเยื้อนะคือเราอ่ะเวลาเขาโทรมาเราจะต้องหา
9: สายแล้ว
6: แก้ให้ได้แต่เราหาไม่เจอจริงๆมันต้องคุย
9: เยอะ
6: ข้อมูลมันไม่พอคือแต่ละสายที่โทรมาสายแรกไม่เหมือนใครนะไม่ใช่เรื่องที่เราเจอได้ปกติ
9: ม
6: ัน
9: ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ฟังอ่ะอะไรที่เราฟังแล้วมันขมวดเราเข้าใจได
6: ้น้อยสุดเท่าที่เคยทำรายการมาเขาบอก
5: สองสายก็ใช่ป่ะก็จริงนะคิดว่านะแต่มันเราไม่รู้สึกว่าสายแรกนานขนาดนั้นนะมีนานกว่านั้นอีก
9: คุณฟ้าไม่นานเลยคุณฟ้าพูดกระชับ
6: ไม่คุณเฮลตี
5: ้สายเฮลตี้ก็เราไม่รู้สึกนานขนาดนั้นนะ
6: นาน
5: ไม่รู
6: ้อะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเราครอบชั่วโมงสองเอง
5: ดวงขโมยเวลาหายไปไหน
6: ขอไม่นับคุณฟ้า
5: เออไม่นับคุณฟ้าหรอก
9: ไม่แต่สายแรกต้องลงดีเทลจริงๆก็อย่าด่ากันเลยนะคะ
6: แต่วันนี้สายมันทั้งสองสายนะ
9: เรื่องราว
6: เนาะ
5: เอาละได้เวลากลับบ้าน
6: แต่จบแบบไม่เบาอ่ะจบแบบกูแบกอย่างเงี้ย
9: อยู่อย่าง
6: เ
9: ง
6: ี้
9: ย
6: กูแบบกูอั้นน่ะใครสักคนพิมพ์อะไรมาให้กูด่าหน่อยวะ
9: มันอะไรทำไมให้ด่าเฉยๆหรอ
6: มันด่ามันจะด่าพูดได้เต็มไม่เต็มปากเข้าใจป่ะพอมันพูดว่า46อ่ะกูเขาไม่จะเรียกอีป้าทุกครั้งก็จิ๊บๆนิดนึง
5: เด็กกว่าเราเหรอ
6: เด็กกว่าเราไงเด็กกว่าเราอ่ะแล้วเราไปเรียกมันอีป้า
9: ก็รู้เหมือนกันนะว่าอายุรุ่นนี้ทำไมมันลายได้ขนาดนี้วะ
5: ไม่ก็มึนๆ
6: เขาพฤติกรรมป้าแบบป้ามากๆอ่ะ
9: แต่มันไม่ควรจะอยู่ในรุ่นนี้ป่ะเจนประมาณเนี้ย
6: เป็นเจนแก่ปล่อยตัวแก่ไปแล้วอ่ะ
9: แต่อายุ
6: มึงถ้าเช็คอินสนามบินไม่ได้อ่ะ
5: ถ้า46ถ้าไม่ตามโลกก็ไปเหมือนก
6: ัน ก็ไป30กว่านั้นก็ไปละโอเค
9: พี่หอมขอบคุณจ้ะ
6: ขอบคุณนะคะวันนี้อาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณวันนี้ผลโหวตจะใกล้เคียงหมดเลยคะแนนไม่ได้แตกต่างกันมากส่วนสัปดาห์หน้าพุททอล์คพุทเทอราปิสปรึกษาปัญหาก
9: ับคุณหมอท็อป
6: หมอท็อป
9: นะคะใครมีปัญหาอยากคุยทั้งหนักเบาตลกอะไรได้หมดเลยมาที่อินบ็อกซ์ Facebook EFM Station นะคะอยู่กันครบไหมเอ่ยอาทิตย์หน้าทำไมเพิ่งเฮ้ยพี่หอมด้วยฮะตอนแรกจัดมาเมาส์กับพี่หอมอ้าวอย่าก้มดูดิ
6: ครบ
5: ครบนะครบ
9: โอเคกลับมาเจอกับหมอท็อปและพุทธทอล์คพุทเทอราปิสได้นะคะกับ
5: พุทโธ
6: พุทโธ
9: อย่าลืมเท่านะบาย
10: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
11: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
12: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดู
13: EFM 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและส่งของขวัญให้เพื่อนที่ออสหรือส่งสินค้าไปซาอุไม่ยากอย่างที่คิดแค่ส่งที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้าน

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ตอนหลับมีผัดเอย่าสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีค่ะ
4: เล่นเกมไหม
2: ได้
5: ได้ค่ะ
6: เกมของเราชื่อเกมว่าอดีตปัจจุบันอนาคตเธอรู้ไหมฉันชอบที่เธอจุดๆๆเธอรู้ไหมก่อนนอนฉันชอบที่ได้ยินเธอกระซิบข้างหูฉันว่ารักนะ
7: รักนะ
2: โอเค
6: เอาสลับ
2: เธอรู้ไหมฉันชอบที่เห็นเธอเต้นท่า
6: โดโด
3: มันคือท่าซิกเนเจอร์พี่มีค่ะ
2: โดโดโดโดโดโดโดโดโด
3: เดี๋ยวมันจะเลยกล้องไง
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
9: เป้าหมายของคุณคืออะไรการงานที่ดีรายได้ที่ไม่มีเพดานหรือเวลาส่วนตัวที่ยืดหยุ่นใต้โต๊ะทำงาน OT EP 73เผือก Artbo พาไปรู้จักกับอาชีพที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพ AIA FA อาชีพสำหรับคนที่มีเป้าหมายใครและสกิลแบบไหนที่เหมาะกับสายนี้ดูพร้อมกัน20สิงหาคมนี้1:00 ตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย Create Your Own Life ชีวิตที่ใช่ Create ได้ AIA FA ที่ปรึกษาด้านประกันชีวิตการเงินและสุขภาพแบบ
10: มือโปร EFM on tour พร้อม3 4
11: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยบอกกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
12: EFM on tour
8: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
11: อยกอยกยก
8: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake โปเต้ฟาบริก้าคอนเน่โปฟาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
14: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา23 นาฬิกานะครับอายักษ์ซามสดามทำป้ายขนาดใหญ่ส่งลูกหม้อของทีมอย่างมิก้าก็อสย้ายไปปารีสซินชแมงด้วยคำสุดซึ้งอนาคตเป็นของเด็กหนุ่มที่ชื่อก็อตส์ด้วยกลายเป็นไวรัลสุดน่าประทับใจเมื่ออายักซามสดัมยอดทีมจากศึกเอเรดิวิซีลีกเนเธอร์แลนด์ได้ทำการส่งตัวดาวรุ่งของทีมอย่างมิก้าก็อตส์ปีกพรสวรรค์สูงลูกหม้อของทีมที่กำลังจะย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยุโรปปีล่าสุดโดยอายักซามสดัมสั่งทำป้ายขนาดใหญ่ที่มีสีประจำสโมสรสีแดงขาวและเพิ่มสีน้ำเงินเข้าไปเป็นสีของสโมสรปารีสแซงต์แชร์แมงพร้อมข้อความส่งท้ายว่า The future belongs to young gods หรืออนาคตเป็นของเด็กหนุ่มที่ชื่อ gods โดยป้ายดังกล่าวถูกตั้งอยู่ที่ท่าเรือแม่น้ำแซมบริเวณฐานของหออาร์เฟลกลายเป็นภาพที่สวยงามกับการส่งเด็กพรสวรรค์สูงของสโมสรจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของทีมไปแล้วเพราะในทุกๆปีเราจะได้เห็นดาวรุ่งฝีเท้าดีจากหนึ่งในอะคาเดมีที่ดีที่สุดในโลกออกไปโลดแล่นทั่วยุโรปหลายนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
13: EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
15: มองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะแยะมากมายแต่ก็เล็กนิดเดียว
16: Inspiration
8: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
13: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: EFM Playlist Non-Stop
8: จ
5: นับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

Swedish baby no no EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันพุธการเปิดใจคุยกับใครสักคนอาจนำไปสู่มิตรภาพดีๆไม่ต้องคาดหวังแค่จริงใจก็พอ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินอินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่ Innobic
1: ฮะอินอะไรนะ
0: Innobic ครับผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมสุขภาพที่อินกับการดูแลคุณในทุกมิติเพื่อให้ร่างกายคุณพร้อมไปอินกับทุกไลฟ์สไตล์ได้เต็มที่ Innobic จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
7: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
8: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
9: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
7: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟชิฟเฟอร์ไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
8: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
10: 1 2 3 go
11: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรง

0: 10 ตุลาคม 2026 พารากอนฮอลล์ รอบเดียวเท่านั้น จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ ไทยทิเก็ตเมเจอร์ ฉันจะได้ไม่ลืม
1: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: ทำงานประจำอยู่ที่กรุงเทพพอถึงจุดหนึ่งเรารู้สึกว่างานประจำมันทำให้เราเหนื่อยและไม่มีเวลาให้กับครอบครัวก็เลยมาซื้อโฮมสเตย์มือสองที่จังหวัดน่านมันเขาเรียกว่าเป็นการปรับตัวครั้งใหญ่เนาะอะไรเงี้ยอยากได้กำลังใจมากๆเพื่อที่จะสู้ไปได้ถึงที่สุดอย่างเงี้ยค่ะ
3: เท่าที่เราดูมันก็ธรรมชาติดีนะจะแนะนำดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าอยากให้คนเมืองไปฟ้าต้องทำในสิ่งที่คนเมืองหวยหานั่นคือความสโลไลฟ์พอโฮมสเตย์เรารู้สึกว่ามันคือไลฟ์สไตล์ของการออกไปใช้ชีวิตเป็นแบบพื้นบ้านโลคอลจริงๆเช่นตอนเช้าตักบาตรเตรียมของให้ไปด้วยกันตอนเย็นทำกับข้าวร่วมกับเราแล้วถ่ายลงคอนเทนต์เลยค่ะอันนี้พี่แนะนำเนาะลองดูนะ
0: พุทธอล์กพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: และชิ้นโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
3: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต
1: ์นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิคฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกาที่ครับเวนรูนี่ตำนานดาวยิงออกมากล่าวเตือนมาคัทแรดฟอร์ดดาวเตะรุ่นน้องว่าต้องปรับเปลี่ยนท่าทางและแสดงเห็นว่าเขามีความกระหายที่อยากจะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยแรดฟอร์ดกลับมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหลังจากสิ้นสุดสัญญายืมตัวกับบาร์เซโลนาโดยเขาลงสนามให้กับปีศาจแดงเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีโดยลงเล่นเป็นตัวสำรองในนาทีที่60ในเกมอุ่นเครื่องนัดพ่ายแพ้กับเอซิมิลานของรูเบนอโมริมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเขาถูกอโมริมตัดชื่อออกจากทีมแมนยูไนเต็ดในเดือนธันวาคมปี2024จากนั้นย้ายไปร่วมแอสตันวิลล่าในสัญญายืมตัวในเดือนมกราคมปี2025และใช้เวลาฤดูกาลที่ผ่านมาอยู่กับแชมป์สเปนในสัญญายืมตัวซึ่งทางทีมไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนสัญญายืมตัวให้กลายเป็นการซื้อขาดอย่างถาวรโดยไมเคิลคาริกซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าโค้ชของแมนยูไนเต็ดได้กล่าวถึงแรดฟอร์ดในแง่บวกโดยระบุว่าเขาทำให้ทีมมีอะไรที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยในรายการ Six to the United ซึ่งเป็นรายการใหม่ที่ดำเนินการโดยเวนรูนี่ผู้ทำประตูสูงสุดตลอดกาลของแมนยูไนเต็ดและมาร์คโกบริดจ์ผู้สร้างคอนเทนต์ฟุตบอลทาง Disney Plus รูนี่กล่าวว่าเขาอยากเห็นแรดฟอร์ดประสบความสำเร็จกับยูไนเต็ดแต่เรียกร้องให้กองหน้าทีมชาติอังกฤษปรับปรุงภาษากายของเขาโดยเรื่องของมาคัสเป็นเรื่องที่แปลกมากเราทราบว่าเขามีความสามารถเขาได้แสดงเห็นแล้วว่าแต่เขามีความกระหายที่จะเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือไม่เขาอยากเล่นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจริงๆหรือเปล่าผมเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วในปี2010แต่ที่ผมขอออกจากสโมสรแต่สุดท้ายผมก็อยู่ต่อคุณต้องสร้างความสัมพันธ์กับแฟนๆขึ้นมาใหม่และวิธีที่ง่ายที่สุดคือการทำงานหนักและปรับปรุงภาษากายของคุณหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
6: รวยช้าไม่เป็นไรดีกว่ารวยไวแล้วหายวับ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop
4: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีใส่ใจตัวเองด้วยการดื่มน้ำเปล่าเยอะๆนอกจากผิวจะดีแล้วร่างกายยังสดชื่นสมองปลอดโปร่งขึ้นด้วยนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวลง
8: เวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1 นาฬิกานะครับ Michael Carrick กุนซือแมนยูไนเต็ดออกมาเปิดเผยว่าทีมมีแนวโน้มจะเสริมตัวผู้เล่นใหม่โดยเฉพาะในตำแหน่งแบ็คซ้ายก่อนเกมเปิดสนามที่จะพบกับ Hull City โดยนายใหญ่ของแมนยูไนเต็ดบอกว่าได้มีการประชุมร่วมกับบอร์ดบริหารเป็นที่เรียบร้อยโดยทางบอร์ดก็เห็นชอบจะเสริมทัพในตำแหน่งดังกล่าวแน่นอนว่าเราได้ประชุมกับบอร์ดบริหารและพวกเขาก็เห็นด้วยที่จะเซ็นสัญญาคว้าแบ็คซ้ายและผู้เล่นอีก1คนดังนั้นเราหวังว่าจะได้เห็นดีลเหล่านั้นก่อนเกมเปิดสนามที่พบกับ Hull City โดยนอกจากนี้นายใหญ่รายนี้ยังเผยถึงเป้าหมายในตำแหน่งแบ็คซ้ายที่เล็งดึงตัวมาจากซาลิกาโดงอย่างและพวกเขาก็คุยถึงเรื่องราวการใช้เงินก้อนใหญ่ในการปล่อยใจนิวคาสเซิลเพื่อขอตัวลุยส์ฮอลล์เจ้าตัวกล่าวทิ้งท้ายไว้และในช่วงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีBring me to now La la la la la
9: จงก้าวไปข้างหน้าถึงจะช้าแต่ก็ยังดีกว่าถอยหลัง
10: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: Yeah You're in my heart girl uh-huh.

0: right like I did
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
3: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
5: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
10: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา2รายการกับ The Athletics รายงานว่าแมนยูเปิดการเจรจากับบรูโน่เฟอร์นันเดสในเรื่องสัญญาฉบับใหม่เป็นที่เรียบร้อยโดยมีข้อเสนอจากทางกาลาตาสไลเข้ามาโดยทางฝั่งทีมจากตุรกีเสนอค่าเหนื่อยก้อนโตให้เจ้าตัวสูงถึง20ล้านยูโรต่อปีอย่างไรก็ตามพี่หนวดรายนี้กลับต้องการที่จะอยู่ค้าแข่งในถิ่นโอทราฟฟอร์ดต่อไปโดยทั้งนี้ปีศาจแดงยืนยันหนักแน่นว่ากัปตันทีมรายนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับขายแต่อย่างใดขณะที่สัญญาปัจจุบันของเขาจะหมดลงในปี2027พร้อมออปชั่นขยายต่อได้อีก1ปีหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ลาลาลาลา
13: อย่ารอโชคชะตาแต่จงสร้างด้วย2มือของเราเอง

0: ก็ช่วยให้สมองโล่งผ่อนคลายและทำให้วันธรรมดาน่าอยู่ขึ้นนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all lives

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: หยดน้ำตายังไม่ทันหล่นลงถึงบนพื้นช่วยฟื้นหัวใจ

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกา 15 นาที เบนยามิน เชสโก และมัทธิเดลิกกลับมาลงสนามซ้อมกับแมนยูไนเต็ดได้แล้วรายงานล่าสุดจาก Sky Sport Premier Leagueโดยทั้งกองหน้าตัวเป้าอย่างเชสโกและเซ็นเตอร์แบ็กอย่างเดลิกสามารถสลัดอาการบาดเจ็บและกลับมาร่วมซ้อมกับเพื่อร่วมทีมได้ตามปกติโดยการกลับมาของทั้งคู่ถือเป็นข่าวดีอย่างมากสำหรับทัพปีศาจแดงในการจัดสรรขุมกำลังเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโปรแกรมการแข่งขันพรีเมียร์ลีกนัดแรกโดยรายชื่อและสถานการณ์ผู้เล่นบาดเจ็บล่าสุดของแมนยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของไมเคิลคาริกก่อนเกมนัดเปิดสนามโดยมาริโออูการ์เดโชคร้ายรับบาดเจ็บหนักเอ็นควายหน้าหัวเข่าฉีกระหว่างรับใช้ทีมชาติอุรุกวัยในบอลโลก2026ทอมฮีตันได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือแฮมสตริงจากเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเมสเมาส์ได้รับบาดเจ็บที่เท้าและข้อเท้าจากเกมปรีซีซั่นที่พบกับเอเชโดยสโมสรระบุว่าเป็นเพียงการถอดออกเพื่อป้องกันไว้ก่อนแต่เนื่องจากพลาดซ้อมไปบางช่วงยังต้องลุ้นเช็คความฟิตในนาทีสุดท้ายหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มันก็เป็นแค่วันแย่ๆแต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตหรอกที่แย
1: ่ Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลงรัก

0: FM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: เวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกาครับ The Athletic สื่อชั้นนำได้เปิดเผยว่าปืนใหญ่อาร์เซนอลวางแผนเสริมความแข็งแกร่งในขุมกำลังอย่างน้อย2ตำแหน่งสำคัญอย่างกองหลังตัวกลางและผู้เล่นแนวรุกก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะรอบซัมเมอร์จะปิดตัวลงโดยเดิมทีอาร์เซนอลได้ให้ความสนใจในตัวของยูเลียนอัลบาเรสแนวรุกทีมชาติอาร์เจนตินาแต่ล่าสุดแอตเลติโกมาดริดแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนไม่ต้องการปล่อยตัวดาวเตะรายนี้ออกจากทีมและเคนันเยลดิชตัวรุกริมเส้นมากพรสวรรค์ชาวตุรกีจากยูเวนตุสโดยล่าสุดชาชาทาวลิโอรีผู้สื่อข่าวสายข่าวจากเบลเยียมรายงานเพิ่มเติมว่าดัสเบดฟรานซ์ว่าอาร์เซนอลกำลังเตรียมเปิดฉากทุ่มข้อเสนอสุดตัวและมีแผนที่จะติดต่อไปยังบอร์ดบริหารของยูเวนตุสอีกครั้งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อซื้อตัวเคนันยูดิชอย่างเป็นทางการนอกจากนี้เน้นย้ำว่ายูดิชถือเป็นเป้าหมายที่แท้จริงและเป็นเดียวในฝันที่มิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมอย่างอาร์เซนอลต้องการคว้าตัวมาร่วมทีมให้ได้ในตลาดรอบนี้หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
6: ความสำเร็จเกิดจากการลงมือทำไม่ใช่นั่งอธิษฐาน

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดอาจไม่ใช่สิ่งที่รับแต่คือสิ่งที่ได้แบ่งปันนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ฉากช่วงเวลาสืบเป็นในการคุมระบายสีฟ้าโดยที่ผ่านมาอดีตผู้การทีมวัย55ปีตกเป็นเป้าหมายของทีมชาติอิตาลีในการเข้าไปรับงานเฮดโค้ชคนใหม่แต่ทว่าเจ้าตัวได้ปฏิเสธไปล่าสุดในช่วงหนึ่งของสารคดี A Beautiful Off Session ที่เจาะลึกเบื้องหลังช่วงเวลา2ฤดูกาลสุดท้ายเป๊ปกวาร์ดิโอล่ากับสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้กุนซือชาวสเปนิชเผยว่าเขาไม่เห็นภาพที่ตัวเองจะกลับมาเป็นผู้จัดการทีมอีกครั้งในอนาคตผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรต่อไปการกลับมาคงยากนั่นคือความรู้สึกของผมในวันนี้ผมต้องพักผ่อนและฟื้นฟูหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัวหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: จงทำงานเพื่อความฝันไม่ใช่แค่เพื่อเงินเดือน
6: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: คานิวา

is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: Is that good?ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: แอมออนทัวร
1: ์รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยอมยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยอมไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogie Lion
2: อยอม
1: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์น้ำเขตเทศบาลเมืองน่านกลางดึกคาดการสถานการณ์น้ำจะลดลงแต่ยังคงเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากฝนตกหนักที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอปัวสักครู่มาติดตามค่ะ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: สำนักงานกสทช.จัดการประชุมการส่งเสริมการกระจายเสียงไทยโอกาสและทิศทางอนาคตครั้งที่4โดยมีพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ลายเจริญกสทช.เป็นประธานเพื่อชี้แจงแนวทางการส่งเสริมกิจการกระจายเสียงสู่มาตรฐานสากลครับโดยกสทช.ได้ชี้แจง5หัวข้อหลักดังนี้1สถานะการอนุญาตคลื่นวิทยุ FM ระดับท้องถิ่น2ผลการพิสูจน์สัญญาณรบกวนเพื่อนำคลื่นคงเหลือมาปรับปรุงแผนความถี่ให้สอดคล้องกับความต้องการและออกประกาศเชิญชวนอนุญาตรอบใหม่ภายในปีนี้ 3. การจัดประกวดวิทยุคุณภาพในเดือนกันยายน 4. การส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตและ 5. การเปิดให้บริการวิทยุดิจิทัล DAB+ 34พื้นที่ทั้งนี้สำนักงานกสทช.พร้อมรับข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการเพื่อนำไปเร่งรัดและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวงการกระจายเสียงไทยต่อไปครับ
4: เมื่อเวลา 1 นาฬิกา 20 นาที นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณสถานีวัดระดับน้ำ N1 เขตเทศบาลเมืองน่านสำหรับสถานการณ์น้ำปริ่มระดับแนวคันกั้นน้ำอยู่ที่ระดับ 8.5 เมตรต่ำกว่าที่คาดการที่ระดับ 9.10 เมตรส่วนผนังกั้นน้ำที่ได้รับความเสียหายได้สั่งการเร่งซ่อมแซมซึ่งในระยะยาวจะต้องทำให้ผนังกั้นน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านคาดการว่าปริมาณน้ำจะลดลงเช้านี้แล้วจะเริ่มเข้าไปสำรวจความเสียหายอย่างไรก็ตามกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ระดับสูงสุด Extreme Alert แจ้งระดับน้ำในแม่น้ำน่านที่สถานี N13A บ้านบุญนาคอำเภอเวียงสาล้นตลิ่งและสูงขึ้นต่อเนื่องคาดว่าจะมีระดับน้ำสูงสุดที่ระดับ 10.17 เมตรในวันนี้20สิงหาคมเวลา 8 นาฬิกาขอให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ริมแม่น้ำน่านและคลองสาขาโดยเฉพาะตำบลกลางเวียงตำบลไหลน่านตำบลขึ่งตำบลซ่านอำเภอเวียงสาและพื้นที่ใกล้เคียงยกของขึ้นที่สูงทันทีเคลื่อนย้ายรถทันทีอพยพกลุ่มเปราะบางหากต้องการอพยพขอความช่วยเหลือให้แจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านและอปท.ในพื้นที่โดยด่วนกองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-026-0370 061-026-0374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุดสภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
0: ความสามัคคีและความถือตัวว่าเป็นไทยนี้เป็นสิ่งที่มีค่าสูงสุดเพราะเป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เรารวมกันอยู่ได้ให้เราดำรงชาติประเทศและเอกราชสืบมาได้ทุกคนควรจะได้พยายามรักษาความเป็นไทยและความสามัคคีนี้ไว้ให้มั่นคงในที่ทุกแห่งอย่ายอมให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาทำลายได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2498
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: คนที่กล้าสู้กับความกลัวคือคนที่กล้าสร้างชีวิตใหม่

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีหากกำลังวนหาที่จอดแล้วไม่เจอสักทีลองใจเย็นลงสักนิดความใจร้อนเนี่ยอาจทำให้เราพลาดพื้นที่ว่างได้นะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์และธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all lives

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เติมพลังศรัทธาเปิดทางให้ชีวิตเดินหน้าสู่สิ่งที่ดีกว่าคชาพาพาไปกราบพระอาจารย์ต้อมวัดท่าแสบงตั้งจิตขอพรเสริมเมตตาบารมีและความสำเร็จคลี่คลายเรื่องติดขัดเปิดรับโอกาสดีๆให้เข้ามาในชีวิตในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
4: กินน้อง
5: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
6: อังคารคลุมโปง
7: ที่บ้านนะครับจะมีสวนยางที่พ่อปลูกไว้พอดีว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงที่พ่อแม่ผมต้องไปทำธุระต้องจ้างวานคนไปเฝ้าเป็นช่วงหน้าฝนเขาก็ต้องไปออกไปหากินจับกบจับอื่นแต่ว่าจังหวะที่ก้าวลงจากเถียงนาเขาเห็นดวงไฟเป็นสีส้มๆนวลๆแต่สิ่งที่แปลกตาไปครับเขาไปเจอเป็นซากกบที่เหมือนโดนกัดขากัดหัวไปแล้วจังหวะที่เขาส่องไฟไปในช่องสวนยางอะครับเขาเห็นเป็นเหมือนเขาเห็นหน้าอะไรบางอย่างครับที่อยู่ตรงหน้าเขาหน้าตรงนั้นเป็นหน้าเหมือนคนแก่ลอยมาเป็นควันควันนะครับแล้วก็หน้าตรงนั้นนะครับพูดกับเขาเอากบกูไปทำไมกูกินยังไม่หมดเลย
8: ว้าว
9: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มที่ EFM 94
10: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอ
4: กกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
11: EFM on tour พร้อม3 4
12: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกที่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
13: EFM on tour
14: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย21สิงหาคมมหาวิทยาลัยกรุงเทพยกไปกับ Good Mood Paradox และวงเคลียร์3กันยายนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเต้นไปกับ Full Step อิงวรัญชรและวงเคลียร์และ25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
12: อยกอยกยกยก
14: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Porsche Fabrica Cornet Ford Falcon Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อแรงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
15: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
16: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
17: มาส่งด่วนด้วยกันไหมไม่ให้สอนท้ายแต่ต้องวิ่งไปด้วยกันนะไปรษณีย์ไทยชวนคุณมาวิ่งด่วนพิเศษใน Thailand Post EMS Run 2026จะวิ่งเดี่ยว3ระยะวิ่งทีม4คนหรือวิ่ง VR ได้ทั่วโลกรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระจังหวัดราชบุรีเจอกัน18ตุลาที่ไปรษณีย์กลางบางรักสมัครด่วนก่อนเต็มที่เว็บไซต์ Thailand Thailand Post EMS Run 2026โดยไปรษณีย์ไทย
18: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
19: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอล
8: บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
19: ร่วมเอมพาตี้โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุข

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: ความสนุกของการเป็นเจ้าของร้านอาหารนะคะถ้ามีคนมารู้จักมุกก็จะเฮ้ยมุกเม้งปูดองวันนั้นไปทานมาอร่อยมากเลยพอมันอร่อยเนี่ยแล้วก็สนุกแหละ
3: เมนูฮีโร่ของเราถ้าเกิดวันนึงแบบมันอาจจะขายได้ไม่ดีเท่าเดิมเรามีวิธีการยังไงเปลี่ยนไปเลยไหมหรือว่ามันควรจะต้องลองสู้กันดูก่อน
2: หนูคิดว่าเราควรยึดความเป็นร้านเราที่มันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็อาจจะเปลี่ยนการนำเสนอให้ปรับไปกับลูกค้าถ้าเราไม่ปรับเลยเนี่ยเราจะอยู่ยากแหละสนุกที่สองก็คือการอยู่เฉยๆแต่เงินเข้ากระเป๋า
3: โอ้จริงพอมันอยู่ตัวแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะใช่
4: ตายโต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเทศบาลเมืองน่านประกาศให้โรงเรียนในสังกัดปรับเปลี่ยนรูปแบบการ